0: การครอบครองอาวุธปืนของคนทั่วไปไม่มีนะครับ
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดโดยเน้นการตรวจคนอาวุธปืนเป็นสำคัญพร้อมกับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมและความเข้มงวดและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนผิดมือย้ำบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมไม่เว้นแม้นักการเมืองพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะการกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายปืนเถื่อนและการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวความขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษารวมถึงกลุ่มผู้มีอาการทางจิตที่มีแนวโน้มก่อเหตุโดยย้ำว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวหากเข้าข่ายความผิดจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ใช้การไกล่เกลี่ยเป็นหลักขณะเดียวกันตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธปืนโดยเฉพาะอาวุธที่เชื่อมโยงกับคดียาเสพติดรวมถึงการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมประสานแพลตฟอร์มต่างๆใช้เทคโนโลยีตรวจจับและปิดกั้นการซื้อขายผิดกฎหมายและเร่งสืบสวนจับกุมผู้ขายและผู้ผลิตส่วนกรณีบุคคลมีชื่อเสียงนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้มีอิทธิพลหากพบการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมโดยไม่มีการละเว้น
3: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบร่วมกับตำรวจนครบาลบุกตรวจค้นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ากลางกรุงเทพมหานครยึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทพร้อมขยายผลถึงต้นต่อ
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวสคบผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนากรุงเทพมหานครโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของสคบเพื่อสืบสวนและประสานการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดเป็นห้องพักและจุดเก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถม4จุดและโกดังอีก1จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทโดยนางสาวสุภมาศย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามให้ถึงต้นตอของขบวนการพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยในที่สุด
5: งานของเราจะไม่จบเพียงแค่การยึดของกลางในวันนี้นะคะดิฉันได้กำชับให้ขยายผลไปให้ถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายตลอดจนเครือข่ายออนไลน์ทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ต้องการจับแต่เพียงปลายทางนะคะเฉพาะผู้จำหน่ายเท่านั้นนะคะแต่เราจะต้องการตัดวงจรทั้งระบบนะคะวันนี้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่รัฐบาลต้องการที่จะส่งไปถึงผู้ที่ยังลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะว่ารัฐบาลเราเอาจริงนะคะเราไม่ได้เกรงกลัวอิทธิพลหรือว่ารอให้มีเรื่องร้องเรียนแล้วจึงเข้าไปแก้ไขนะคะแต่ว่าเราทำงานเชิงรุกสืบสวนหาตั้งแต่ต้นทางตรวจสอบแหล่งเก็บแหล่งกระจายสินค้ารวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะ
4: ประชาชนที่พบเห็นการลักลอบจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเป็นวันที่27กันยายนนี้พร้อมเร่งเดินหน้าขั้นตอนตามแผนส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ต้องรอศาลปกครองสูงสุดชี้แจงแนวทางที่ชัดเจนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมยังเดินหน้าตามกำหนดเดิมคือวันที่27 กันยายน 2569โดยสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีคำสั่งเลื่อนการเลือกตั้งเพียงแต่มีประกาศชะลอตามคำสั่งทุเลาที่อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายขณะที่การดำเนินการส่วนอื่นยังเดินหน้าต่อเนื่องทั้งการเตรียมบัตรเลือกตั้งสถานที่บุคลากรและการอบรมส่วนการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าขณะนี้ยังต้องหารือกับศาลให้เกิดความชัดเจนก่อนว่าควรใช้รายชื่อชุดใดโดยเมื่อศาลวินิจฉัยหรือมีคำสั่งอย่างไรกระทรวงแรงงานก็จะดำเนินการตามนั้นพร้อมระบุว่ากระทรวงแรงงานไม่ได้มีหน้าที่เพียงทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่ต้องทำให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามข้อกฎหมายและมีความรัดกุมที่สุดเพื่อให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสและสามารถได้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่โดยไม่มีปัญหาทางกฎหมายภายหลังนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมเตรียมเปิดเวทีให้ผู้สมัครแต่ละฝ่ายนำเสนอนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจเลือกตัวแทนพร้อมขอความร่วมมือนายจ้างอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนสามารถออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27 กันยายนนี้
6: อย่างแรกต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางสำนักงานประกันสังคมไม่เคยเลื่อนนะครับผมก็เคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งแล้วเรายังไม่ได้เลื่อนนะครับแต่เรามีการชะลอในเรื่องของคำสั่งที่2ซึ่งถูกทุเลาไว้คือเรื่องของการลงทะเบียนถูกไหมครับแต่มิติอื่นๆในเรื่องของการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมบัตรในเรื่องของการเตรียมสถานที่เตรียมบุคลากรการอบรมเราทำต่อเนื่องมาโดยตลอดเราไม่ได้หยุดเรายังไม่ได้มีคำสั่งให้เลื่อนการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับอันนี้ยืนยันในข้อแรกตรงนี้ครับเป็นประเด็นนึงที่ต้องหารือเพราะว่าเราคงขอเวลาในการไปหารือกับทางศาลเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับว่าเราจะใช้รายชื่อผู้มีสิทธิ์ตั้งชุดไหนอย่างไรนะครับ
3: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วมีผลตั้งแต่วันที่16 สิงหาคมถึง 15 กันยายนนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกช่วงนี้ยังคงผันผวนส่งผลให้ค่าการกลั่นอยู่ในระดับสูงจากการตรวจสอบต้นทุนโรงกลั่นทั้ง6แห่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นซึ่งภาครัฐจัดสรรนำมาคืนเป็นส่วนลดให้ประชาชนแล้วอย่างต่อเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณรอบนี้นับเป็นครั้งที่6ซึ่งเมื่อรวมยอดทั้งหมดแล้วสามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพด้านพลังงานให้กับประชาชนได้แล้วรวมกว่า 17,400 ล้านบาททั้งนี้ที่ประชุมกบง.มีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ในอัตรา2บาท40สตางค์ต่อลิตรต่อเนื่องอีก31วันคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4,475 ล้านบาทภาครัฐจะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการกลั่นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
2: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนชุดตรวจโรคและผลิตภัณฑ์สุขภาพช่วยพื้นที่น้ำท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการทีมศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการและรังสีสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่กรมวิจัยและพัฒนาขึ้นได้แก่ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งป้องกันน้ำกัดเท้าสเปรย์ป้องกันยุงจำนวน 1,700 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนูจำนวน325ตัวอย่างชุดตรวจโคลิฟอร์มจำนวน300ตัวอย่างรวมถึงผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพส่งไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และอุดรธานีเพื่อส่งต่อให้สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพท ในการนำศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และห้องปฏิบัติการไปสนับสนุนการรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพโดยเฉพาะในช่วงเกิดอุทกภัยซึ่งประชาชนอาจมีความเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำเช่นโรคฉี่หนูโรคติดเชื้อจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และโรคที่เกิดจากแมลงพาหะรวมถึงปัญหาสุขภาพจากการแช่น้ำเป็นเวลานาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่โรงเรียนตั้งใจวิทยาคมตำบลตั้งใจอำเภอเมืองจังหวัดลำปางที่อบต.เสริมกลางตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมกลางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
8: รมทรัพย์สินทางปัญญาแนะนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์และยูทูบเบอร์ให้รู้เท่าทันกฎหมายลิขสิทธิ์โดยคลิปวิดีโอถือเป็นงานโสตทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครอง50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกหากถูกละเมิดสามารถแจ้งแพลตฟอร์มส่งหนังสือเตือนหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้นอกจากนี้ลิขสิทธิ์ยังสามารถโอนหรือรับมรดกได้ทายาทจึงควรดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและแจ้งแพลตฟอร์มเพื่อรับสิทธิ์ดูแลช่องและรายได้อย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอิบราฮิมโซฟากอรีโฆษกกองบัญชาการกลางคาทัมอัลอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านที่ยืนยันว่าไม่มีเรือพาณิชย์หรือเรือบรรทุกน้ำมันลำใดสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยหากไม่ได้รับอนุญาตและการกำกับดูแลจากกองทัพอิหร่านโฆษกกองบัญชาการกลางคาทัมอัลอันบียากล่าวเพิ่มเติมข้อกล่าวอ้างที่ไม่เป็นความจริงของสหรัฐที่ระบุว่าเรือต่างๆสามารถเล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้ตามปกติแสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังและไร้หนทางของกองทัพสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าสหรัฐสามารถควบคุมช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วและคาดว่าจะรักษาพื้นที่แห่งนี้ไว้ได้พร้อมย้ำว่าการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐเหมือนกับกำแพงเหล็กที่อิหร่านไม่สามารถทำอะไรได้เลย
2: นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยเมื่อวานนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเยือนหมู่เกาะคูริลทางตะวันออกไกลของรัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นโดยระบุว่าหมู่เกาะคูริลหรือดินแดนทางเหนือเป็นดินแดนที่มีอยู่แต่เดิมของญี่ปุ่นทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นการเยือนของประธานาธิบดีปูตินในครั้งนี้ถือเป็นการดูหมิ่นความรู้สึกของประชาชนชาวญี่ปุ่นและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ซึ่งทำให้การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียตั้งแต่ระยะกลางจนถึงระยะยาวมีความยากลำบากมากขึ้นขณะที่นายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นเรียกตัวเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำญี่ปุ่นเข้าพบเพื่อประท้วงอย่างรุนแรงต่อการกระทำที่คาดไม่ถึงของผู้นำรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีความซับซ้อนอยู่แล้ว
3: คณะผู้สังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่าพลเรือนในยูเครนเสียชีวิตอย่างน้อย437รายและบาดเจ็บมากกว่า 2,610 รายในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ30เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและเพิ่มขึ้นร้อยละ70เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนอกจากนี้ยังนับเป็นจำนวนพลเรือนที่เสียชีวิตในยูเครนที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2565ซึ่งเป็นปีแรกที่รัสเซียรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย WGP 1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026สนามที่3ที่กวางพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาในรุ่นมหาวิทยาลัย WGP 3 One Lap Slalom Universityผลประเภทชายรุ่นอายุ 17-22 ปีชายแชมป์ตกเป็นของณภีพัฒน์ ชัชศิริสกุลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทำเวลาดีที่สุดทั้ง2โมโต1นาที 40.21 วินาทีและ1นาที 38.76 วินาทีเก็บ32คะแนนคว้าแชมป์แรกของสนามพะเยากลางปีณประเภทหญิงปิยธิดาหอมขจรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒทำเวลาดีที่สุดทั้ง2โมโตเช่นกัน1นาที 38.70 วินาทีและ1นาที 46.97 วินาทีเก็บ40คะแนนเต็มคว้าแชมป์ประเภทหญิงมาครองได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000 Cincinnati Open ที่สหรัฐอเมริกามนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ109ของโลกผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จหลังลงหัวในรอบคัดเลือกรอบ2เอาชนะรุ่นน้องลัลนาธาราได้ดีมืออันดับ79ของโลก 2-0 เซต 6-4 และ6-3คว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอรายการใหญ่ต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบคัดรองชนะเลิศชายเดี่ยวไตรศรีเสนมวงอันดับ3โหชนะธรรมะโคสิริ2-1เซต3-6 6-3 และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคุราโนะสุเกะสุซูกิจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นมวงอันดับ2และรองแชมป์ชายเดี่ยวสัปดาห์ที่แล้วขณะที่หญิงเดี่ยวสอนวิสากุลพิสังรัตรองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วโหชนะมะลิอ่องละอ6-0และ7-5สวิสาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับคาโรลีนาคอสติอูโควาจากยูเครนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open สนามที่3ระหว่างวันที่15-16สิงหาคมใช้เส้นทางในพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทมีกระแสตอบรับดีเกินคาดนักปั่นจากทั่วประเทศแห่สมัครหลายร้อยคนคาดว่าจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 1,000 คนส่งผลให้โรงแรมที่พักเกือบเต็มช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้อย่างดีขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทยืนยันความพร้อมทุกด้านเตรียมต้อนรับนักปั่นเต็มที่พร้อมเชิญชวนสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวและของดีเมืองชัยนาทที่มีมากมายติดตามถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live Thailand Cycling Association และ YouTube TCA Channel นายศิรโรจน์มียศผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรมพระศึกษาเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประเภทกและประเภทข DPE ว้าวฟุตซอลคัพ2026โดยมีทีมเข้าร่วม84ทีมเริ่มทำการแข่งขันวันที่20สิงหาคมถึง16กันยายนที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติถ่ายทอดสดผ่าน YouTube และ Facebook Fanpage ของกรมพระศึกษาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:28 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 14:58 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
13: 1นาทีกับกปท.
2: เป็นที่น่าสังเกตว่าอุบัติเหตุจากการขับรถแซงรถคันหน้าส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ที่มีประสบการณ์ขับรถมาแล้วหลายปีมักไม่ค่อยเกิดกับนักขับรถมือใหม่เนื่องจากผู้ขับรถมาหลายปีแล้วมักมั่นใจในการขับรถแซงรถคันหน้าซึ่งบางครั้งลืมนึกถึงจุดบอดหรือมุมมองช่วงด้านข้างของรถที่ค่อนไปทางข้างหลังหรือซ้ายและขวาซึ่งผู้ขับขี่จะไม่สามารถมองจากกระจกข้างเพราะมุมของกระจกจะเลยรถคันดังกล่าวขณะที่สายตาผู้ขับขี่มักมองไปข้างหน้ารถที่อยู่ค่อนไปข้างหลังจึงไม่อยู่ในรัศมีของสายตาขณะแซงหรือเปลี่ยนเลนซึ่งอาจเบียดเข้าไปในเลนที่คิดว่าโล่งและอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะเป็นจุดบอดการขับรถแซงคันหน้าจึงต้องระมัดระวังและมั่นใจในความปลอดภัยก่อนแซงทุกครั้งนะคะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะเสียเวลายิ่งกว่าการขับรถตามกันอย่างปลอดภัยค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโภทนา หรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินคือเศษซากพืชอินทรีย์วัตถุต่างๆรวมทั้งดินและจุลินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไปแล้วผ่านกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเหล่านั้นภายในลำไส้ของไส้เดือนดินจากนั้นขับถ่ายเป็นมูลออกมาทางรูทวารเป็นมูลเม็ดสีดำมีธาตุอาหารพืชอยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ในปริมาณที่สูงและมีจุลินทรีย์จำนวนมากทั้งนี้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินนั้นขยะอินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไปและผ่านกระบวนการย่อยในลำไส้แล้วขับถ่ายออกมาเป็นมูลไส้เดือนดินติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการคุมเข้มมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ
3: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
18: คุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับอาวุธปืนและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าดำเนินการมาตรการคุมเข้มการใช้อาวุธปืนมากยิ่งขึ้นเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดจากพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
1: สวัสดีท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและท่านผู้ฟังครับผม
19: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: ครับท่านโฆษกครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนซึ่งสังคมกำลังให้ความสนใจครับเรื่องการใช้อาวุธปืนในเชิงการป้องกันตนเองและก็ทรัพย์สินครับท่านโฆษกครับอย่างเช่นประเด็นที่มีการพูดถึงการยิงผู้ร้ายหรือยิงโจรในบ้านเราเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเรื่องนี้จริงเท็จเป็นยังไงทำได้หรือทำไม่ได้ครับ
19: ก็เรียนอย่างนี้ครับว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกถึงหลักทั่วไปตามกฎหมายอาญาก่อนนะครับกรณีมีเหตุผู้อื่นยิงผู้ใดถึงแก่ความตายเนี่ยถือว่าเป็นเหตุคดีอาญา
1: ครับ
19: เจ้าที่ตำรวจก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนนะครับความผิดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันว่าต้องมีการสืบสวนสอบสวนความผิดที่เกิดขึ้นส่วนสถานะทางคดีของผู้ยิงปืนเนี่ยจะอยู่ในสถานะใดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนครับจึงไม่สามารถบอกเป็นหลักเกณฑ์ตายตัวได้ว่าถ้าโจรเข้าบ้านเราสามารถยิงโจรตายได้โดยไม่ความผิดนะครับไม่ใช่หลักเกณฑ์อย่างนั้นนะครับเพราะหลักการป้องกันตามกฎหมายเนี่ยจะต้องแน่นอนครับกฎหมายกำหนดให้สิทธิพี่น้องประชาชนในการป้องกันตัวเองเป็นสิทธิอันชอบธรรมนะครับในกรณีที่มีผู้อื่นกระทำการผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ละเมิดสิทธิของเรานะครับแต่ว่าการป้องกันนั้นจะต้องเป็นการป้องกันพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงนะครับและก็ต้องสมควรแก่เหตุแก่พฤติการด้วยเพ ราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการที่ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปครับ
1: ครับผมก็คือหลักๆเป็นเคส by เคสไปขึ้นอยู่กับว่าแต่ละเคสเนี่ยป้องกันตนเองตามสมควรหรือไม่อยู่ที่ดุลพินิจของศาลท่านจะตัดสินถูกต้องไหมครับ
19: ใช่ครับก็จะอยู่ที่การพิจารณาในแต่ละขั้นตอนแต่ละระดับชั้นของกระบวนการยุติธรรมนะครับตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการ

0: และอีกกรณีหนึ่งที่ว่าไม่สมควรเกิดเหตุก็มีแนวคำพิพากษาฎีกาว่ามีคนเนี่ยปีนอยู่ที่รั้วบ้านนะครับก็ยิงปืนออกไปเลยไปโดนผู้นั้นเสียชีวิตก็เป็นกรณีที่เห็นว่าเป็นการเกินไปเหตุเกินสมควรเกิดเหตุนะครับ
1: ครับผมนั่นก็คือเราอาจจะอนุมานได้ว่าการใช้อาวุธปืนนั้นก็ต้องดูความเหมาะสมกับเหตุการณ์แล้วก็ความรุนแรงถูกไหมครับว่าเราได้ใช้อาวุธเนี่ยในการระงับยับยั้งเหตุอย่างสมควรแก่เหตุหรือไม่
0: ใช่คร
1: ับ ครับผมครับอันนี้ก็เคลียร์นะครับว่าพี่น้องประชาชนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกวิตกกับประเด็นนี้จนเกินไปถ้าเกิดว่ามีโจรผู้ร้ายเข้าบ้านเนี่ยแล้วเราใช้อาวุธอย่างเหมาะสมแก่เหตุเนี่ยเชื่อว่ามันต้องฟังขึ้นครับผมก็
0: คร
1: ับ ครับถูกต้องนะครับถ้าเกิดเราสรุปประมาณนี้
0: ใช่ครับก็ให้หลักอย่างนี้นะครับว่าเป็นหลักผมว่าวินยูชนคนทั่วไปรู้ว่าพยานตรายนั้นเนี่ยมันสิ้นสุดหรือยัง
1: ครับ
0: ตัวอย่างเราจะพูดนะครับว่ามีบุคคลนะครับเข้ามาในบ้านของท่านแล้วก็ท่านส่งเสียงเรียกให้หยุดไม่หยุดท่านยิงไปหนึ่งนัดนะครับท่านยิงไปหนึ่งนัดแล้วเขาวิ่งหนีออกไปอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึงการสิ้นสุดแล้วท่านก็ไม่ต้องยิงตามไปอีกนัดนะครับเพราะถ้าท่านยิงตามไปแล้วไปโดนเขาเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุนะครับหรืออาจจะอ้างมาตรา68หรือ69ในเรื่องการป้องกันไม่ได้เลยก็เป็นไปได้อยู่ที่ดุลยพินิจของศาลนะครับ
1: ครับผมก็ถือประเด็นนี้เคลียร์ครับผมสำหรับท่านผู้ฟังทุกคนนะครับอีกเรื่องนึงครับตอนนี้มีการพูดถึงการพกพาอาวุธปืนไปในพื้นที่สาธารณะเนี่ยหลายกรณีมากอยากให้ท่านโฆษกช่วยยืนยันครับผมว่าในขณะนี้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะหรือใบป.12เนี่ยครับมันไม่มีออกแล้วถูกไหมครับถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์พกปืนไปในที่สาธารณะแน่นอน
0: ถูกต้องครับขณะนี้นะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านไม่ต่อใบอนุญาตพุทธปืนหรือใบป.12เนี่ยให้ตั้งแต่ปี2566นะครับแต่ว่าใบอนุญาตที่เคยให้ไว้หมดอายุหมดแล้วนะครับงั้นปัจจุบันพี่น้องประชาชนที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนจะไม่สามารถพกพาอาวุธปืนออกจากเคหสถานได้นะครับ
1: ครับผมอาจจะมียกเว้นบ้างใช่มั้ยครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีกรณีการแข่งขันที่จะต้องใช้อาวุธปืนแล้วก็ท่านผู้นั้นเป็นนักกีฬาที่จะต้องนําอาวุธปืนไปใช้ในการแข่งขันอะไรเงี้ยอาจจะเข้าข่ายได้มั้ยครับ
0: ก็จะเข้าข่ายในกรณีเรื่องการพกพาอาวุธปืนโดยมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนและมีพฤติการอันสมควรนะครับ
1: ครับผมก็ดูเป็นกรณีไป
0: ข้อนั้นได้เป็นกรณีไปครับ
1: ครับผมโอเคก็อยากให้ทุกคนสบายใจนะครับว่าถ้าเกิดเจอใครเนี่ยอยู่ในที่สาธารณะจู่ๆนําอาวุธปืนออกมาแสดงแล้วใช้ในการอาจจะข่มขู่หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นพฤติการที่ผิดกฎหมายแน่นอนถูกใช่มั้ยครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ครับผมประเด็นสุดท้ายครับท่านครับในฐานะที่ท่านเคยเป็นผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาก่อนเนี่ยครับอยากถามว่าตอนนี้ตำรวจเนี่ยมีมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดขึ้นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะการปราบปรามทั้งปืนเถื่อนทางออนไลน์แล้วก็การตั้งด่านตรวจอย่างเงี้ยครับ
0: ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเราเข้มงวดกดขันในเรื่องเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนนะครับหรือความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะออนกราวหรือออนไลน์ก็ตามนะครับทางออนกราวเราก็มีการตั้งจุดตรวจค้นนะครับเป็นจุดๆทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับส่วนออนไลน์เราก็มีการจัดสายตรวจไซเบอร์ในการตรวจจับนะครับผู้ที่โพสต์หรือผู้ที่โฆษณาชักชวนขายหรือแลกเปลี่ยนอาวุธปืนออนไลน์นะครับก็มีการระดมโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่สั่งการมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านต้องการลดระดับความรุนแรงของการก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนเรามีการสั่งลงกวาดล้างนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนเตือนพี่น้องประชาชนแต่ถึงแม้หมดช่วงระดมแล้วนะครับเราก็ยังมีการเพิ่มความเข้มในการตั้งจุดตรวจค้นทั้งออนกราวและออนไลน์ตามที่ตำรวจให้ทราบครับ
1: ครับผมแล้วกรณีที่ประชาชนอาจจะกังวลครับผมว่าปืนเนี่ยหาซื้อได้ง่ายเหลือเกินอย่างเงี้ยจริงๆแล้วทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยเรามีการติดตามอยู่แล้วใช่ไหมครับพอจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเพราะว่าแบบมันมาจากไหนช่องทางไหนบ้างอะไรเงี้ยครับ
0: ใช่ครับในกรณีการติดตามจับกลุ่มแหล่งขายปืนนะครับเรามีผลการปฏิบัตินะครับมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนทั้งกระบอกเลยหรือเป็นการดัดแปลงสภาพนะครับให้กลายเป็นอาวุธปืนโดยมีการนำอาวุธปืนยูดีกันบ้างปืนอัดลมบ้างมาดัดแปลงสภาพนะครับเราก็มีการจับกลุ่มไว้ตลอดนะครับ
1: ครับผมเราพอจะรับประกันกับประชาชนได้ไหมครับว่าเรื่องพวกนี้มันจะเบาบางลงกว่าเดิมครับผม
0: เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่า ขณะนี้นะครับ

0: ความนโยบายของรัฐบาลเนี่ยได้เข้มขัดในเรื่องนี
1: ้
0: ถ้าเราดูจากในหลายประเทศนะครับในหลายประเทศเกี่ยวกับเรื่องการลดระดับความรุนแรงของการก่อเหตุโดยใช้อาวุธได้แรงคืออาวุธปืนหลายประเทศถึงกับยกเลิกให้ขายอาวุธปืนนะครับหรือมีการจำกัดที่จะขายอาวุธปืนได้ยากมากนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในประเทศอังกฤษนะครับสถิติการก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนของประเทศอังกฤษเนี่ยต่ำที่สุดใน EU นะครับก็เพราะมาตรการทางกฎหมายเพราะฉะนั้นนะครับผมเรียนว่าพวกเราบังคับใช้มาตรการนี้อย่างจริงจังนะครับต่อไปก็จะเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะเกี่ยวกับการก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนได้นะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนครับ
1: ครับผมทิ้งท้ายครับท่านครับประชาชนสามารถช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับตำรวจในกรณีถ้าเกิดเห็นใครพกอาวุธปืนได้ยังไงบ้างและแจ้งได้ยังไงบ้างครับผม
0: หมายเลขด่วนเลยนะครับ191นะครับหรือ1599นะครับสายด่วนของชาตินะครับ
1: ครับผมถ้าเกิดว่าพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะเนี่ยมีโทษยังไงบ้างครับตอนนี
0: ้ก็มีโทษจำคุกนะครับก็ขึ้นอยู่กับประเภทของปืนนะครับว่าเป็นปืนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องหรือเป็นปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนนะครับ
1: ครับผมก็อยากให้ประชาชนทุกคนนะครับถ้าเกิดเห็นใครพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะนะครับก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางตำรวจด้วยช่วยกันแจ้งนะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามอาวุธปืนที่มีการนำออกในที่สาธารณะให้หมดสิ้นไปทุกคนจะได้ปลอดภัยนั่นเองครับผมครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ครับรองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มาร่วมพูดคุยครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตำรวจความปลอดภัยในชีวิตประชาชนหรืออาชญากรรมขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: รัฐบาลออกมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่ซึ่งจะพิจารณาเพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงขึ้นเพื่อปิดช่องโหว่ลดความเสี่ยงการนำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนติดตามรายละเอียดได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เล่าประเด็น
5: จากเหตุการณ์นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงครูและนักเรียนได้รับบาดเจ็บกลายเป็นประเด็นที่ทำให้สังคมกลับมาตั้งคำถามถึงการเข้าถึงและการครอบครองอาวุธปืนในประเทศรัฐบาลจึงยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบมีข้อสั่งการให้ดำเนินการตามมาตรการในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อปิดช่องโหว่ป้องกันไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่ควรครอบครองโดยระยะเร่งด่วนให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่และชะลอการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบป.3พร้อมให้นายทะเบียนตรวจสอบใบป.3ที่ยังค้างไม่มีการซื้อขายและรายงานต่อกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันพร้อมสั่งตรวจสอบผู้ค้าอาวุธปืนทั่วประเทศรวมถึงการครอบครองและจำหน่ายเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนสำหรับมาตรการระยะยาวจะเร่งปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและรัดกุมการกำหนดให้ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือใบป.4ซึ่งปัจจุบันไม่ได้กำหนดอายุต้องต่ออายุทุก3ปีรวมถึงเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่จะต้องเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงและเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจเน้นตรวจหาอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกอาวุธปืนหากไม่มีใบอนุญาตเพราะอาจเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมาย
6: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวเพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
5: ด้านนายประกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนจะเพิ่มมาตรการตรวจสอบรวมถึงการควบคุมการโอนการนำอาวุธปืนไปจำนำหรือวางเป็นหลักประกันการนำไปใช้งานควบคุมเครื่องกระสุนให้สัมพันธ์กับจำนวนอาวุธปืนเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3เดือนและจะพัฒนาระบบข้อมูลเป็นเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตรวจสอบผู้ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยระหว่างรอการแก้ไขกฎหมายหลักรัฐบาลอาจพิจารณาออกกฎกระทรวงหรือกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่อเร่งอุดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมอาวุธปืน
7: ตอนนี้ให้ทีมงานของกรมการปกครองกับกฤษฎีกาเนี่ยเขาไปศึกษาไว้แล้วนะครับว่ามันมีช่องโหว่อะไรบ้างทุกวันนี้มันเป็นระบบแมนนวลหมดแล้วก็กระจายมันไม่รู้ว่าป.3ที่ออกไปแล้วเนี่ยซื้อไปแล้วไปออกป.4จริงหรือเปล่าท่านนายกก็เลยมีนโยบายว่าวันนั้นให้เช็คได้แบบเรียลไทม์ซื้อปืนปุ๊บมันจะต้องตัดยอดออกจากสต็อกมันจะต้องมีออกใบอนุญาตครอบครองได้เลยเราก็จะรู้แล้วว่าใครเครื่องกระสุนเท่าไหร่แล้วก็มีระบบมอนิเตอร์ตามไปเรื่อย
5: มาตรการทั้งหมดของรัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญเพื่อยกระดับการควบคุมอาวุธปืนให้รัดกุมตั้งแต่ต้นทางและลดความเสี่ยงจากการนำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุความรุนแรงซ้ำอีกเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในอนาคตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: โครงการจัดหายุทโธปกรณ์สำคัญของเหล่าทัพโดยเฉพาะเรือดำน้ำและเรือฟริเกตกองทัพเรือต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆอย่างรัดกุมเพื่อแสดงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
8: หนึ่งในประเด็นความมั่นคงที่ประชาชนบางส่วนกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดคือโครงการจัดหายุทธปกรณ์ของกองทัพเรือที่ถูกตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสในการดำเนินการจัดหาตั้งแต่โครงการเรือดำน้ำจนถึงโครงการเรือฟริเกตลำแรกที่ยังไม่ประกาศบริษัทที่ได้รับคัดเลือกชนะโครงการดังกล่าวซึ่งพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเล่าว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สอบถามกองทัพเรือในเรื่องนี้และเน้นย้ำถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าการประกาศผลบริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้ชนะการประมูลโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกจะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเมื่อขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จและจะดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำที่2อย่างต่อเนื่องในปีพุทธศักราช2571ส่วนความคืบหน้าโครงการเรือดำน้ำขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการต่อเรือและจะมีการนำเรือดำน้ำลำแรกลงน้ำในปี2570และจะส่งมอบให้กับกองทัพเรือได้เรียบร้อยภายในปี2572
9: ปัจจุบันเนี่ยกองทัพเรือก็อยู่ในช่วงของการจัดหายุทธอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเสริมกำลังขีดความสามารถให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดหาเรือฟริเกตเรือดำน้ำในเรื่องของการจัดหาเรือฟริเกตในปี70ก็กำลังจัดหา1ลำถ้ามีโอกาสแรกครับกองทัพเรือก็จะเป็นผู้ชี้แจงในเรื่องของผลของการประมูลให้ได้รับทราบครับส่วนในเรื่องของประเด็นของเรือดำน้ำนะตอนนี้นะครับอยู่ในระหว่างการต่อเรืออยู่นะครับแล้วก็มีแผนที่จะนำเรือลงน้ำในห้วงของปี70แล้วก็แน่นอนในเรื่องของปี72คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการส่งมอบให้กับกองทัพเรือต่อไป
8: ขณะที่ในด้านความโปร่งใสในโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกนั้นพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือยืนยันว่ากองทัพเรือไม่มีการล็อกผลจัดหาให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งตามที่เกิดการตั้งข้อสังเกตจากสังคมและขณะนี้ยังไม่มีบริษัทเอกชนที่ยื่นข้อเสนอต่อเรือฟริเกตยื่นเรื่องร้องเรียนกองทัพเรืออย่างไรก็ตามหลังจากประกาศข้อสรุปของโครงการดังกล่าวกองทัพเรือจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกใช้สิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่ได้คัดเลือกบริษัทดังกล่าวด้วยซึ่งแม้จะมีการพิจารณาเรื่องนโยบายชดเชยหรือ offset policy มาเกี่ยวข้องแต่เกณฑ์หลักที่ใช้ในการพิจารณาคือความต้องการทางยุทธการและการปฏิบัติการร่วม
9: คือกองทัพเรือเราได้ให้ข่าวว่าเราสรุปผลเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราให้ข่าวว่าสรุปผลนะวันนี้ยังไม่มีหนังสือที่ขอความเห็นขอทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอะไรมายังไม่มีนะครับกระบวนการอุทธรณ์ก็จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติแล้วก็จะมีระยะเวลาช่วงหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกาศผลแล้วแล้วเขาไม่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยได้มีการใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ผมเรียนว่ากองทัพเรือไม่ได้ปฏิเสธกระบวนการนี้นะครับเราน้อมรับกระบวนการนี้เพราะเป็นกระบวนการที่อยู่ตามกฎหมาย แล้วก็ผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกนะครับเขามีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับกองทัพเรือมีหน้าที่แค่ตอบข้อชี้แจงว่าทำไมเราถึงไม่เลือกเขาทำไมเขาถึงไม่ได
8: ้การดำเนินการเหล่านี้สะท้อนว่าการดำเนินโครงการด้านความมั่นคงในปัจจุบันสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ความจำเป็นของยุทโธปกรณ์ที่จัดหาคือความโปร่งใสในการดำเนินขั้นตอนต่างๆรวมทั้งการคัดเลือกผู้ชนะโครงการที่สามารถนำเสนอความคุ้มค่าให้กับทั้งกองทัพและประเทศได้อย่างเต็มที่ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าโครงการต่างๆดำเนินการอย่างโปร่งใสและไม่มีการทุจริตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาขยะพลาสติกส่งผลให้สัตว์ทะเลหายากเสี่ยงสูญพันธุ์จึงจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์รับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
10: สถานการณ์วิกฤตท้องทะเลไทยในปีนี้กำลังเผชิญภัยคุกคามรุนแรงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดปรากฏการแพลงก์ตอนบลูมหรือน้ำทะเลเปลี่ยนสีขยายวงกว้างพบการขยายตัวของแพลงก์ตอนบลูมหนาแน่นตามแนวชายฝั่งอ่าวไทยเช่นสมุทรปราการเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นและมลพิษทางน้ำทำให้ทะเลขุ่นขาดออกซิเจนและเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำวิกฤตปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลแจ้งเตือนสภาวะความเครียดของแนวปะการังจากอุณหภูมิมหาสมุทรที่ร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบปีขยะทะเลและมลพิษปัญหาขยะพลาสติกและน้ำเสียจากชุมชนที่ยังคงไหลลงสู่เขตชายฝั่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์ทะเลหายากและถิ่นอาศัยและสุดท้ายการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะภาคใต้และอ่าวไทยได้รับความเสียหายจากคลื่นลมและการกัดเซาะเป็นระยะทางยาวหลายร้อยกิโลเมตรซึ่งปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจประมงอย่างต่อเนื่องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกโดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่กับแนวทาง 4R เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งส่งเสริมการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนบทบาทจากผู้ใช้ประโยชน์เป็นผู้พิทักษ์ทะเลผ่านการลดใช้พลาสติกการบริโภคอย่างรับผิดชอบและการไม่ทิ้งขยะลงสู่แหล่งน้ำสัตวแพทย์หญิงราชาวดีจันทราสัตวแพทย์ทางทะเลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าปัจจุบันสัตว์ทะเลหายากอย่างเต่าทะเลได้รับผลกระทบเช่นกันและกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากมนุษย์ผู้ที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะทะเลโดยพบเต่าทะเลกว่าร้อยละ30เกิดตื้นจากการกินหรือถูกพันรัดตัวจากเศษขยะทะเลส่งผลให้สัตว์ทะเลเสี่ยงสูงที่จะพิการหรือตายได้จึงจำเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนที่พบเห็นสัตว์ทะเลเกิดตื้นควรต้องทำอย่างไรในการช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยยืดโอกาสรอดของสัตว์ทะเลได้ทั้งนี้การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากในไทยเป็นส่วนสำคัญช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์เพราะหากสามารถร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลหายากได้อย่างยั่งยืนสิ่งเหล่านี้ยังช่วยเสริมด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดอ่าวไทยตอนบนมีรายได้จากการพานักท่องเที่ยวออกไปชมวานกลางทะเลและช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า26ล้านบาทต่อปี
11: ตอนนี้ทะเลไทยปัญหาที่เห็นสำคัญมากที่สุดสำหรับสัตว์ทะเลหายากจะมีเรื่องภัยคุกคามจากมนุษย์เป็นหลักค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากขยะทะเลนะคะต่อสัตว์ทะเลหายากทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะก็มีภารกิจนะคะที่จะช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากจำพวกเต่าทะเลโลมาวานพยูนปลากระดูกอ่อนบางชนิดค่ะฉลามวานกระเบนลาหูทุกท่านไปเที่ยวทะเลแล้วก็เจอสัตว์ทะเลได้รับบาดเจ็บสามารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์136224ชั่วโมงค่ะ
10: ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาขยะพลาสติกซึ่งมีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหารของประเทศดังนั้นการมีระบบเฝ้าระวังที่สามารถตรวจจับความผิดปกติของทะเลได้แบบใกล้เคียงเวลาจริงจึงมีความสำคัญต่อการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลทรัพยากรทางทะเลและการประเมินความเสี่ยงต่อระบบนิเวศในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
12: ถ้าคุณ ณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
14: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: SM 99จุดห้าศูนย์เมกะเฮิรตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใส่สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
6: ์กรมโยธาธิการและผังเมืองได้วางนโยบายทำผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นโดยจะเริ่มปิดประกาศแผนผังพร้อมข้อกำหนดตั้งแต่วันที่11สิงหาคมจนถึงวันที่25สิงหาคม2569ณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นและที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมจึงขอเชิญชวนผู้สนใจไปตรวจสอบแผนผังพร้อมข้อกำหนดและเข้าร่วมการประชุมในวันที่26สิงหาคม2569เวลา 9:30 นณห้องประชุมออร์กิดวอลลูม1ชั้น2โรงแรมเดอะเฮอริเทจแกรนด์ขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นซึ่งประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือไว้เพื่อให้มีสิทธิ ในการยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยส่งไปที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมจนถึงวันที่11กันยายน2569
7: พี่หนองเอ้ยฟังทางนี้มีข่าวดีมาบอกกรมโยธาธิการและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบ้านไผ่พื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
8: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสนอร่างผังเมืองครั้งที่1
7: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องพระวัดพิรมโรงแรมหินพระวาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
8: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.หอเทียงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 บ่าย โมงครึ่ง หอ 4:00 น.ครึ่งผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล่านเทศบาลตำบลแค่นเหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองน้ำใสอบต.ป้าบอ
7: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.หอเทียง
8: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไผ่เทศบาลตำบลในเมืองอบต.คุณเล็กอบต.บันไผ่อบต.หัวหนองและอบต.เมืองเพียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
7: โทร02-955-5440ถึง43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบันไผ่จังหวัดขอนแก่นร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบันไผ่อย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีค่ะ
4: โลกในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารมีอย่างมากมายหลากหลายทั้งจริงและเท็จธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะมาคัดกรองข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้ท่านฟังในรายการเก็บข่าวมาคุยเก็บข่าวมาคุยจะเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์โดยไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นแอบแฝงแต่มุ่งมั่นเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการเก็บข่าวมาคุยมีเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึงเวลา 9:00 น.ในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ออกมาจัดรายการวิทยุอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมครับนอกบ้านรายการเก็บข่าวมาคุยผมธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับจะดำเนินรายการอีกสักครู่ถ้าหากว่าวิทยุพร้อมแล้วถ่ายทอดแล้วบอกด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ถ่ายบรรยากาศให้ท่านได้เห็นรอบหมู่บ้านรอบบ้านนะครับเป็นบ้านพักของผมที่นี่นะครับนี่เป็นภาพฉากด้านหลังเป็นวินเทจของต่างประเทศคาวบอยนะครับไม่ใช่ร้านกาแฟตัวนี้เป็นร้านคาวบอยสมัยนู่นแล้วเมืองเท็กซัสนู่นแล้วนะโอเคถ้าวิทยุถ่ายทอดด้วยเดี๋ยวช่างก็บอกมาด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าพร้อมแล้วผมก็กินกาแฟแล้วนะครับก็กินกล้วยขนมปังนะครับแล้วก็ซาลาเปาซาลาเปาหมดแล้วอุณหภูมิก็28องศาเซลเซียสก็ไม่ร้อนนะครับแดดข้างนอกก็มีบ้างครับมีพัดลมด้วยนะครับผมก็มีพัดลมเช้านี้ก็มาดำเนินการ

ออกมาจัดรายการวิทยุอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมครับนอกบ้านรายการเก็บข่าวมาคุยผมธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับจะดำเนินรายการอีกสักครู่ถ้าหากว่าวิทยุพร้อมแล้วถ่ายทอดแล้วบอกด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ถ่ายบรรยากาศให้ท่านได้เห็นรอบหมู่บ้านรอบบ้านนะครับเป็นบ้านพักของผมที่นี่นะครับนี่เป็นภาพฉากด้านหลังเป็นวินเทจของต่างประเทศคาวบอยนะครับไม่ใช่ร้านกาแฟตัวนี้เป็นร้านคาวบอยสมัยนู่นเมืองเท็กซัสนู่นละนะโอเคถ้าวิทยุถ่ายทอดด้วยเดชั่งก็บอกมาด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าพร้อมแล้วผมก็กินกาแฟแล้วนะครับก็กินกล้วยขนมปังนะครับแล้วก็ซาลาเปาซาลาเปาหมดแล้วอุณหภูมิก็28องศาเซลเซียสก็ไม่ร้อนนะครับแดดข้างนอกก็มีบ้างครับมีพัดลมด้วยนะครับผมก็มีพัดลมเช้านี้ก็มาดำเนินการ

ออกมาจัดรายการวิทยุอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมครับนอกบ้านรายการเก็บข่าวมาคุยผมธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับจะดำเนินรายการอีกสักครู่ถ้าหากว่าวิทยุพร้อมแล้วถ่ายทอดแล้วบอกด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ถ่ายบรรยากาศให้ท่านได้เห็นรอบหมู่บ้านรอบบ้านนะครับเป็นบ้านพักของผมที่นี่นะครับนี่เป็นภาพฉากด้านหลังเป็นวินเทจของต่างประเทศคาวบอยนะครับไม่ใช่ร้านกาแฟตอนนี้เป็นร้านคาวบอยสมัยนู่นแล้วเมืองเท็กซัสนู่นแล้วนะโอเคถ้าวิทยุถ่ายทอดด้วยเดชช่างก็บอกมาด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าพร้อมแล้วผมก็กินกาแฟแล้วนะครับก็กินกล้วยขนมปังนะครับแล้วก็ซาลาเปาซาลาเปาหมดแล้วอุณหภูมิก็28องศาเซลเซียสก็ไม่ร้อนนะครับแดดข้างนอกก็มีบ้างนะครับมีพัดลมด้วยนะครับผมก็มีพัดลมเช้านี้ก็มาดำเนินการ

ออกมาจัดรายการวิทยุอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมครับนอกบ้านรายการเก็บข่าวมาคุยผมธีรพงษ์โสดาศรีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับจะดำเนินรายการอีกสักครู่ถ้าหากว่าวิทยุพร้อมแล้วถ่ายทอดแล้วบอกด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ถ่ายบรรยากาศให้ท่านได้เห็นรอบหมู่บ้านรอบบ้านนะครับเป็นบ้านพักของผมที่นี่นะครับนี่เป็นภาพฉากด้านหลังเป็นวินเทจของต่างประเทศคาวบอยนะครับไม่ใช่ร้านกาแฟตอนนี้เป็นร้านคาวบอยสมัยนู้นไปสู่นรกก็มีความเชื่อของพุทธศาสนิกชนนู่นละครับคุณสกายครับ

ความซื่อตรงเป็นสิ่งสำคัญนะครับการอุทิศวัดตอนนี้ก็ออกหมายเรียกป้าดาพร้อมพวกฐานบุกรุกวัดป่าแสงอรุณนี่แหละนะครับอันนี้ก็ทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยที่เอาอะไรไปปิดวัดนี่ครับก็อีกข่าวหนึ่งครับก็ถือว่า11ประเทศอาเซียนที่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติอื่นมีหมดยกเว้นประเทศไทยอาเซียนมี10ประเทศนะครับ11ประเทศและตอนนี้ติมอร์เลสเต้ทุกประเทศนี่ตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติหมดมีแต่ประเทศไทยเราเนี่ยครับไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใดในยุคล่าอาณานิคมฉะนั้นอนุสติของเรากรรมฐานเป็นเครื่องระลึกถึงนะครับก็พยายามทุกท่านนะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้รอบ8ทีมสุดท้ายวอลเลย์บอล U17 ชิงแชมป์โลกไทยพบกับไต้หวันไต้หวันไม่ใช่เป็นประเทศนะครับเป็นดินแดนถ้าใครบอกว่าเป็นประเทศไต้หวันนี่แสดงว่าไม่รู้จริงไม่รู้อะไรเลยนะครับประเทศจะต้องประกอบด้วยดินแดนอาณาเขตชัดเจนมีประชาชนที่สำคัญคือมีอำนาจอธิปไตยเป็นของตัวเองบริหารตุลาการนิติบัญญัตินะครับจึงเรียกว่าประเทศและมีรัฐบาลด้วยประมาณนี้นะครับไต้หวันพรุ่งนี้ตีสี่ผมก็จะตื่นซึ่งปกติก็ตื่นมาอยู่แล้วก็จะมาออกกำลังกายด้วยก็ดูไปด้วยนะครับทีวีน่าจะสนุกโมโนแม็กนะท่านผู้ฟังครับนี่ก็มีแก๊งมิจฉาชีพระวังไว้นะก็ไลน์มาหาหลายๆท่านสวัสดีครับผมยังแจกเงิน10,000 บาทอยู่นะครับว่างั้นนะครับยังแจกใครสนใจอยากรับเงินรางวัลบวก11มานะครับผมพร้อมโอนให้ว่างั้นมีบางท่านก็ตอบในไลน์บอกว่าโอนมาเลยค่ะโอ้ยคนแจกก็บอกว่าต้องฝากค่าสมาชิกมาก่อนนะครับ900 บาทคนรับโอนก็บอกว่าหัก900ไปเลยค่ะโอนมา9,100เออดีเนาะทันกันก็ดีครับนี่ครับมันก็มีหลากหลายวิธีการหลอกลวงของคนเรานะครับเราจะต้องรู้เท่าทันการบ้านการเมืองอะไรต่างๆนะครับผมจะสรุปให้ท่านได้ฟังนะผมเตรียมข้อมูลต่างๆไว้หมดแล้วนะครับวันนี้เอาเรื่องของอากาศก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างดูสดๆเลยนะครับท่านผู้ฟังครับอากาศวันนี้ที่ขอนแก่น29องศาครับขอนแก่นขณะนี้29องศานะมีเมฆบางกอกกรุงเทพ28อุดร28อุบล28ขอนแก่น29องศานะครับก็สูงอากาศแต่ว่าก็พอทนพออยู่ได้นะครับสำหรับผมนะครับมาเรื่องอากาศแล้วตอนนี้ค่าฝุ่นดูซิดูแบบสดๆเลยนะนี่ค่าฝุ่นขอนแก่นเป็นยังไงตอนนี้ช่างก็กำลังมาดูบ้านอยู่นะครับว่าจะประเมินค่าดูแลค่ากำจัดค้างคาวและนกที่ชอบบินเข้าไปอยู่ในบ้านไปอยู่ในบ้านนี่แหละอากาศก็สีเหลืองทั้งหมดนะครับชุมแพน้ำพองขอนแก่นชุมแพ58น้ำพอง58อำเภอเมือง56ประมาณนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องที่หาค่าฝุ่นนะครับตอนนี้ก็มาดูว่าน้ำเป็นยังไงบ้างครับน้ำในเขื่อนสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ก็ 34% ของความจุอ่างของวันที่14สิงหาคม8นาฬิกานะครับโดยเมื่อวานนี้น้ำไหลเข้า5,170,000ลูกบาศก์เมตรปล่อยออก4,110,000ลูกบาศก์เมตรนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของน้ำก็พยายามตอนนี้ผมว่าฝนจะไม่มีแล้วนะไม่ทราบว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและก็ทางเขื่อนได้ประชุมกันไหมว่าจะเก็บน้ำหรือจะปล่อยน้ำนะครับผมว่าปีนี้นะมันซูเปอร์เอลนีโญด้วยนะ
มันจะแล้งต่อไปนะฝนจะไม่ตกก็ผมก็ดูแล้วมันก็น่าเป็นห่วงนะอาจารย์วรศิลป์นิมเขตที่พันนานิคมอุณหภูมิ25ฝนไม่ตกแดดตั้งแต่เช้าทางเฟซบุ๊กภาพและเสียงชัดเจนขอบคุณมากครับอาจารย์คุณจอยสวัสดีตอนเช้าครับแบ็คกราวด์คาวบอยนะครับวันนี้ใช่ครับเป็นคาวบอยประกาศจับคนหายเมื่อวานคิดถึงคุณจอยอยู่นะสวัสดีครับฟุตบอลทีมชาติชิงแชมป์อาเซียนด้วยครับรอบ4ทีมครับก็ท่านก็ติดตามรับชมกันนะครับ2ทุ่มวันนี้ใช่ไหมผมก็เป็นแฟนฟุตบอลเหมือนกันนะแฟนกีฬาแต่ว่าไม่สมัครเป็นสมาชิกอะไรหรอกเพราะว่าดูเฉพาะที่เขาถ่ายทอดก็ดูไม่หมดแล้วนะครับหลากหลายเรื่องราว8นาฬิกา30นาทีครับยังไม่ได้พูดข่าวเลยเอาละตอนนี้จะมาพูดแล้วหัวข้อข่าวที่สำคัญนะครับวันนี้ที่ผมจะพูดอาจจะเป็นแต่หัวข้อข่าวสั้นๆนะดูสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเชิญอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อดีตผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต2อุบลราชธานีและอดีตประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิรวมทั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นที่มีความชำนาญเรื่องโซเชียลมีเดียฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์หัวข้อฝึกอบรมคือการพูดทางหอกระจายข่าวนี่ผมก็จะไปสาธิตการพูดว่าพูดเป็นยังไงการเขียนข่าวจะยังไงอะไรประมาณนี้ทั้งเขียนธรรมดาและเขียนเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียนี่ครับที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับเขาจัดวันที่25สิงหาคมโรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลจังหวัดขอนแก่นนะครับข่าวต่อมาศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมผู้ป่วยติดยาเสพติดอำเภอน้ำพองได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศประจำปีนี้ของกระทรวงสาธารณสุขขอแสดงความยินดีด้วยนะครับข่าวต่อมาผู้สูงอายุกับการเตรียมพร้อมฉากชีวิตเริ่มจากฉากเตรียมรับมือกับจุดจบของชีวิตร่วมกันมีฉากอะไรบ้างล่ะเราอยู่ฉากไหนเราจะต้องเตรียมการอย่างไรเอาเริ่มตั้งแต่ฉากที่5เป็นต้นไปเดี๋ยวรอฟังนะครับต่อมาความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นตอนนี้ก็จะเริ่มคึกคักขึ้นเมื่อสจมารับเงินเอ้ยไม่ใช่มาฟังนโยบายจากผู้สมัครเอาข่าวต่อมาพัฒนากรอำเภอพลขอนแก่นครับก็คุณประวัติประชุมเครือข่ายโคกหนองนาเพื่อหาแนวทางสร้างความเข้มแข็งโคกหนองนาพัฒนาสู่ความยั่งยืนข่าวต่อมาครับกรรมาธิการกฎหมายถกปมพ่อทิพย์พบ8โรงพยาบาลในกรุงเทพมีกรณีเข้าข่ายความเสี่ยงประมาณ 1,000 ถึง 1,500 คนชี้ว่าอาจจะต้องตรวจสอบย้อนหลัง30ปีหลังพบข้อมูลเชื่อมโยงลักษณะอาชญากรรมข้ามชาติคือพวกชาวจีนนี่นะครับที่มาเมืองไทยเนี่ยก็เป็นพวกที่ผิดกฎหมายทั้งนั้นทำผิดกฎหมายที่จีนเนี่ยโดนประหารชีวิตโดนลงโทษอย่างรุนแรงเงินซื้อเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้จึงมาเนี่ยครับแถวเขมรแถวประเทศไทยพม่านี่ละตอนนี้ก็ทราบข่าวว่าพอโดนกวาดล้างมากเข้าพวกจีนที่ทำผิดกฎหมายลงขันเงินกันเพื่อที่จะต่อสู้ทางชายแดนนี่ละให้ทหารกัมพูชานะครับเข้ามาข่าวต่อมานะครับฮุนเซนหวังเขี่ยกษัตริย์สีหามุนี

ประมาณนั้นเลยมันขี่มังเนาะพบว่าจีนเทาเนี่ยมารับจ้างบินโดรนถล่มไทยแล้วหวังทวงคืนรังแก๊งคอนเซ็นเตอร์นี่ครับคือโดรนนะครับพวกจีนเทาเนี่ยเอาบังบินร่อนอยู่แถวชายแดนนะครับก่อให้เกิดปัญหาแล้วก็นัดต่อไปวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีของไทยหลังจากที่ชนะโปแลนด์มาแล้วจะพบกับคู่ปรับเก่าคือไต้หวันนะครับซึ่งเราเคยแพ้มาแล้ว 3-1 เช้าตรู่วันพรุ่งนี้15สิงหาคมตี4นะครับถ่ายทอดทางทีวีโมโนแม็กนี่เป็นประเด็นข่าวที่ผมจะนำมาพูดคุยกับท่านในวันนี้คุณผสมสุขเล็กสงวนเงินวันนี้เสียงเอฟเฟกต์นะครับบ้านด้วยได้บรรยากาศเทปครับก็ช่างครับ 5-6 คนเขาก็จะมาดูข้างข่าวข้างข่าวกินพึ่งเหรอท่านธนัทโคสวิสุทธิ์ถึงแก่กรรมผู้บริหารโรงแรมโคสครับว่างั้นดีครับก่อนผมก็เตรียมไว้แล้วก็รู้ข่าวขอแสดงความเสียใจด้วยนะคุณธนัทผมก็รู้จักดีนะครับมีข่าวต่อไปที่จะทักทายมั่งคุณสุคนทิพย์สดใสมาดเข้มข่าวว่างั้นก็สีดำนะครับวันนี้โอเคนะครับทักทายมาครับวันนี้ก็หลากหลายข้อมูลข่าวสารวรรณพจน์ธนกสิกรติดตามรับฟังขอบคุณมากครับก็อย่าลืมนะครับเอาผมสรุปสั้นๆสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นขอเชิญผมแล้วก็อดีตผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต2อุบลคุณแจ่มไพริการวมทั้งคุณหวีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมินะครับเคยเป็นผู้อำนวยการวิทยุขอนแก่นนี้และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นปัจจุบันที่ความชำนาญเรื่องโซเชียลมีเดียมีสูงจะฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์หัวข้อที่ผมจะบรรยายทั้งวันนั่นแหละนะอยู่นั่นก็คือการพูดทางหัวกระจายข่าวการเขียนข่าวสั้นๆอ่านง่ายนะครับที่ราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลนางทรงศิริแก้วคำประชาสัมพันธ์จังหวัดก็บอกว่าเรื่องที่จะอบรมเชิงปฏิบัติการก็คือการใช้รถใช้ถนนเพื่อลดอุบัติเหตุให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นประมาณนี้ล่ะเน้นเรื่องการเขียนข่าวการพูดทางหอกระจายข่าวและก็การเขียนทางโซเชียลมีเดียเป็นไงนะครับโอเคเนาะนอกเหนือจากการบรรยายแล้วก็ยังจะมีการสาธิตการแบ่งกลุ่มและก็การพูดทางหอกระจายข่าวการเขียนข่าวผมอาจจะมีรางวัลไปแจกด้วยนะแจกแหวนหรือเปล่าเนี่ยแจกแหวนดีหรือหลังแหวนดี จากพังงาครับศักดิ์ชัยส่วนสุคนธชาติขอบคุณมากครับคุณศักดิ์ชัยวุฒิวงศ์รินยองติดตามรับชมรับฟังให้กำลังใจด้วยนะครับท่านผู้ฟังคุณศักดิ์ชัยวันนี้ดูหนุ่มเป็นพิเศษเพราะงั้นก็ธรรมดาคือไม่ได้ปรับอะไรเหมือนกับทุกวันนะครับแต่พอแล้วแต่อันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับชาวน้ำพองอำเภอน้ำพองขอนแก่นนะครับศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมผู้ป่วยติดยาเสพติดได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศประจำปีนี้นะครับก็เมื่อวานนี้ก็ผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับพี่น้อยพี่เพนและสามีนะครับที่นู่นห้องอาหารญี่ปุ่นไปกินอาหารญี่ปุ่นด้วยไม่มีอะไรครับก็ครึ่งราคาเขาลดราคาครึ่งราคาผู้สูงอายุก็ได้ไปกินพวกปลาแซลมอนพวกอะไรนี้แหละนะวันนี้ก็ท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนขอนแก่นก็จะมาพบมาพูดมาคุยกันหลังจากที่ผมพูดจัดรายการเสร็จแล้วนะครับเอนะครับเอาละฉากทัดชีวิตต้องฉากเตรียมรับมือจุดจบของชีวิตเริ่มฉากที่5หากคุณอายุเกิน70ปีแล้วกว่านั้นนะครับจะต้องพบกับฉากต่างๆฉากแรกคนรอบข้างจะน้อยลงเอาอย่างนี้ฉากที่2สังคมจะสนใจในตัวคุณน้อยลงเรื่อยๆเมื่อแก่ตัวมากขึ้นฉากที่3อันตรายเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าหกล้มอะไรต่างๆโรคหัวใจฉากที่4เตรียมตัวนอนบนเตียงและก็

0: หวนคืนสู่วัยเด็กว่างั้นนะครับฉากที่5จะมีคนจ้องหลอกลวงมากมายจ้องรู้ดีว่าคนสูงอายุมีเงินออมในกระเป๋าจึงพยายามโกงเงินคุณตอนนี้ฉากที่6จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับฉากที่6ก็คือคนรอบข้างให้พูดจาสุภาพคู่สมรสญาติพี่น้องให้อ่อนโยนการพูดห่วงใยซึ่งกันและกันครับจะหวังพึ่งลูกๆก็ไม่ได้แล้วตอนนี้เนาะฉากที่7ลาภยศตำแหน่งในอดีตเป็นของสมมุติมีดีมีชั่วเท่านั้นที่จะอยู่กับตัวเองตลอดไปคดโกงแผ่นดินคดโกงบ้านเมืองก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นฉะนั้นก่อนฟ้าจะมืดลงในช่วงท้ายชีวิตจะค่อยๆมืดลงใช้ชีวิตลำบากมากขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาเลิกติดตามกระแสสังคมเรื่องการเมืองอื่นนอกจากนั้นก็ให้อยู่กับตัวเองนี่แหละอย่าอวดเก่งอย่าพูดจาดูถูกทำร้ายคนอื่นอันนี้ก็เป็นฉากนะครับก็เตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตนะครับโอเคต่อไปขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวโคสวิสุทธิ์ที่สูญเสียคุณธนัทโคสวิสุทธิ์นะครับไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับซึ่งคุณธนัทนี่ก็ถือได้ว่าพูดน้อยต่อยมากยิ้มนะครับแล้วก็อายุก็ประมาณที่ผมดูก็60กว่าปีแล้วมั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารโรงแรมโคสะแอนด์เวลเนสเซ็นเตอร์ขอนแก่นนะครับของธุรกิจโคสะโรงแรมโคสะนะครับนอกจากนั้นก็บทบาททางด้านสังคมก็มีอยู่อีกเยอะนะครับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งไปสู่สุคติในสัมปรายภพในภายภาคหน้าสุคติดิสอเสือสรุนะไม่มีขอใครถูกต้องแล้วตีท่านเขียนมานะครับสุคติขอให้ไปสู่สุคติโอเคนะครับข่าวต่อมาเรื่องของศึกเลือกตั้งนายกอบจขอนแก่นก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นะครับตอนนี้ก็หลายค่ายของการเมืองระดมทุนระดมคนเพื่อที่จะหาเสียงกันแล้วนะครับที่เก่งๆดร.พงศักดิ์วาตั้งวานิชกพงศ์อดีตนายกขอนแก่นหลายสมัยนะครับนอกจากนั้นก็มีคุณวัฒนาช่างเหลานะครับก็นายกที่มีปัญหาตอนนี้นายต้อมนะครับก็ถือได้ว่าถูกจับตามองในครั้งนี้ด้วยนะครับกกต.มีมติยกคำร้องในส่วนของวัฒนานะครับแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกคนหนึ่งนายชัชวาลอภิรัตน์มั่นคงนี่ก็เจ้าของห้องอาหารจวดมั้งอดีตส.ส.ขอนแก่นพรรคก้าวไกลเอ้าก็เราก็คอยดูนะครับแต่ละคนมีบทบาทจะทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองหรือจะมาโกงกินบ้านโกงกินเมืองกันยังไงคิดในแง่ดีไว้ก่อนช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองของเราดีกว่านะข่าวต่อมาครับผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่8ขอนแก่นพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของหลุมจัดแสดงนูนครับที่บริเวณเมืองโบราณโนนเมืองอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งก็น่าดูเงียบสงบไม่ไกลจากเมืองชุมแพห่างประมาณ5กิโลเมตรเป็นเมืองโบราณครับก็น่าดูนะครับท่านที่ชอบของเก่านี่ก็คุณปรวัตรวรรณจงคำพัฒนากรแจ้งข่าวมาบอกว่าพัฒนาชุมชนอำเภอพลได้มีประชุมเครือข่ายโคกหนองนาเพื่อหาแนวทางสร้างความเข้มแข็งโคกหนองนาพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพลอีกไม่กี่เดือนก็จะเกษียณอายุราชการแล้วก็ทำงานอย่างเต็มที่ให้กำลังใจครับป้าดาครับที่มีปัญหาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะนำเสนอหรอกเพราะว่าศาลฎีกาตัดสินแล้วนะครับยกที่วัดเนี่ยให้กับวัดแล้วแต่ลูกไม่ยอมนี่เพราะว่าแถวนั้นราคาประเมินที่ดินก็เยอะไม่น้อยกว่าพันล้านบาทแล้วถ้าหากว่าชนะนี่ป้าดาคนนี้ก็ไม่ธรรมดา คยบุกบ้านท่านเลขาส่วนพระองค์รัชกาลปัจจุบันเพื่อกดดันเรื่องที่ดินวัดป่าป่าดาเคยบุกรุกครอบครองที่ดินในกรุงเทพทำร้ายร่างกายเจ้าที่ที่ดินคดีค้างอยู่ในศาลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องวีรกรรมของป่าดาที่ไม่รู้จักพอประมาณนี้เอ้าขอให้กำลังใจบรรดาพระพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีข่าวคุณเข็มชาติสมใจวงที่ปรึกษาของประธานหอการค้าขอนแก่นก็เขียนลงในเฟซบุ๊กบอกว่าเช้าวันที่13สิงหาถือโอกาสปั่นจักรยานไปชมถิ่นเก่าคือโรงเรียนสาธิตประถมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่7นาฬิกา30นาทีก็เลยถือวิสาสะเข้าประตูข้างซึ่งก็ไม่มีครูและเจ้าหน้าที่ประจำจุดจากนั้นก็เดินไปถ่ายรูปอาคารเรียนสนามเด็กเล่นสักพักก็มีคุณครูและรปภ.เดินเข้ามาสอบถามและขอถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานพอเราแจ้งว่าเป็นศิษย์เก่าและผู้ปกครองอยู่ที่ไหนคุณครูและรปภ.ก็ยกมือไหว้และพูดคุยด้วยเป็นอย่างดีคุณเข็มชาติก็สรุปว่าต้องขอชมการรักษาความปลอดภัยของเรียนที่ทำได้รวดเร็วอย่างยิ่งและโทษตัวเองที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าและหน้าตาอาจจะเหมือนชนละค่าไต่ไปหน่อยนะครับว่างั้นไม่นะผมว่านะก็เขาทำหน้าที่คนดีละนะคำว่าไม่นะนี่คือไม่ใช่โจรค่าไทยดูหน้าดูตาแล้วคุณเข็มชาตินะครับก็ได้เคยคุยกันบ่อยบอกว่าหลังจากนี้ต่อไปก็จะเที่ยวตามอุทยานต่างๆนะครับก่อนที่จะไม่มีแรงจะไปโน่นไปนี่เพื่อดูบรรยากาศต่างๆนะครับก็ดีครับดีครับโอเคอ้าวตอนนี้8นาฬิกา46นาทีแล้วนี่ก็บอกว่าตอนนี้สงสารพ่อพ่อจ่ายมัดจำเรื่องการสอบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ละที่เจ้าหน้าที่ไปเรียกเงินเรียกเท่าไหร่ไม่รู้ 500,000 มั้งนะครับพ่อก็จ่ายมัดจำไปแล้ว 200,000 แต่ผลออกมาปรากฏว่าไม่มีชื่อถูกบัญชุของลูกเลยว่างั้นพอไปทวงเงินคืนอดีตนายกอบต.บอกให้ไปฟ้องเอานะครับก็เลยไปแจ้งความไว้เอ้านี่ก็ถ้าได้ความรู้ความสามารถเขาก็พิจารณาดูอยู่นะแต่ถ้าไม่รู้อีโนอีเนเข้าไปทำงานโอ้เนี่ยครับปัญหาบ้านปัญหาเมืองมันก็จะมีแบบนี้แล้วไปทุจริตโกงกินนะครับได้จากการซื้อเสียงซื้อตำแหน่งความรู้ความสามารถก็ไม่มีมีแต่จะไปโกงมีแต่จะไปถอนทุนคืนนี่สังคมไทยเป็นแบบนี้นะใช่ไหมคนผสมสุขพี่เข็มรอสมาร์ทยังกับพระเอกหนังฮ่องกงใช่ครับผมว่าไม่ใช่โจรเป็นชาติเนาะเอาเรื่องเงินของจ่ายไปล่วงหน้าของการสอบองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตอนนี้ก็มีปัญหานะครับประมาณกี่พันคนไม่รู้ 4,000 5,000 คนนู่นนะครับปีที่เขาเรียกรับเงินไปก็เป็นพันกว่าล้าน 4,000 กว่าล้านบาทนะโหเยอะแยะอยู่เลยเขาไปสอบเอาส่วนกลางเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ท้องถิ่นสอบเองพอไม่สอบเองไปสอบส่วนกลางก็มีปัญหาเรื่องทุจริตอีกได้คนไม่ตรงสเปคไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถแล้วบ้านเมืองเราจะเป็นยังไงเนาะก็ข่าวต่อมากรรมาธิการกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็เลือกจากสัดส่วนของพรรคการเมืองนี่แหละพรรคไหนได้ไอ้พรรคไหนมีคนมากก็ได้สัดส่วนการเป็นกรรมาธิการมากทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลที่เป็นกรรมาธิการครับ35ชุดในสภานะครับก็กรรมาธิการก็มีหน้าที่เชิญเจ้าหน้าที่ไปสอบถามข้อมูลต่างๆตรงนั้นตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรลืมตีระฆังคุณแม็กพยาบาลการเงินนะครับบอกว่าให้ตีระฆังด้วยเนาะระฆังสติว่างั้นรอฟังครับคุณแม็กถ้าว่างก็ ไปบ้านผมนะไปหาข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วแต่ส่งไม่เป็นเนาะแล้วเขามีให้ไปสายยางมันรุดสายยางมันรุดผมไม่มีแรงนะครับที่จะไปผลักเข้าไปประมาณนี้เนาะอันนี้กรรมาธิการพูดให้ฟังว่ามีประมาณ35ชุดประชุมแต่ละครั้งก็มีเบี้ยเลี้ยงให้นะครับ 1,500 มั้งมีข้าวให้กินฟรีอีกสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ามีไหมทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็เป็นกรรมาธิการนะครับเชิญส.ส.มาด่าเอ้ยไม่ใช่มาชี้แจงทั้งชี้แจงงบประมาณนี่แหละออกไปทำอะไรนักหนาผมมาจากประชาชนนะอะไรประมาณนี้แต่พอคือพูดว่าอยากจะได้เงินหรือเปล่าไม่แน่ใจยังไม่มีอะไรเลยสมัยผมเป็นอธิบดีนะพอเดินเข้าไปที่จะชี้แจงอ้าวกรมประชาสัมพันธ์ตัดไป 30% โอ้ยเนาะมีบทบาทมีหน้าที่ผมก็สังเวชใจว่าเราเป็นข้าราชการเนาะเราก็ต้องทำตามหน้าที่พี่สมพิษภูลเกิดสวัสดีค่ะสุขสดชื่นค่ะว่างั้นนะครับฟังเสียงระฆังแล้วเนาะพี่พิษเนาะ มาเอาเรื่องของนี่เรื่องของพ่อทิพย์พ่อทิพย์ก็คือรับจ้างเป็นพ่อประมาณนี้ก็เรียกว่าพ่อทิพย์นะครับก็มีเยอะนะครับประเภทนี้ครับมันมีหลายประเภทเมืองไทยเรามีแต่โกงมีทุจริตมีแต่คอร์รัปชันทั้งนั้นนะครับบ้านเมืองเราจะอยู่ยังไงลูกหลานของเราไปภาคหน้าทางด้านกับกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีนายรังสิมันรวมที่เคยไปล้มเสาธงที่ธรรมศาสตร์นั่นแหละในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายจากพรรคประชาชนนะครับก็เรื่องของพ่อทิพย์มีแล้วว่างั้นรับจ้างเป็นพ่อตรวจพบปรากฏว่าหน่วยงานที่ชี้แจงต่างๆในกรุงเทพมีเข้าข่ายอยู่ประมาณ 1,000-1,500 คนลักษณะที่พ่อแม่เป็นชาวต่างชาติแต่มีการใช้ชื่อบุคคลอื่นมาแสดงตัวว่าเป็นพ่อขอสัญชาติไทยให้เด็กพอได้เด็กได้สัญชาติไทยแล้วตอนนี้ก็เป็นคนไทยแล้วไปเรียนหนังสือไปทำงานทำการได้รับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วต่อไปเนาะเงินอะไรก็ได้หมดประมาณนี้ซึ่งปัญหาเด็กได้รับสัญชาติไทยก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เรื่องของพ่อทิพย์นะครับที่ตรวจสอบกันหน่วยงานที่รับผิดชอบก็กระทรวงมหาดไทยนี่แหละนะครับทางอำเภอต่างๆท่านลองสังเกตดูนะการให้สัญชาติไทยนี่เขาให้ทางหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยคืออำเภอต่างๆเป็นคนออกสัญชาติให้นะถ้าหากว่าเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะออกสัญชาติให้ไม่ได้นะครับเพราะถือว่านี่คนไปทำก็คือพวกลูกจ้างพอมีความผิดหนีไปเลยนะครับไม่มีข้าราชการอยู่ด้วยฉะนั้นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่ให้ทำนอกจากเมืองใหญ่ๆอำเภอใหญ่ๆเช่นเทศบาลนะครับก็เทศบาลนครขอนแก่นเทศบาลเมืองบ้านไผ่เทศบาลเมืองชุมแพเทศบาลเมืองศิลาแต่ถ้าเทศบาลตำบลก็ไม่ให้ทำประมาณนี้นะนี่ผมคงให้ความรู้ท่านไปนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับสาวไทยสู้ตายทีมไทย17ปีเนี่ยนะไม่ได้แม้แต่โควต้าเอเชียนะครับที่เขาได้มาเล่นเพราะคะแนนอันดับโลกที่รุ่นพี่ทำไว้ให้นะครับฉะนั้นก็เราก็ฝ่าด่านเข้าสู่8ทีมสุดท้ายโลกแล้วนะครับมาเรื่องของเขมรบ้างฮุนเซนหวังเขียกษัตริย์สีฮาร์โมนีไปไหนไม่รู้สีฮาร์โมนีเนี่ยไปจีนตั้งนานแล้วไม่ให้กลับเลยตอนนี้นะครับฉะนั้นอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนักวิชาการด้านลุ่มน้ำโขง ก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าฮุนเซนเนี่ยได้นำหน้าให้ได้นำคำว่าคิงที่แปลว่ากษัตริย์นี่มาใช้นำหน้าชื่อตัวเองแล้วจริงงั้นไม่ใช่ข่าวโคมลอยแล้วก็ชี้ช่องกฎหมายรัฐธรรมนูญของเขมรว่าเมื่อราชบัลลังก์ว่างลงผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อกษัตริย์องค์ใหม่คือประธานวุฒิสภาประธานวุฒิสภาก็คือฮุนเซนนะครับฉะนั้นก็จะเสนอชื่อตัวเองนี่แหละนี่ก็เป็นเรื่องของเขมรนะครับเพราะว่าตอนนี้ฮุนเซนก็เกรงว่าอาจจะแพ้การเลือกตั้งในปีหน้าเขมรจะเลือกตั้งนะฉะนั้นจึงจะดันตัวเองเข้าไปสู่ฐานะกษัตริย์เป็นทางเดียวที่จะรอดเพื่อกุมอำนาจตลอดชีวิตว่างั้นนะครับเอาทางด้านผู้ช่วยทูตทหารจีนประจำประเทศไทยได้เข้าพบกับพลโทธีรดันนันทกว้างเจ้ากรมข่าวทหารบกชี้แจงกรณีส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชายืนยันว่าจีนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งสนับสนุนการสู้รบกับไทยการส่งมอบดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือเดิมที่มีอยู่ก่อนความตึงเครียดพร้อมย้ำว่าได้กำชับฝั่งกัมพูชาอย่างชัดเจนห้ามนำอาวุธที่ได้รับจากจีนไปใช้ในพื้นที่ปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโอ้ยนะครับก็ได้จะพูดนั่นละกัมพูชาไม่มีทางเชื่อนะครับแล้วก็ตรวจสอบไม่ได้ด้วยก็นี่คือผู้ช่วยทูตทหารของจีนนะครับบอกไว้แล้วก็ข่าวต่อมานะครับเรื่องของจีนเทาที่เราปราบปรามทั้งในเขมรทั้งในพม่าทั้งในประเทศไทยนะครับจีนเทาเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มาทำให้ปิดฉาชีพหลอกลวงเอาเงินเอาทองจากพี่น้องประชาชนคนไทยเยอะนะครับการรบกับเขมรครั้งต่อไปนี้จีนเทาครับได้รับจ้างบินโดรนถล่มไทยหวังทวงคืนรังแก๊งคอนเซ็นเตอร์นี่เป็นสงครามชายแดนรูปแบบใหม่กำลังเกิดขึ้นที่จังหวัดตราดฉะนั้นศัตรูของกองทัพไทยไม่ได้มีแค่ทหารเพื่อนบ้านแต่รวมถึงแก๊งคอนเซ็นเตอร์และทุนจีนสีเทาที่เข้ามาสวมบทบาทผู้บัญชาการรบเอาพี่น้องก็ต้องติดตามดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงนี่ครับพี่น้องครับเราจะต้องรู้เท่าทันการเมืองทั้งในขอนแก่นทั้งในเมืองไทยทั้งในต่างประเทศที่ผมพยายามรวบรวมมาให้ท่านได้ฟังกันนี่แหละนะครับก็คุณประภาดาบัวนาคมาทำบุญโอ้รออยู่นะคุณประภาดานะผมรอนะโอเคมีที่ใดอีกพี่สมพิษนะครับก็ทักทายแล้วเอาละท่านผู้ฟังครับหลากหลายเรื่องราวผมก็นำมาพูดวันนี้ก็อากาศจะร้อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแดดก็จะเริ่มมาแล้วนะครับก็ยัง28องศาเดี๋ยวนะทุกทีดูเท่าไหร่ครับของขอนแก่น29องศาครับวันนี้ขณะนี้29องศาตอนบ่ายๆก็ประมาณ34-35องศาวันนี้แล้วก็นี่ครับซุปเปอร์เอลนีโญจะแล้งจัดในปีนี้นะน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ผมเป็นห่วงครับตอนนี้น้อยนะ 34% นี่ถือว่าน้อยมากเลยถ้าหากว่าเป็นผมแล้วเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งระบายออกนะครับแต่เราก็ไม่มีอำนาจแต่เรามีกระบอกเสียงนี่ละมาพูดมาบอกกล่าวว่าพี่น้องชาวบ้านเราหลายจังหวัดนะครับจะได้รับผลกระทบจากน้ำน้อยนะครับก็ขอให้ดูว่ามากหรือน้อยอย่างไรน้ำนะครับเพราะว่าเราอยู่ได้ด้วยน้ำนะครับน้ำแห้งน้องว่าดีกว่าฝนแรงน้ำท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแรงที่ว่าน้ำแห้งปล่อยให้ฝนแรงนั้นยังดีกว่าอะไรประมาณนี้เป็นเพลงเอาเป็นว่าวันนี้ก็คงจะหมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับตอนแรกๆก็อาจจะครุกครักบ้างผมทำคนเดียวนะครับแต่ว่าก็รู้ล่วงไปได้ดีนะครับก็พบกันใหม่พรุ่งนี้วันเสาร์นะไม่มี ผมก็จะไปนู่นชุมแพวันอาทิตย์ก็ไม่มีนู่นครับเราจะพบกันในวันจันทร์เวลาเดียวกันนี้วันนี้จบแล้วก็จะไปดูประสานงานกับช่างที่จะมาดูบ้านที่จะกำจัดนะครับข้างคาวในบ้านและนกบางส่วนนะครับพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้เอ้ยในวันจันทร์เวลาเดียวกันกับผมธีรพงษ์โสดาศรีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: วิ่งคนนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมารับฟังบรรยายสรุปความไม่สงบแนวชายแดนไทยกัมพูชาน
8: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีที่กองบิน1อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโดยนายกรัฐมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของกองบิน1รวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่และการปฏิบัติในห้วงสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปโครงการที่สำคัญต่างๆของกองทัพอากาศจากนั้นให้โอวาทแก่ข้าราชการกองบิน1ในการปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการและกำลังพลที่ดีของกองทัพอากาศและประเทศชาติก่อนจะเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมในภารกิจสำคัญของกองทัพอากาศทั้งนี้กองบิน1เป็นหน่วยที่ตั้งทางยุทธวิธีตามแผนป้องกันประเทศซึ่งมีอากาศยานรบของกองทัพอากาศวางกำลังณฐานที่ตั้งเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจใช้กำลังทางอากาศไม่ได้รับคำสั่งพร้อมทั้งแจ้งเตือนสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามในเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงดังนั้นการตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีจึงเป็นภารกิจที่สำคัญเพื่อให้สามารถสั่งการได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องและแม่นยำทันต่อสถานการณ์ทั้งในสถานการณ์ปกติและภาวะสงครามปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงานไทยทาพิโอกาเน็กซัส2026เชื่อมโยงคู่ค้าโลกคาดสร้างมูลค่ากว่า 2,600 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าขยายตลาดมันสำปะหลังไทย
9: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์จัดงานไทยทาพิโอกาเน็กซัส2026เพื่อเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการและผู้ค้าต่างประเทศแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืนมุ่งยกระดับคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลังไทยเพื่อแข่งขันในตลาดโลกงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า300รายจากหลายประเทศพร้อมจับคู่ธุรกิจประมาณ60คู่คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 2,600 ล้านบาทขณะเดียวกันกรมการค้าต่างประเทศเตรียมเดินหน้าขยายตลาดเชิงรุกทั้งญี่ปุ่นจีนเยอรมนีสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยแป้งสำปะหลังไทยยังได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีตามมาตรา301ของสหรัฐในอัตราร้อยละ0พร้อมผลักดันผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังมูลค่าสูงเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและสร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมไทยปริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: จังหวัดอุบลราชธานีน้ำโขงหนุนสูงได้รับผลกระทบแล้ว3อำเภอบูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันความเสียหายช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
10: จากการที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มสูงขึ้นเบื้องต้นน้ำในแม่น้ำโขงเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานี3อำเภอได้แก่อำเภอโขงเจียม2ตำบลคือเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมและบ้านห้วยไผ่หมู่2ตำบลห้วยไผ่น้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางประชาชนเดือดร้อน3ครัวเรือนอพยพไปยังที่พักชั่วคราวที่เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอเขมราช2ตำบลคือตำบลเขมราชและตำบลนาแวงบ้านเรือนได้รับผลกระทบ2ครัวเรือนไปพักที่บ้านญาติและอำเภอโพไซ2ตำบลคือตำบลสำโรงและตำบลเหล่างามน้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางส่วนพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายด้านนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีนางคณิษฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
1: แล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
12: โยธาธิการในผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบานไพพื้นที่อำเภอบานไพจังหวัดขอนแก่น
13: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสด็จร่างผังเมืองครั้งที่1
12: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องพระวัดพิรมโรงแรมหินพระวาดอำเภอบานไพจังหวัดขอนแก่น
13: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.หอเที่ยงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 บ่าย โมงครึ่งหอ 4:00 น.ครึ่งผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล้านเทศบาลตำบลแค่เหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองน้ำใสอบต.ป้าปอ
12: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.หอเที่ยง
13: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไพเทศบาลตำบลในเมืองอบต.คุณเล็กอบต.บันไพอบต.หัวหนองและอบต.เมืองเทียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการในผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
12: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบันไพจังหวัดขอนแก่น
14: ร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบันไพอย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
15: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่ ไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
16: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
17: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกลคุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
18: เมื่อย่ามาอยู่หลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดีเลกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
19: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
20: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
19: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: ันตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล
1: ้อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
2: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: คือสโลกอีกครั้งในปี2569ครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
4: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์กรมโยธาธิการและผังเมืองได้วางมาตรฐานทำผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นโดยจะเริ่มปิดประกาศแผนผังพร้อมข้อกำหนดตั้งแต่วันที่11สิงหาคมจนถึงวันที่25สิงหาคม2569ณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นและที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมจึงขอเชิญชวนผู้สนใจไปตรวจสอบแผนผังพร้อมข้อกำหนดและเข้าร่วมการประชุมในวันที่26สิงหาคม2569เวลา 9:30 นณห้องประชุมออคิดวอลลูม1ชั้น2โรงแรมเดอะเฮอริเทจแกรนด์ขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นซึ่งประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือไว้เพื่อให้มีสิทธิในการยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยส่งไปที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมจนถึงวันที่11กันยายน2569
6: นับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
7: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
8: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะพระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สิรินธรเน่สุดแท้เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิกและช่วงเวลาต่อไปนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงขอกระจายข่าวและเสียงตามสายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเสนอรายการผู้ว่า ประชาชน
9: ไปทั่ว

0: จำในทุกเช้าวันศุกร์ค่ะวันนี้ค่ะเราพบกันกับเช้าวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ค่ะดิฉันค่ะนางสาวปริยาพุทธธรรมผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นค่ะและเนื่องด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นติดภารกิจค่ะจึงมอบหมายให้นางจิรภาเชื้อดวงพุยพัฒนาการจังหวัดขอนแก่นร่วมเป็นเกียรติกับเราในรายการค่ะและนอกจากนี้ค่ะเชิญชวนทุกท่านนะคะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับเราทางโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราในรายการค่ะรวมไปถึงค่ะวันนี้ค่ะเรามี Facebook Live ค่ะสามารถเข้ามารับชมผ่านเพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์และเพจ PR ขอนแก่นของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นค่ะสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ค่ะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับเราในวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะเราต้องขอต้อนรับค่ะท่านจิรภาเชื้อดวงพุยพัฒนาการจังหวัดขอนแก่นสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะพูดถึงว่าวันนี้เรามีประเด็นที่สำคัญที่น่าสนใจค่ะอยากจะมาให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นได้รับรู้รับทราบถึงภารกิจที่สำคัญอีกหนึ่งภารกิจค่ะซึ่งเดือนนี้ถึงว่าเป็นเดือนสิงหาคม2569เป็นเดือนสำคัญของพี่น้องชาวไทยเช่นเดียวกันวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะซึ่งตอนนี้พูดถึงว่ากองทุนนี้นะคะก็ดำเนินมานานแล้ววันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านพัฒนาการจังหวัดมาเล่าถึงความเป็นมาและก็ความสำคัญของโครงการค่ะท่าน
1: ค่ะในส่วนของกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะเป็นยุทธศาสตร์พระราชทานค่ะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยนะคะห่วงใยต่อประสบนิกรในกรณีปัญหาเรื่องยาเสพติดนะคะซึ่งเป้าหมายสำคัญแน่นอนว่าจะเป็นเป้าหมายในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยพลังความสามัคคีของคนในชุมชนคนในหมู่บ้านนะคะให้สามารถพึ่งตนเองได้โดยใช้ทุนทางสังคมแล้วก็หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นทางหนุนนำในการดำเนินงานกองทุนค่ะแต่นั่นหมายความว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินก็ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่อย่างเดียวนะคะกองทุนแม่ของแผ่นดินยังมีเป้าหมายที่กว้างกว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะโดยกองทุนเองเนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแล้วก็ส่งเสริมการมีอาชีพสร้างรายได้ตลอดจนเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงฟื้นฟูวัฒนธรรมแล้วก็มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คนในชุมชนของเราค่ะสามารถพึ่งตนเองได้แล้วก็ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมเป็นสังคมแห่งคุณธรรมซึ่งก็จะปลอดยาเสพติดในที่สุดค่ะ
0: ค่ะโอ้โหฟังแล้วกองทุนแม่ของแผ่นดินไม่ธรรมดานะคะบอกก็เลยว่าเป็นการร่วมกลุ่มการป้องกันแม้กระทั่งยาเสพติดและเป็นการสร้างรายได้รวมไปถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วอย่างนี้ค่ะท่านตอนนี้ค่ะกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะมีการขับเคลื่อนอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะจังหวัดขอนแก่นเรานะคะมีการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะแล้วก็ได้รับพระราชทานเงินรางวัลมาตั้งแต่ปี2547ถึงปี255069ปีนี้เป็นปี69แต่ปี68นะคะก็คือเงินที่เราได้รับพระราชทานเนี่ยเราต้องเป็นหมู่บ้านต้นกล้าก่อนนะคะแล้วเราถึงจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตัวเองเป็นหมู่บ้านต้นกล้าแล้วก็เราถึงจะได้รับพระราชทานซึ่งเราได้รับพระราชทานทั้งสิ้นอยู่ที่561หมู่บ้านตั้งแต่ปี47มาจนถึงปี68นะคะแล้วก็ยังมีปี2169เนี่ยเรามีหมู่บ้านต้นกล้าของทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มอีก49หมู่บ้านซึ่งจะรวมกันเป็นแล้ว610หมู่บ้านโดย49หมู่บ้านเนี่ยจะต้องเป็นหมู่บ้านที่จะต้องเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงในปีนี
0: ้
1: ซึ่งกำหนดจัดในวันที่19สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะที่อิมแพคเมืองทองธานีนะคะโดยที่ผ่านมาท่านก็จะพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะกองทุนละ 8,000 บาท
0: ค่ะ
1: ซึ่งเราเรียกว่าทุนศักดิ์สิทธิ์นะคะ
0: ถือว่าเป็นโอกาสของพี่น้องชาวขอนแก่นถึง49กลุ่มใช่ไหมคะ
1: ในปีนี้ค่ะแต่ถ้าปีสะสมแล้วเนี่ยเราจะมีถึง610หมู่บ้าน
0: 610หมู่บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหถึงว่าไปรับพระราชทานในวันที่19สิงหาคมถือว่าเป็นประเด็นที่น่าชื่นชมน่ายินดีสำหรับชาวขอนแก่นด้วยกันค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะท่านในพื้นที่ขอนแก่นเองนะคะมีต้นแบบที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นตัวอย่างที่จะสามารถเข้าไปดูเพื่อในส่วนหนึ่งอย่างนี้ค่ะหมู่บ้านไหนที่กำลังรับชมรับฟังอยากจะเป็นกองอยากจะเข้าสู่กองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะ
1: ค่ะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของว่ามันมีต้นแบบไหมขอนำเรียนก่อนนะคะว่าแนวทางในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยก่อนที่เขาจะเป็นกองทุนแม
0: ่
1: เขาเรียกว่าหมู่บ้านต้นกล้าเขาจะมีขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมอยู่10ขั้นตอนซึ่งตรงนั้นน่ะในส่วนของกรมการพัฒนาชนเองนะคะร่วมกันกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่นะคะได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะคะมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชนที่เราเรียกว่าคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้นมาในแต่ละชุมชนนะคะให้เขาได้เป็นกลไกสำคัญนะคะในการเสริมสร้างกองทุนแม่โดยมีคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมีการเชิญชวนสมาชิกมีการเชิญชวนครัวเรือนนะคะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งในส่วนนี้เองแน่นอนใน610หมู่บ้านมีสภาพของปัญหายาเสพติดที่แตกต่างกันนั้นเป็นการติดตามงานเป็นการกระตุ้นเป็นการระดมสภาพกำลังเราก็มีการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการที่เรียกว่าโครงการ128กองทุนแม่ของแผ่นดินในปี2519นะคะซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที
2: ่
1: ในปี2519นะคะเราเป็นแล้วก็ภาคประชาชนต้องการดำเนินการเพื่อสืบสานพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที
2: ่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
1: ในปี2519
2: คำว่าเราเป็นกองแผนที่มาจาก
1: ต้องการดำเนินการเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน
2: สิงหาคม
1: สมเด็จ
2: แล้วก็8
1: ก็คือเป็นเดือนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
2: นะคะซึ่งคำว่า
1: ในปี2569ทางปปส.ก็ร่วมกับกรมการพัฒนาชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะมอบเป้าหมายให้แต่ละจังหวัดนะคะว่าเราจะมีเป้าหมายในการพัฒนาหมู่บ้านเหล่านี้อย่างไรซึ่งขอนแก่นเองเราก็มีทั้งหมด14หมู่บ้าน14หมู่บ้านจากคัดเลือกจากหมู่บ้านที่มีความพร้อมแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการทำงานแล้วก็มีการทำงานอย่างต่อเนื่องคือหมายเขาเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยคนในชุมชนได้ก็มีการคัดเลือกขึ้นมาเห็นแน่นอนว่าการคัดเลือกเนี่ยหน่วยงานที่ร่วมคัดเลือกก็จะเป็นหน่วยงานที่ทำงานด้านนี้ทำไมเราต้องคัดเลือกคะวัตถุประสงค์ที่หนึ่งเลยคือเราต้องการติดตามความก้าวหน้าต้องการให้ความรู้จากภาคีเครือข่ายว่าการที่เราจะเติมเต็มหมู่บ้านกองทุนแม่ให้สมบูรณ์นั้นหมู่บ้านกองทุนแม่จะต้องดำเนินการในเรื่องอะไรบ้างนะคะเรามีการตรวจสุขภาพมีการวัดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดภาคีเครือข่ายจะทราบว่าแต่ละจุดที่หมู่บ้านกำลังเดินอยู่เราสามารถจะไปหนุนเสริมเขาได้อย่างไรเพื่อให้เขาเป็นชุมชนที่เข้มแข็งได้นะคะของเราก็มีการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบนะคะเพื่อให้หนึ่งเลยคือเป็นภาคีเครือข่ายลงไปติดตามงานแล้วก็นำต้นแบบนี้ไปขยายผลอันที่สองก็คือหมู่บ้านเอง610หมู่บ้านเนี่ยเขาเป็นพื้นที่เรียนรู้ในการทำงานว่าที่หมู่บ้านเขาประสบความสำเร็จได้นั้นเขาดำเนินการอย่างไรแล้วเขาแลกเปลี่ยนกันเขาเรียกว่าเครือข่ายเราก็มีการตั้งเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้นในระดับจังหวัดในระดับอำเภอนะคะซึ่งในส่วนนี้เองขอนแก่นแล้วปีนี้นะคะทางปปส.นะคะให้เรามีการคัดเลือกกองทุนแม่128นี่คือทั่วประเทศถ้าจังหวัดละ1นี่ก็คือจะมีประมาณ70กว่าหมู่บ้านค่ะทีนี้ที่เกินไปที่ครบ128เนี่ยขอนแก่นเราอยู่ในนั้น3หมู่บ้านนะคะเรามีพื้นที่ต้นแบบ3หมู่บ้านแล้วก็นอกจากพื้นที่ต้นแบบ3หมู่บ้านแล้วใน14หมู่บ้านซึ่งคัดเลือกจากพื้นที่128ของเรา128คือเราคัดจากหมู่บ้านที่เขาทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วจากกระแสของยาเสพติดมันไหลบ่าเข้ามามันอาจจะทำให้ชุมชนของเขาแบบรู้ว่าเขาไม่เข้มแข็งเราก็มาทำใหม่มาทำให้เขาแบบมีความเข้มแข็งในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหาแล้วเราเอาหมู่บ้านที่มีปัญหาเนี่ยมาแข่งขันกันในการพัฒนาอัพตัวเองจากมีปัญหาขึ้นเป็นดำเนินการแก้ไขอันนี้เราคัดเลือกได้ที่หมู่บ้านบ้านชาติหมู่ที่หนึ่งตำบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งหมู่บ้านนี้เขาเป็นหมู่บ้านที่ได้รับเงินกองทุนมานานละ
2: แล้วก็มีการแก้ไขแล้วถ้าใครผ่านไปบ้านชาติจะเห็นว่าเป็นบ้านชาติมันมีความเป็นชุมชนเมืองแล้วก็อยู่ติดถนนรอยต่อระหว่างอำเภอพลกับแม่หนองสองห้องซึ่งมันก็จะเป็นแบบชัยภูมิที่เหมาะสมกับการแพร่ระบาดแล้วก็ทำให้คนในชุมชนนะเขาเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นต้นแบบนึงในการที่จะสามารถแลกเปลี่ยนได้ส่วนใกล้เรามานิดนึงในเรื่องของ128นะคะก็จะมีกองทุนหมู่บ้านของแผ่นดินที่บ้านว่าหมู่ที่2ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองขอนแก่นซึ่งศูนย์ที่บ้านว่าเนี่ยเขาก็จะมีความเด่นตรงที่เขาอำเภอเมืองเราจะมีศูนย์ CI ใช่ไหมคะที่เราเป็นศูนย์ CI ระดับอำเภอเหมือนระดับจังหวัดแล้วพอน้องๆผ่านการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากจุดนั้นมาก็จะส่งคนกลับพื้นที่ให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดินได้ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพซึ่งที่บ้านว่าเนี่ยเขาก็มีกองทุนที่ไปอบอุ้มน้องๆเหล่านั้นขึ้นมานะคะแล้วที่บ้านที่3ก็คือกองทุนแม่ของแผ่นดินที่บ้านกุดดุกหมู่ที่4ตำบลดินดำอำเภอภูเวียงอันนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดจาก128ทั้ง3หมู่บ้านเนี่ยท่านสามารถที่จะเลือกไปดูงานหรือว่าไปแลกเปลี่ยนได้นะคะโซนทางกรุงเทพหน่อยก็ไปที่อำเภอพลนะคะถ้าโซนในเมืองก็ที่บ้านว่าอำเภอเมืองแต่ถ้าโซนแบบทางสันเขื่อนเลยก็ต้องเป็นที่ตำบลดินดำอำเภอภูเวียงนะคะและนอกจากนี้นะคะทางปปส.เองก็ได้มีการให้จังหวัดนะคะแต่ละจังหวัดได้มีการคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีการพัฒนาแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ลงในระบบของปปส.เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนในระดับประเทศนะคะของเราก็มีอยู่3หมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านที่ไปบรรจุอยู่ในฐานข้อมูลซึ่งเป็น KM ของระดับประเทศของปปส.นะคะก็บ้านแรกเลยก็คือบ้านหนองอ้อน้อยนะคะบ้านหนองอ้อน้อยหมู่ที่7ตำบลกุดน้ำใสอำเภอน้ำพองนะคะบ้านนี้ความเด่นก็คือไปเชื่อมกับตัวศูนย์ CI ที่ท่านในอำเภอน้ำพองได้ทำที่ที่ว่าการอำเภอแล้วก็รับน้องๆมาฝึกอาชีพที่หนองอ้อน้อยนี่เขาจะมีคล้ายๆกับศูนย์ฝึกเศรษฐกิจพอเพียงเด็กจะได้เรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยการทำอาหารปลาการเลี้ยงปลาการปลูกผักนะคะซึ่งก็จะเป็นอาชีพทางเลือกที่น้องๆสามารถที่จะไปทำได้หลังจากที่น้องผ่านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือบ้านโคกไม้งามหมู่ที่1ตำบลศรีสุขอำเภอศรีชมพูซึ่งหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่นะคะที่ได้รับรางวัลนะคะทุกปีน้ำวันประเภทชุมชนมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นรักษามาตรฐานแล้วก็เป็นชุมชนเข้มแข็งไม่ใช่เฉพาะเรื่องยาเสพติดเรื่องเดียวนะคะแล้วก็ล่าสุดเลยที่เราได้ตัวแทนของปีนี้คือบ้านหนองฮีตำบลหินตั้งอำเภอบ้านไผ่หมู่บ้านนี้มีความโดดเด่นตรงที่ว่าเขาสามารถที่จะนำน้องๆที่ผ่านการบำบัดแล้วก็ผ่านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วส่งต่อในเรื่องอาชีพบางคนก็ส่งไปทำงานที่ปั๊มน้ำมันบางคนก็ส่งงานไปทำงานที่โรงงานที่บริษัทที่อยู่ในตัวอำเภอบางคนเขาประสงค์จะไปประกอบอาชีพอยู่กับผู้ปกครองเขาต่างจังหวัดเขาก็ให้เงินทุนไปโดยเริ่มต้นจากกองทุนแม่แล้วน้องอาจจะสงสัยว่าท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ้าเงิน 8,000 บาทเนี่ยมันสามารถจากทุนที่ทุนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ได้พระราชทานเนี่ยจะสามารถทำให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นในชุมชนได้ขนาดนั้นเลยเหรอฉันขอนำเรียนนะคะว่าหลังจากที่ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงมา 8,000 บาทแล้วนะคะชุมชนเขาก็จะมีอยู่2เรื่องค่ะที่เขาต้องทำอันแรกเลยก็คือเขาจะต้องมีทุนศรัทธาทุนศรัทธาก็คือ1บาทที่เป็นทุนศักดิ์สิทธิ์ได้มาก็จะมาสร้างทุนศรัทธาในชุมชนอาจจะโดยการแลกเงินขวัญถุง1บาทเนี่ยไปเป็นขวัญในการดำเนินชีวิตไปเป็นหลักเหมือนกับว่าพระองค์ให้1บาทเรามีส่วนร่วมกับชุมชนอาจจะบางหมู่บ้าน1บาทแลก100บาทนะคะถือว่าเป็นเงินขวัญถุงนะคะก็ทำให้ตรงนี้เราเรียกว่าทุนศรัทธาก็คือศรัทธากับแนวทางทุกคนก็มามีส่วนร่วมกันนะคะอาจจะสักสมาชิกจากภาคีเครือข่ายนะคะทุนที่3ก็คือเราเรียกว่าทุนปัญญาทุนปัญญาก็คือคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้านร่วมกับภาคีเครือข่ายก็แสวงหาทุนจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ทำให้กิจกรรมกองทุนนี้งอกเงยเพื่อให้กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนที่มีเงินทุนนะคะเพียงพอสำหรับการดูแลแล้วก็แก้ไขรวมทั้งป้องกันปัญหายาเสพติดนะคะในชุมชนของเขาด้วยนะคะ
0: เมื่อกี้ฟังมาแล้วสุดยอดมากไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลแล้วก็ตัวแทนที่สำคัญอย่างบ้านหนองฮีที่อำเภอบ้านไผ่นะคะถือว่าดีใจกับพูดถึงว่า ด้วยความที่ยาเสพติดมันมีเยอะในพื้นที่ขนาดนี้ค่ะแต่หลายคนก็กังวลเนาะบางทีลูกหลานห่างไกลติดบ้างแล้วจะไปบำบัดที่ไหนก็มีความกังวลแต่ตอนนี้ฟังแล้ว
2: ค่ะเรามีส่งต่อไปที่กองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งเรามีกระจายอยู่ทั้ง26อำเภอเลยค่ะ
0: ใช่ถือว่าคลายความกังวลแก่พี่น้องประชาชนได้มากเลยค่ะว่าเรามีกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะที่ยังคงอบอุ้มพี่น้องประชาชนในจังหวัดขอนแก่นโอ้โหไปถึงทุกอำเภอ26อำเภ
2: อ
0: ถือว่านี่คือสุดยอดจริงๆค่ะในเรื่องของกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะและอยากจะให้ท่านค่ะฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นในเรื่องของกองทุนแม่ของแผ่นดินสักนิดนึงค่ะ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินของเรานะคะตั้งโดยที่เป็นทุนพระราชทานนะคะของพระพันปีหลวงซึ่งท่านให้ความสำคัญกับเรื่องยาเสพติดในพื้นที่ในชุมชนแต่ว่าสิ่งที่จะซ้อนสะท้อนความสำเร็จของกองทุนแม่ของแผ่นดินได้นั้นนะคะก็คือความร่วมไม้ร่วมมือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพราะว่าบ้านเรารู้ดีว่ารั้วตรงไหนเข้มแข็งรั้วตรงไหนแข็งแรงหลังคาตรงไหนรั่วปัญหายาเสพติดก็เหมือนภัยที่มันจะเข้าหมู่บ้านของเราเพราะการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยจึงเป็นมาตรการที่เข้มแข็งแล้วก็ช่วยเหลือฟื้นฟูคนที่กลับมาจากคนที่หลงผิดหรือว่าน้องเขาแบบเกิดอกเกิดการเขาเรียกแวบหนึ่งของชีวิตแล้วก
0: ็
2: กลับมาเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมแล้วก็เป็นพลังในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชุมชนได้

4สิงหาคม2569ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่มาของและความสำคัญของกองทุนแม่รวมไปถึงกระบวนการค่ะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่มีการดำเนินการขับเคลื่อนกองทุนแม่ตอนนี้ก็ได้จะบอกว่าพี่น้องหลายคนที่กำลังรับชมรับฟังนะคะได้รู้ว่ามีกองทุนแม่เพื่อช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขอนแก่นและมีต้นแบบนะคะต้นแบบของเราถือว่าเป็นต้นแบบที่สำเร็จค่ะท่านใดที่อยากจะชุมชนใดท่านใดที่อยากจะเข้าไปดูศึกษาดูงานก็สามารถเข้าไปศึกษาดูงานได้หรือว่าอยากที่จะมีส่วนร่วมในกองทุนแม่ก็สามารถมาศึกษาได้ที่กรมที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นได้นะคะและนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นสาระดีๆประจำเดือนสิงหาคมค่ะค่ะประจำเดือนแล้วก็เป็นประจำวันที่14สิงหาคม2569ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านจิรภาเชื้อดวงพุยค่ะพัฒนาการจังหวัดขอนแก่นที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านทรงสิริแก้วคำประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นและท่านอชิรยามังธานีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นพร้อมทั้งทีมงานทุกท่านค่ะเราจะกลับมาพบกับรายการผู้ว่าพบประชาชนใหม่ในวันศุกร์หน้าเวลา 9:00 น.จนถึง 10:00 น.ค่ะทางสปท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz รับชมทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์และ PR ขอนแก่นของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและวันนี้ค่ะเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วดิฉันแล้วก็ท่านพัฒนาการจังหวัดขอนแก่นต้องขอลาผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมไปก่อนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็รับชมรายการวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงแนวทางบังคับใช้กฎหมายอาวุธปืนหากยิงผู้ร้ายต้องสมควรแก่เหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัว
4: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงแนวทางบังคับใช้กฎหมายอาวุธปืนหากยิงผู้ร้ายต้องสมควรแก่เหตุพร้อมสั่งระดมกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนดัดแปลงทั่วประเทศ
7: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้ตามหลักข้อกฎหมายทั้งการป้องกันตนเองและพฤติการการใช้อาวุธปืนซึ่งการยิงผู้ร้ายอาจไม่ได้พ้นผิดทุกกรณีจะดูที่พยันตรายและความเหมาะสมตามหลักกฎหมายอาญาเมื่อมีการยิงผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเจ้าหน้าที่จะสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นคดีอาญาทุกกรณีส่วนผู้ยิงจะมีความผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่าเป็นการป้องกันตัวที่สมควรแก่เหตุและเป็นการป้องกันต่อพยันตรายที่ใกล้จะถึงหรือไม่เช่นกรณีผู้ตายบุกรุกเข้าบ้านยามวิกาลจนถึงห้องนอนและไม่หยุดตามคำเตือนถือเป็นการป้องกันที่สมควรแก่เหตุแต่ถ้ายิงใส่บุคคลที่เพียงแค่ปีนรั้วบ้านหรือยิงไล่หลังขณะที่ผู้ร้ายกำลังวิ่งหนีหรือพยันตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุได้ย้ำว่าตั้งแต่ปี2566ไม่มีการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนหรือใบป.12หรือต่อใบอนุญาตเดิมให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้วหมายชโยรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าประเมินสถานการณ์สหรัฐอเมริกาอิหร่านมั่นใจไทยรับมือได้แม้ยืดเยื้อพร้อมระบุกลไกดูแลราคาพลังงานและค่าครองชีพของภาครัฐช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งเป็นประเด็นที่ไทยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจกระทบต่ออุปทานพลังงานโลกและทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพสำหรับประเทศไทยแม้ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลัง ังงานที่สูงขึ้นแต่การกำกับดูแลราคาพลังงานของภาครัฐช่วยลดความผันผวนของราคาขายปลีกทำให้อัตราเงินเฟ้อช่วงครึ่งปีแรกยังอยู่ในกรอบเป้าหมายร้อยละ 1-3 สนคจึงประเมินว่าไทยยังสามารถรองรับความผันผวนด้านพลังงานในระยะต่อไปได้และสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพในระดับที่น่ากังวลเจ้าหน้าที่เชิญตัวผู้ต้องสงสัยคดีลอบวางระเบิดกำลังพลกองร้อยทหารพราน4511จังหวัดนราธิวาสเข้ากระบวนการซักถามย้ำคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมาย
0: พันเอกวริศชอบสุพลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวชายรายหนึ่งในพื้นที่ตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยที่อาจมีส่วนเชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดกำลังพลชุดรักษาความปลอดภัยเส้นทางของกองร้อยทหารพรานที่4511หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บริเวณบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา5ตำบลบงอำเภอระแงะเมื่อวันที่22มกราคม2568เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้กำลังพลเสียชีวิต1นายและได้รับบาดเจ็บ6นายก่อนดำเนินการเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและครอบครัวของผู้ถูกเชิญตัวจากการนำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามตามขั้นตอนก่อนส่งต่อไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46โดยเจ้าหน้าที่ยืนยันยึดหลักสิทธิมนุษยชนและผู้ถูกเชิญตัวยังคงถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดปฏิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเสถียรพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งว่าอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 64%ส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอคูดบุรีอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอบ้านตะขุนอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอทุ่งว่าอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้ด้วยการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: แอมกัสการ์ดผ้าสูงเมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พี่หน่องเอ้ยฟังทางนี้มีข่าวดีมาบอกกรมโยธาธิการและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบ้านไผ่พื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
2: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสนอเหตุร่างผังเมืองครั้งที่1
1: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องพระว่าพิรมโรงแรมหินพระว่าอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
2: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.หอเทียงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 10:00 น.หอ 16:00 น.ผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล่านเทศบาลตำบลแค่เหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองงามใสอบต.ป้าปอ
1: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.หอเทียง
2: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไพเทศบาลตำบลในเมืองอบต.คุณเล็กอบต.บันไพอบต.หัวหนองและอบต.เมืองเทียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
1: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบันไพจังหวัดขอนแก่นร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบันไพอย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
3: กรมโยธาธิการและผังเมืองได้วางและจะทำผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นโดยจะเริ่มปิดประกาศแผนผังพร้อมข้อกำหนดตั้งแต่วันที่11สิงหาคมจนถึงวันที่25สิงหาคม2569ณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นและที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมจึงขอเชิญชวนผู้สนใจไปตรวจสอบแผนผังพร้อมข้อกำหนดและเข้าร่วมการประชุมในวันที่26สิงหาคม2569เวลา 9:30 นณห้องประชุมออคิดบอลลูม1ชั้น2โรงแรมเดอะฮอริเทจแกรนด์ขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นซึ่งประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือไว้เพื่อให้มีสิทธิในการยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยส่งไปที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมจนถึงวันที่11กันยายน2569
4: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
5: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องพุ่นตัวนี้แม่เจ้าไปด้วยอีหยังมา
6: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซาดค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล์
5: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซลาร์เซลล์เอิ้นหาวีโซลาร์เซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ

แข่งความทั้งที่ที่รู้ว่ามีแบ่งปลอมในมือได้แบ่งปลอมมาแบบใดก็แล้วแต่ที่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้องที่แบ่งปลอมห้ามเก็บห้ามเสียงห้ามเสียงต้องไปซื้อของฝากธนาคารกับบอสต้อง

ทุกเรื่องลานางเอ๋ยอาเขาใส่แฟนเพิงก็ลืมเขาเสียเถิดน้องสักวันต้องพันงา

ขาบอกของขอยามที่เธอนั้นขอสิหูบอกที่ใจเอารู้ตนสาวผู้ใจเดียวบัด

0: รมโยธาธิการและผังเมืองได้วางและจะทำผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นโดยจะเริ่มปิดประกาศแผนผังพร้อมข้อกำหนดตั้งแต่วันที่11สิงหาคมจนถึงวันที่25สิงหาคม2569ณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นและที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมจึงขอเชิญชวนผู้สนใจไปตรวจสอบแผนผังพร้อมข้อกำหนดและเข้าร่วมการประชุมในวันที่26สิงหาคม2569เวลา 9:30 นณห้องประชุมออร์คิดบอลลูม1ชั้น2โรงแรมเดอะฮอริเทจแกรนด์ขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นซึ่งประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือไว้เพื่อให้มีสิทธิในการยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยส่งไปที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมจนถึงวันที่11กันยายน2569
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะเมืองขอนค่ะพบเจอกันกับเดย่าค่ะกับวันที่14สิงหาคม2569วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะแต่ละท่านแต่ละคนทำอะไรอยู่กันบ้างกับการทักทายกันและแนะนำงานเพลงช่วงนี้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์043-236-726ค่ะนอกจากจะมีงานเพลงเพราะๆนำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์10 นาฬิกาโดยประมาณจนถึง11 นาฬิกาแล้วค่ะยังมีเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังนั่นเองค่ะกับวันนี้นะคะว่ากันด้วยเรื่องราวของจังหวัดขอนแก่นบ้านเราค่ะรับฟังข้อคัดค้านชาวดงลานปมขยายเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านพร้อมเร่งแก้ปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่นั่นเองซึ่งวันนี้จะมาพูดเล่าสู่เรื่องนี้สู่กันฟังนะคะกับช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนค่ะสักครู่นี้นะคะหนุ่มกลางทุ่งชานเมืองให้เกียรติแนะนำงานเพลงอาทิตย์อุทัยรำลึกเข้ามานะคะก่อนที่จะไปฟังเพลงงานอาทิตย์อุทัยรำลึกค่ะมาที่งานเพลงนี้กันบ้างกับงานเพลงของคุณเปิ้ลปทุมราชค่ะ

กับงานเพลงอาทิตย์อุทัยรำลึกค่ะฝากให้ถึงดร.วิวดร.ธีรพงษ์นะคะคุณจุ๋มอมรรัตน์ฝากให้หนุ่มผจญคนบ้านไผ่นะคะกับช่วงเวลาของรายการล้อมเมืองขอนค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะกับเรื่องราวของการรับฟังข้อคัดค้านชาวดงลานค่ะซึ่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะได้ดำเนินการรับฟังข้อคัดค้านชาวดงลานในปมขยายเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านเพื่อที่จะเร่งแก้ปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายประจวบรักแพทย์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้รับฟังข้อเรียกร้องของตัวแทนชาวบ้านตำบลดงลานอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งก็ได้มายื่นหนังสือคัดค้านการขยายแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านหลังสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8ขอนแก่นได้สำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงลานค่ะเพื่อผนวกเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพิ่มเติมโดยครอบคลุมพื้นที่2อำเภอ3ตำบล18หมู่บ้านด้วยกันค่ะบนเนื้อที่นะคะประมาณ 25,471 ไร่โดยชาวบ้านค่ะขอให้ภาครัฐได้พิจารณาผลกระทบต่อชุมชนแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนค่ะได้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมนั่นเองโดยตัวแทนชาวบ้านนะคะในการรับฟังข้อคัดค้านชาวดงลานครั้งนี้ค่ะตัวแทนชาวบ้านก็ได้ระบุนะคะว่าชุมชนตำบลดงลานเป็นพื้นที่ติดกับป่าสงวนแห่งชาติดงลานและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจึงขอให้ตรวจสอบกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายแนวเขตพร้อมกับเสนอให้คณะกรรมการค่ะร่วมกับชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะเพื่อที่จะทบทวนแนวเขตใหม่เพื่อไม่ให้กระทบต่อชุมชนนอกจากนี้ค่ะยังขอให้เร่งขยายย้ายช้างป่าที่ออกจากพื้นที่ป่าและเข้ามาในแหล่งชุมชนเป็นไปตามคำสั่งศาลปกครองขอนแก่นเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะโดยข้อร้องเรียนครั้งนี้นะคะได้มุ่งให้การพิจารณาขยายแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านเป็นไปโดยคำนึงถึงสิทธิและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนค่ะควบคู่กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมนั่นเองขณะที่ปัญหาช้างป่าค่ะก็เป็นอีกประเด็นนะคะที่ชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการเพื่อที่จะคลี่คลายความเดือดร้อนและก็ลดผลกระทบต่อความปลอดภัยของชุมชนนั่นเองค่ะนั่นคือเรื่องราวที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังนะคะกับจังหวัดขอนแก่นของเราได้รับฟังข้อเสนอคัดค้านของชาวดงลานในปมที่ว่าปมขยายเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านพร้อมที่จะเร่งแก้ปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่นั่นเองค่ะกับการแนะนำงานเพลงค่ะทักทายกันได้ที่043-236-726นะคะและทาง Facebook Fanpage ค่ะสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ที่กำลัง Facebook Live สดๆอยู่ในขณะนี้นะคะส่งต่อมาที่งานเพลงที่คุณผู้ฟังจากอำเภอพลสาวอำเภอพลแนะนำมาค่ะบอกว่าอยากอยู่เงียบๆสองคนของคุณสิริพรอำไพพงศ์ไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

ค่ะอีกหนึ่งงานเพลงนำมาฝากกันกับช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนค่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะข่าวคราวจากกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะว่ากันด้วยเรื่องราวของการกำหนดวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบ้านไผ่นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะกำหนดวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้สนใจนะคะไปร่วมเข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนค่ะก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวมครั้งที่1ซึ่งงานนี้ค่ะกำหนดจัดขึ้นในวันที่19ถึง20สิงหาคม2569ที่ห้องภาวาพิรมโรงแรมอินภาวาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะโดยเริ่มรับฟังความคิดเห็นนะคะในกลุ่มที่1วันที่19สิงหาคมนี้นะคะในเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนกลุ่มที่2ค่ะในวันที่19สิงหาคม2569ในช่วงบ่ายนะคะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งนะคะก็จะเป็นกลุ่มของผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านลานเทศบาลตำบลแคนเหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองน้ำใสและอบต.ป่าปอนั่นเองส่วนกลุ่มที่3ค่ะกับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจะทำร่างผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะกลุ่มที่3จะเป็นกำหนดการรับฟังความคิดเห็นในวันที่20สิงหาคม2569ในช่วงเช้าเริ่ม 9:00 น.ถึงเที่ยงค่ะโดยเป็นกลุ่มของผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่เทศบาลตำบลในเมืองอบต.ภูเหล็กอบต.บ้านไผ่อบต.หัวหนองและอบต.เมืองเฟียค่ะโดยพี่น้องประชาชนที่สนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ043-246-691หรือสอบถามไปที่บริษัทมหานครคอนซัลแทนต์จำกัดหมายเลขโทรศัพท์02-955-5440-43ค่ะติดตามข่าวสารตลอดจนสอบถามในช่องทางออนไลน์ได้ที่ Facebook Fanpage ผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะกับการรับฟังความคิดเห็นนะคะการจัดทำผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่19ถึง20สิงหาคม2569ที่ห้องภาวาพิรมโรงแรมอินภาวาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนที่สนใจนะคะไปร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจะทำร่างผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่กันไปร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบ้านไผ่ค่ะกับช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนนะคะขอบคุณน้องสาวน้องเคอร์ฟิวจากอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะทักทายมาบอกว่าขอพระงานเพลงออกเดินทางนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ขอจัดในลำดับถัดไปค่ะก่อนจะไปฟังงานเพลงออกเดินทางมาที่งานเพลงนี้กันบ้างนะคะกับงานเพลงของกู่แคนกับงานเพลงที่ชื่อว่าแคนหางค่ะ

อนที่ใจหวังในบางครั้งความคาดหวังก็ทำให้เรานั้นทุกข์ใจวางมันไปก่อนตอนที่ใจ

0: ด้วยสภาพของสังคมปัจจุบันนะครับมีปัญหาที่เกี่ยวกับความผิดที่เกี่ยวกับเพศนั้นมีลักษณะในหลายรูปแบบและนอกจากนี้นะครับยังมีกับทุกเพศทุกวัยและกระทำความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าทางด้านร่างกายหรือจิตใจของผู้ที่ถูกกระทำสิ่งที่กฎหมายบัญญัตินะครับขึ้นมาใหม่ทั้งที่เป็นเรื่องเดิมนั้นก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศที่บัญญัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในฉบับที่30นะครับที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2568ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนั้นนะครับได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับคำนิยามของคำว่าการคุกคามทางเพศไว้ในหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดๆของผู้กระทำด้วยวาจาท่าทางสายตาหรือการส่งสื่อลามกอนาจารที่ส่อไปในทางเพศนั้นแล้วทำให้ผู้กระทำนั้นได้รับความอับอายหวาดกลัวหรือนอกจากนี้ได้เดือดร้อนรำคาญนะครับผู้กระทำก็จะมีความผิดตามที่กฎหมายกำหนดการคุกคามนั้นมีในหลายรูปแบบไม่ว่าด้วยวาจานะครับการพูดต่างๆที่สื่อไปในทางเพศนะครับหรือแม้แต่กรณีกิริยาสายตาตลอดจนสายตาที่เข้าลักษณะโลมเลียร่างกายอะไรต่างๆที่ก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้กระทำหรือความผิดเกี่ยวกับร่างกายในการแตะเนื้อต้องตัวเขาในที่สาธารณะนะครับเช่นบนรถประจำทางไปเดินเบียดเสียดเขาอย่างนี้นะครับก็เป็นกรณีซึ่งอาจจะเป็นความผิดการคุกคามทางเพศได้นอกเหนือจากนั้นนะครับจากสื่อต่างๆที่เห็นเนี่ยนะครับผู้กระทำอาจกระทำโดยใช้อำนาจในการข่มผมใช้คำว่าข่มนะครับข่มโดยอาศัยอำนาจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้างหรือผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บัญชาครูและศิษย์นะครับที่มีพฤติกรรมดังกล่าวนั้นซึ่งกฎหมายได้ระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับถึงการกระทำดังกล่าวนั้นนะครับว่ามีความผิดในหลายระดับนะฮะธรรมดานะครับก็กำหนดโทษไว้จำคุกไม่เกิน1ปีนะครับและปรับไม่เกิน 20,000 บาทถ้าแรงขึ้นไปสื่อต่อสาธารณะก็จะเป็น3ปีนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับและที่หนักที่สุดคือการกระทำกับบุคคลที่อายุต่ำกว่า15ปีก็จะต้องรับโทษหนักขึ้นถึง5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับผมขอฝากไว้นะครับบางครั้งเราทำไปโดยอ้างว่าไม่รู้สำนึกแต่ขอฝากคำไว้หนึ่งนะครับว่าสนุกปากสนุกคำเพียงนิดอาจติดคุกเป็นปีครับด้วยความปรารถนาดีจากอัยการของแผ่นดินครับ
1: นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะกับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนค่ะทักทายกันกับคุณผู้ฟังที่ชมรับชมทางออนไลน์ค่ะทาง Facebook แฟนเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะคุณปีสุโพไขนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในช่องทางเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการเล่าเมืองขอนแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันกลับมาพบกับเดย์ย่าได้ใหม่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์10นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง11นาฬิกากับสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะ 99.50 MHz และช่องทางออนไลน์ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะวันนี้ลาคุณแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงคมนาคมเร่งผลิตบุคลากรคุณภาพมาตรฐาน IMO ป้อนตลาดแรงงานโลกควบคู่พัฒนาท่าเรืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: อกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตาโนมน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: ดูนะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: กระทรวงคมนาคมเร่งผลิตบุคลากรคุณภาพมาตรฐาน IMO ป้อนตลาดแรงงานโลกควบคู่พัฒนาท่าเรือร่องน้ำและระบบ MSW เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
5: นายสันติบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ารัฐบาลและกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาพาณิชย์นาวีในทุกมิติทั้งโครงสร้างพื้นฐานมาตรฐานและบุคลากรโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญเพราะแม้ประเทศจะมีเทคโนโลยีหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยแต่หากขาดบุคลากรที่มีความรู้ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพการพัฒนาบุคลากรพาณิชย์นาวีไทยจะมุ่งเน้นมาตรฐานสากลตามข้อกำหนดขององค์การทางเรือระหว่างประเทศหรือ IMO ให้มีทักษะมีวินัยเชี่ยวชาญภาษาและเทคโนโลยีเพื่อรองรับตลาดแรงงานสากลที่ยังคงมีความต้องการอีกมากนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังเร่งรัดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำทั้งการปรับปรุงท่าเรือปากเกร็ดเกาะสุกรอ่าวมะขามป้อมและการพัฒนาร่องน้ำสำคัญรวมทั้งการนำเทคโนโลยีมารีนไทม์ซิงเกิลวินโดว์มาใช้ลดขั้นตอนและต้นทุนการขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลกนพศรแก้วคำรายงาน
0: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่การแจกเงินประชาชนโดยตรงแต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
6: นางสาวนฤดาเลิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคม2569พบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความสับสนเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอวิธีได้รับประโยชน์และความหมายของคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งรัฐบาลจึงขอย้ำว่าโครงการดังกล่าวไม่ใช่การแจกเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลแต่เป็นการจัดสรรเงินเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหารภายใต้วงเงินรวม 4,452 ล้านบาทโดยวางกรอบครอบคลุมกองทุนทั่วประเทศ 79,610 แห่งและฐานสมาชิกกว่า12ล้านคนซึ่งรัฐบาลมุ่งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในระบบด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบ สริตาแก้วใสรายงาน
0: ญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยฉุกเฉินในจังหวัดชิบะและหลายพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องปันสัตว์กระจายเสียงและแพร่ภาพของญี่ปุ่นรายงานว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นลดระดับการเตือนภัยฉุกเฉินจากระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดลงมาเป็นระดับ4เมื่อเวลา 5:15 นของวันนี้สำหรับเหตุน้ำท่วมและดินถล่มในหลายเมืองของจังหวัดชิบะหลังเกิดฝนตกหนักครอบคลุมจังหวัดชิบะและอีกหลายพื้นที่ทางตะวันออกของญี่ปุ่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยังขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของตนเองเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุดินโคลนถล่มรุนแรงน้ำท่วมในพื้นที่ต่ำและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งขณะเดียวกันที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะในจังหวัดชิบะโดยมีรายงานว่าเมื่อเวลา 1:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นยังคงมีประชาชนประมาณ 6,600 คนติดอยู่ที่สนามบินแห่งนี้ขณะที่รถไฟและรถโดยสารในจังหวัดชิบะงดให้บริการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากฝนตกหนักรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
7: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นได้ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอคอนสารอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอละงูอำเภอท่าแพอำเภอควนโดดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอบันเลงสตาอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอกรงตีนังอำเภอรามันอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอสุกิรินอำเภอระแงะอำเภอจ่อไอร้องอำเภอยี่งออำเภอรือสออำเภอจะแนะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 61%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดอำเภอตะกัวป่าอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาอำเภอพนมอำเภอบ้านตาขุนอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอละงูอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่การเคลื่อนตัวคงที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปในเวลา 10:00 นวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในซวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกวงกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อโตรถคุ้มหับพิสอดต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเมื่ออายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าJust

0: อัตราดอกเบี้ยคือ 2-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
3: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทาง
5: ทักทายทุกท่านนะคะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะจิรพรมั่งคั่งทักทายชมสดนะคะประจำวันศุกร์ที่14เนาะเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้แรม9ค่ำเนาะเดือน8ปีมาเมียนะคะเอาละค่ะภาพเสียงชัดเจนหรือไม่อย่างไรจุดที่ท่านอยู่นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างไหนลอง คอมเมนต์กันเข้ามานะคะตั้งแต่วันนี้ใกล้เที่ยงเลยเป็นบรรยากาศที่ก็แดดจ้าเนาะแล้วก็มีบางจุดครึ้มฟ้าครึ้มฝนเพราะเนื่องจากช่วงนี้ค่ะในจังหวัดขอนแก่นเอาเฉพาะจังหวัดขอนแก่นประจำวันนี้ฝนฟ้าคะนองนี่ค่ะ30%ของพื้นที่ใครที่จะกลับบ้านหลังจากเลิกงานนะหรือว่ารับบุตรหลานเลิกโรงเรียนต่างอำเภอออกจากตัวเมืองขอนแก่นหรือออกจากตัวเมืองในพื้นที่อื่นนะคะต้องเดินทางกลับบ้านวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ก็เตรียมให้ดีแล้วกันนะคะก็จะเป็นเช็คลมยางกันสักหน่อยเติมลมยางนะคะแล้วก็เช็คในเรื่องของไฟรถนะคะหรือจุดอื่นๆที่สำคัญที่ท่านคิดว่าขยับทีไรแล้วจุดตรงนั้นนะคะรู้สึกทำให้เราขับแล้วไม่มั่นใจหรือว่าฝนตกลงมานะที่ปัดน้ำฝนนะคะยางเสื่อมสภาพอันนี้ก็มีส่วนสำคัญที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคมากเลยเนาะในการที่เวลาเราจำเป็นต้องใช้เครื่องมือนะคุณฟังคะอันนี้คือสะกิดไว้ก่อนสำหรับใครที่อาจจะลืมอะไรนะคะลืมเช็คสภาพรถตรงนี้แหละตรงที่บอกว่านี่นะยางเสื่อมสภาพนะคะยางรถยนต์หรือเปล่าหรือว่ายางที่เป็นใบปัดน้ำฝนเนาะอันนี้ก็ฝากทุกท่านนะคะแล้วประเภทที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่กับรถนะเราขอประชาสัมพันธ์เตือนย้ำนะคะย้ำกันอีกทีดีกว่าเพราะเนื่องจากจังหวัดขอนแก่นเขาสรุปออกมาแล้วว่าผู้คนส่วนใหญ่นะจากการที่ตรวจดูว่าคุณมีใบอนุญาตขับขี่ขับรถไหมส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นด้วยนะคะกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นแล้วก็กลุ่มที่เป็นวัยสูงอายุนะคะหรืออาจจะบอกว่าเข้ามาทำธุระปรับปรังในตัวเมืองนะคะแล้วท่านเลยคิดว่าใบอนุญาตขับขี่ขับรถอาจจะยังไม่สำคัญเท่ากับภารกิจที่ท่านมีอยู่หรือทำงานอย่างอื่นแต่บอกนานๆนี่ขับเข้ามานะก็เลยต้องเจอด่านตรวจซะเลยนี่นะห่วงใยนะคะสำหรับใครที่ยังพลาดตรงนี้นะก็รีบดำเนินการซะเถอะนะที่สำคัญก็อีกเรื่องนึงนำรถตรวจเช็คสภาพนะคะจะได้ปลอดภัยจะได้อุ่นใจทุกการขับขี่การเดินทางนะคะ เอาละค่ะสวัสดีทักทายอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่ง Facebook Live เพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นี่ใครที่เข้ามาติดตามกันแล้วเนาะไหนทักทายนะคะสวัสดีทักทายนะคะท่านที่ติดตามรับฟังเนาะคลื่นความถี่ระบบ FM 99.50 MHz นะคะภายใต้การอเมริกันของผู้อเมริกันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นพอ.อัจฉริยามังธานีค่ะวันนี้ภาพสดใสใช้ไลน์นี้ขอบคุณ FC แถวเขื่อนด้วยเออบอกนะคะมีไลน์ส่วนตัวด้วยนะคะบอกว่าวันนี้จะถ่ายงานเพลงนะที่เกี่ยวกับเติมเต็มกำลังใจนะคุณเปิ้ลว่าอย่างนั้นเดี๋ยวจะจัดให้นะคะรายการสัญจรปลอดภัยนะคะร่วมใจลดอุบัติเหตุค่ะขับขี่กับรถให้ระมัดระวังท่ามกลางสภาพอากาศอันเลวร้ายนะหลายจุดหลายพื้นที่บางจุดคือยังถนนหนทางยังไม่เรียบร้อยดีนะคะแต่พอเวลากลับในช่วงพลบค่ำจะมีจุดที่แบบคือไฟเขายังไม่พร้อมตรงนั้นน่ะขับยากนะคะก็ระวังออกจากขอนแก่นแยกบ้านทุ่มทางไปมัญจาคิรีนะคะก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยก็แล้วกันนะโดยเฉพาะจุดจะเข้าทางตัวเมืองอำเภอพระยืนนะคะจุดนั้นอาจจะยังไม่มีไฟฟ้าหรือว่าเขายังไม่เรียบร้อยในเรื่องของแสงสว่างแต่จริงๆก็สำคัญมากเลยนะคะดังนั้นก็อย่าขับเร็วเพื่อความปลอดภัยเนาะคือน่ากลัวเวลาที่เราเจอเส้นทางที่มืดนะคะนี่เวลาเราขับไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยน่ากลัวว่ะอะไรอย่างเงี้ยลำพังถ้ารถของเราขับไปแสงสว่างไปคนเดียวก็รู้สึกตื่นกลัวเหมือนกันเนาะระวังนะคะสำหรับหลายจุดหลายพื้นที่ค่ะทักทายนะคะคุณที่บอกว่าติดตามกันเป็นประจำนะคะแถวมัญจาคิรีก็บอกว่าติดตามตลอดก็ขอบพระคุณนะคะ FC แถวมัญจาคิรีนะคะฟังเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันสักนิดนึงนะมีข่าวประชาสัมพันธ์เนาะในช่วงนี้ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยค่ะจะจัดวางทำผังเมืองรวมบ้านไผ่ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นพี่น้องชาวอำเภอบ้านไผ่นะคะเดี๋ยวนี่มาร่วมรับฟังมาร่วมระดมความคิดเห็นนะคะว่าเกี่ยวกับการที่จะจัดทำร่างผังเมืองรวมครั้งที่1 นะคะในวันที่19ถึง20สิงหาคม2569ค่ะณห้องภาวาพิรมโรงแรมอินทวาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะโดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นนะคะในวันที่19สิงหาคม2569ค่ะตั้งแต่9นาฬิกานะคะจนถึง16นาฬิกา30นาทีโดยแบ่งเป็น2กลุ่มในวันที่19สิงหาคมนี้นะคะกลุ่มแรกนะคะ19สิงหาคม2569กลุ่มแรก9นาฬิกาถึงเที่ยงนะทั้งผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะทีนี้กลุ่มที่2ในวันเดียวกันค่ะกลุ่มที่2วันที่19สิงหาคม69ช่วงบ่ายเนาะ 13:30 น. ถึง 16:30 น. อันนี้คือกลุ่มที่2โดยมีผู้แทนประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านลานเทศบาลตำบลแคนเหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองน้ำใสอบต.ป่าปอค่ะและมีกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3นี่คือวันที่20สิงหาคม2569ตั้งแต่9นาฬิกาถึงเที่ยงนะคะก็จะมีผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่เทศบาลตำบลในเมืองอบต.พุนเหล็กอบต.บ้านไผ่นะคะอบต.หัวหนองและอบต.เมืองเพียค่ะใครที่สนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043246นะคะ691อันนี้คือเบอร์ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นสอบถามไปได้เลยนะคะที่043246691นะคะและอีกเบอร์หนึ่งของบริษัทมหานครคอนซัลแทนต์จำกัดนะคะ029555440 029555440ถึง43ค่ะ และติดตามข่าวสารโครงการที่ Facebook ถังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบ้านไผ่อันนี้ก็ถือว่าหลักใหญ่ใจความเป็นเรื่องสำคัญนะคะมีส่วนได้ส่วนเสียส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่เมืองจะพัฒนาเจริญได้ไม่ใช่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งจะทำได้เลยนะคะถึงจะมีอำนาจตัวบทกฎหมายแต่ว่าต้องระดมความคิดเห็นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนภาครัฐเอกชนและที่สำคัญแล้วค่ะหัวใจหลักก็คือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมืองบ้านไผ่นั่นแหละนะคนที่อยู่อาศัยว่าโอเคไหมนะถ้ากรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยเขาจะมีการจัดทำผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่นะคะเกิดขึ้นอะไรอย่างไรนี่มีผลกระทบต่อประชาชนไหมต้องมารับฟังความคิดเห็นโดยแบ่งเป็นกลุ่มตามที่เราได้ให้รายละเอียดไปนะคะและพี่น้องชาวอำเภอบ้านไผ่นะคงจะทราบกันดีว่าอยู่กลุ่มไหนนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมอย่าลืมวันเวลาที่จะไปร่วมกิจกรรมนี้ก็แล้วกันค่ะว่ากันยาวเลยเนาะสำหรับช่วงแรกนะคะรายการสัญจรปลอดภัยเน้นการขับขี่ขับรถให้ระมัดระวังค่ะเดี๋ยวเราฟังเพลงเพราะๆกันก่อนและกันหลังใหม่ก็ประเดิมนะ0432367265นะคะมีงานเพลงที่บอกทักทายเข้ามาเลยประเดิมด้วยงานเพลงนี้ของคุณมนแคนแก่นคูณนะคะอยู่ที่ไหนก็ขอให้ขับขี่ขับรถนะคะปลอดภัยกันแล้วกันวันนี้ก็เป็นอีกวันนะที่สภาพอากาศก็ถือว่าไม่ร้อนมากจนเกินไปนะคะยังครึ้มๆเนาะครึ้มฟ้าครึ้มฝนเพราะฉะนั้นใครที่เดินทางหรือทำการเกษตรนะก็บอกก่อนแล้วกันนะว่าให้ดูแลสุขภาพนะคะก็มีงานเพลงที่บอกทักทายเข้ามาFC พระยืนนะคะบอกฟังอยู่ก็ขอบคุณเช่นเดียวกันรู้สึกว่าวันนี้เสียงเงียบเนาะโทรศัพท์เงียบจังเลยใน FC ไหนจะโทรเข้ามาหลังไมค์บ้างนะยามท้อขอโทรหาคุณฟังงานเพลงสไตล์แบบลูกทุ่งนะคะจัดให้เลยเนาะสำหรับแถวเขื่อนอุบลรัตน์ค่ะ
6: ยายทาโดนร้ายรับสายแน่ยายทาโดนร้ายรับสายแน่โอ้ยเนาะ

0: เจนครับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือเมื่ออายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอปะพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: พี่น้องเอ้ยฟังทางนี้มีข่าวดีมาบอกกรมโยธาธิการและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบ้านไผ่พื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
4: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสนอร่างผังเมืองครั้งที่1
3: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องภาวะพิรมโรงแรมหินภาวะอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
4: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.เที่ยงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 10:00 น. 16:00 น.ผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล่านเทศบาลตำบลแค่เหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองงามใสอบต.ป้าปอ
3: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.เที่ยง
4: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไพเทศบาลตำบลในเมืองอบต.คุณเล็กอบต.บันไพอบต.หัวหนองและอบต.เมืองเพียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
3: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบันไพจังหวัดขอนแก่นร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบันไพอย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อ
4: สปอร์ตนี้สื่อถึงสำหรับ FC ชาวบ้านไผ่นะคะเพราะนั้นค่ะอย่าลืมกันละกันที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเนาะจะจัดทำผังเมืองรวมนะคะในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพราะนั้นเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้สนใจหรือว่าผู้เกี่ยวข้องรับฟังความคิดเห็นนะคะก่อนที่จะไปจัดทำร่างผังเมืองรวมครั้งที่หนึ่งนะว่าเห็นพ้องต้องกันไหมนะมีข้อสรุปอย่างไรเพื่อที่จะลงเอยไปในทิศทางที่ดีนะเพื่อที่จะให้อำเภอบ้านไผ่นะคะหรือว่าเมืองบ้านไผ่เป็นเมืองน่ารักนะคะของกินแสนอร่อยจะบอกว่าไปเดินดูบรรยากาศชิลๆนะก็ถือว่าได้บรรยากาศเดิมๆนะคะเป็นเมืองที่น่ารักเมืองหนึ่งนะจะมีทั้งอีสานแท้มีคนเจ๊กจีนอะไรต่างๆเนาะจนพูดภาษาอีสานได้เลยนะคนชาวเรียกว่าเป็นชาวจีนนะคะกึ่งจีนกึ่งไทยอะไรประมาณนั้นอ่ะนะเพราะนั้นค่ะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับสิ่งดีๆที่ทางสนขอนแก่นนะได้ประชาสัมพันธ์กันไปนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ใช้ยุทธยานพาหนะอยู่ตอนนี้นะคะ11นาฬิกาเท่าไหร่แล้วนี่11นาฬิกา33นาทีเดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนนาฬิกาต้องตรงกันนะฟังเครื่องทางกันแล้วค่ะเรามาทักทายกันสักหน่อยว่าใครอยู่ที่ไหนกันบ้างเนี่ยวันนี้ใครแอบส่องเฟซอย่างเดียวไม่ได้นะวันนี้วันศุกร์กันแล้วนะกว่าจะเจอกันอีกก็สัปดาห์หน้านะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเลยทีเดียวนะคะบอกด้วยว่าอยู่ที่ไหนพิกัดไหนนะคะเราจะได้ขอบคุณจริงๆนะว่าท่านฟังมานานซะเหลือเกินนะฟังตลอดนะคะขับขี่ขับรถก็ขอให้ระมัดระวังอย่าลืมนะเรื่องของลมยางเช็คลมยางนะวันนี้นะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนนะเพราะว่าอยู่ในช่วงที่เรียกว่าฝนตกนะคุณฟังนี่ไม่ได้เปลี่ยนนานแล้วสินะปัดทีไรนะก็ทำให้เหล็กไปครูดไปขูดกับกระจกแล้ว เป็นลายด่างพร้อยเลยอย่างเงี้ยยิ่งทำให้สายตาของเราเนี่ยคะมองเห็นไม่ชัดเจนอันนี้อันตรายมากเลยนะเพราะฉะนั้นต้องรีบไปเปลี่ยนนะหรือยังไม่ได้นำรถเข้าศูนย์ซ่อมไปเรียกว่าตรวจเช็คเลยไม่ได้นะบอกแล้วเลยมันนานใช้งานตลอดนะคะหลีกเลี่ยงมาตลอดในเรื่องของการที่ไปเช็คสภาพรถนะคุณฟังอันนี้ก็เกิดอันตรายได้เช่นเดียวกันสวัสดีนะคะคุณพี่สวรรค์คุณพี่บอลสวรรค์ฟังแดดเนาะสวัสดีครับคุณเปิ้ลจิราพรวันนี้บรรยากาศดีมากเลยเย็นสบายจะแล้งแล้วนะคือเหมือนชาวบ้านจะบอกนะหรือว่าคนพื้นถิ่นเราจะทราบกันดีว่าบรรยากาศแบบนี้หน้าฝนแต่ตกน้อยแล้วมีลมอย่างเงี้ยก็เหมือนกับแล้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือฝนน้อยนั่นแหละนะคะวันนี้ขอเพลงทิ้งไร่ตามนางงานเพลงของคุณสายันสัญญานะคะเข้ากับบรรยากาศมากเลย FC นะบ้านแท่นชัยภูมิภาพเสียงชัดเจนค่ะคุณปิ่นสุโภคไขนะอ่านผิดขออภัยนะคะคุณปิ่นคุณปีนะคะคุณปีสุโภไขนี่นะคะก็เข้ามาติดตามฟังอยู่บ้านสาวถีครับฟังทุกวันครับขอบพระคุณนะคะจากใจทีมงานสวทขอนแก่นนะคุณฟังที่ท่านผอ.อัจฉริยะมังคณีนะคะก็ฝากขอบคุณ FC ที่ YouTube ยอมย่าเลยนี่อยู่ที่ไหนชมสดกันทั่วโลกนะเมื่อวานนี้ก็มีติดตามย้อนหลังกันด้วยบางท่านนะคะก็อยู่ต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศก็ยังเข้ามาติดตามนะคะคุณพี่บนสวรรค์มังแดดพิเศษนะคะทุกเสียงทุกสายพิเศษสุดๆสวยหน้าไม้และเจ้าหน้าที่สทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ทุกท่านครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะงานเพลงนี้ทิ้งไร่ตามนางคุณฟังคะอยู่ที่ไหนขอให้มีความสุขเนาะดูแลตนเองด้วยหรือใครที่นะคะ

กันต่อแล้วกันนะคะสำหรับงานเพลงค่ะที่ทักทายเข้ามาสาวบางกรวยค่ะงานเพลงของคุณออนอรดีนะยังจำได้ไหมศิลปินท่านนี้ค่ะสดใสใสไลนะคะก็สำหรับใครที่ทักทายงานเพลงเข้ามาค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยพิเศษจริงๆเนาะสำหรับที่เรียกว่า FC นะคะถึงงานเพลงจะแน่นเอียดเนาะแต่เราพยายามเนาะที่จะจัดให้เลยกันเลยทีเดียวเอาละค่ะขับขี่กับรถดีๆกันละกันสำหรับในช่วงใกล้เคียงให้การสัญจรปลอดภัยกับสทขอนแก่นค่ะเป็นเพื่อนร่วมทางสะกิดเตือนท่านให้ระมัดระวังการขับขี่ที่ปลอดภัยค่ะ

0: จนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือเหมือนอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: พี่น้องเอ้ยฟังทางนี้มีข่าวดีมาบอกกรมโยธาธิการและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบ้านไผ่พื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
2: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสนอร่างผังเมืองครั้งที่1
1: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องพระว่าพิรมโรงแรมหินพระว่าอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
2: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.หอเทียงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 บ่าย 0:00 น.หอ 4:00 น.ผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล่านเทศบาลตำบลแค่เหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองงามใสอบต.ป้าบอ
1: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.หอเทียง
2: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไพเทศบาลตำบลในเมืองอบต.คุณเล็กอบต.บันไพอบต.หัวหนองและอบต.เมืองเพียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
1: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบันไพจังหวัดขอนแก่นร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบันไพอย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
2: สนุกสนานกันไปนะคะรวมไปถึงสปอตที่เราผลิตให้นะคะร่วมผลิตให้เพื่อประชาสัมพันธ์ค่ะที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะก็จะจัดวางผังเมืองรวมพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะในวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้ค่ะที่ห้องภวาภิรมย์โรงแรมอินภวาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะเรียนเชิญชวนส่วนที่เกี่ยวข้องประชาชนที่เกี่ยวข้องพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ้านไผ่นะไประดมรับฟังร่วมกันนะคะกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งดีๆพัฒนาเมืองบ้านไผ่ร่วมกันในครั้งนี้นะคะเอาล่ะนะหลายท่านก็บอกว่าช่วงนี้ใกล้เที่ยงนะคะรถเริ่มจอดใจแออัดกันแล้วค่ะใช้ความระมัดระวังเนาะให้ใจค่ะใช้ใจดีกว่าเนาะน้ำใจนี่แหละความรักมิตรภาพที่ดีแล้วก็พฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่โอเคก็คือตัดออกไปเลยนะคะอย่าขับเร็วนะคะเพื่อความปลอดภัยเราให้ใจให้น้ำใจให้ความรักเนาะสิ่งที่ดีต่อกันค่ะดอกนีออนบานฉ่ำนะคะงานเพลงของคุณตั๊กแตนชลดาในช่วงนี้ค่ะแต่ท่านบอกว่ามีงานเพลงซึ้งมากเดี๋ยวง่วงนอนก่อนนี่จัดให้เลยนะคะสำหรับพิเศษ FC แถวบ้านทุ่งค่ะ

0: จนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเทิงผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเทิงท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อโตรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอปภคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: พี่น้องเอ้ยฟังทางนี้มีข่าวดีมาบอกกรมโยธาธิการและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบ้านไทยพื้นที่อำเภอบ้านไทยจังหวัดขอนแก่น
2: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสนอร่างผังเมืองครั้งที่1
1: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องภาวะพิรมโรงแรมหินภาวะอำเภอบ้านไทยจังหวัดขอนแก่น
2: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.หอเทียงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 14:00 น.หอ 16:00 น.ผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล่านเทศบาลตำบลแค่นเหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองน้ำใสอบต.ป้าปอ
1: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.หอเทียง
2: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไพเทศบาลตำบลในเมืองอบต.คุณเล็กอบต.บันไพอบต.หัวหนองและอบต.เมืองเทียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการในผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
1: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบันไพจังหวัดขอนแก่นร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบันไพอย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
3: มาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะคะในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะมี SC ก็แอบส่งหัวใจมาให้กำลังใจนะคะส่วนตัวก็ขอบคุณกันด้วยนะคะบอกว่าชวนทานข้าวเที่ยงนะคะด้วยกันนะคุณเป็นนะถ้ามีเวลาเนี่ยบอกว่าจะนำเรียกว่าขนมนมเนยมาฝากที่สุดจริงๆเลยนะคะก็เรียกว่ามิตรภาพที่ดีนะคะบนคลื่นสทขอนแก่นหรือว่าสื่อโซเชียลเนาะสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะที่ท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะผอ. อชิริยามังธานีนะคะดูแลทุกท่านนะหรือว่าอำนวยการผลิตนะคะทั้งเรื่องของข่าวสารแล้วก็รายการสไตล์ที่แบบเอนเตอร์เทนนะคะสาระความรู้ต่างๆนะผู้ฟังฝากด้วยกดไลค์กดแชร์หรือแม้กระทั่ง TikTok ที่ฝ่ายข่าวได้ผลิตร่วมกันนะคะข่าวสารนโยบายของรัฐบาลค่ะก็คือฟังชัดฟังง่ายนะเปิดปุ๊บเข้าใจเลยอย่างเงี้ยเป็นการเล่าข่าวนะคะผ่านสื่อโซเชียลต่างๆด้วยนะแต่หลักใหญ่ใจความก็คือคลื่นความถี่นะคะ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะคะที่ติดตามรับฟังได้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะบอกไว้ก่อนเลยนะแล้วก็ AM ด้วยเนาะ AM 621กิโลเฮิรตซ์นะคะขอบคุณเลยวันนี้ FC บ้านสาวัตถีหรือจะเป็น FCชัยภูมินะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้บอกบ้านแท่นด้วยเนาะไม่มีโอกาสได้ติดตามโซเชียลนะคะบอกว่าขับรถไปด้วยอันนี้ก็คือเห็นด้วยนะถ้าเกิดว่าท่านฟังอยู่ในรถนะก็ขอบพระคุณกันจริงๆค่ะเวลาหมดแล้วนะคะกับขี่ขับรถดีๆก็แล้วกันกับรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุค่ะจิรพรมั่งคั่งขอบพระคุณทุกท่านเลยส่งงานเพลงนี้ทานข้าวเที่ยงงานเพลงนี้ชื่อว่าน้อยใจไม่ได้น้อยใจใครนะชื่องานเพลงนะของคุณเดวิดอินทีค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านหมดเวลาแล้วลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการ3ฝ่ายแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานทุกพื้นที่จัดตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมง
1: สหรัฐเตรียมออกมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทีมชาติไทยชนะบราซิลรอลุ้นผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลฟีบ้า 3x3 วีแมนซีรีส์2026ที่ประเทศสิงคโปร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมามอบนโยบาย5ด้านยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1ณกองบิน1ฐานบินโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยนายกรัฐมนตรีขับเครื่องบินรุ่นโซกาต้าTBM930 ด้วยตนเองเมื่อเดินทางถึงได้ขึ้นแท่นรับความเคารพจากทหารกองเกียรติยศโดยมีเครื่องบิน F16 บินผ่านแสดงการต้อนรับนายกรัฐมนตรีกล่าวโอวาทมอบนโยบายสำคัญ5ด้านเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาวประกอบด้วยการพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศจะจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศและอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธหรือโดนโจมตีเพื่อยกระดับการปฏิบัติการทางทหารในอนาคตควบคู่กับการส่งเสริมศักยภาพและอุตสาหกรรมของคนไทยกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงขับเคลื่อนการลาดตระเวนและเฝ้าระวังทางอวกาศอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างครอบคลุมการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนการพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกำลังรบสนับสนุนแนวคิดวันทีมทัพไทยเพื่อให้ทั้ง3เหล่าทัพปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยโดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับไปสู่การผลิตและใช้งานจริงเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ Made in Thailand ยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้การจัดหายุทโธปกรณ์มูลค่าสูงโดยกำหนดให้ผู้จำหน่ายจากต่างประเทศต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีลงทุนหรือสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมภายในประเทศและสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมขอบคุณกำลังพลทหารอากาศและขอให้ทุกคนรักษาความพร้อมเป็นกำลังหลักในการพิทักษ์อธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญของกองทัพอากาศได้ชมการสาธิตภารกิจของกำลังทางอากาศโดยเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน4เครื่องจำลองการโจมตีทางอากาศที่เรียกว่าอากาศสู่พื้นหรือ Air to Ground และอากาศสู่อากาศหรือ Air to Air รวมทั้งการสาธิตค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการ3ฝ่ายแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนมอบนโยบายเปลี่ยนรูปแบบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการมอบปืนเป็นรางวัลให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าได้มอบนโยบายให้เปลี่ยนรูปแบบการมอบรางวัลเนื่องจากรัฐบาลกำลังเดินหน้านโยบายควบคุมอาวุธปืนหรืออธิบดีกรมการปกครองเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวและได้นำเรื่องนี้บรรจุไว้ในคำกล่าวเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปสร้างขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ส่วนกรณีสมาคมยิงปืนออกมาแสดงความกังวลว่ามาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอาจส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันย้ำว่าขณะนี้อธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนอยู่ระหว่างประสานงานและหารือร่วมกันจะมีการออกหมายเพื่อควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามการควบคุมอาวุธปืนมีรายละเอียดหลายด้านจึงไม่ควรคิดหรือกำหนดมาตรการเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมโดยต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยและไม่เปิดช่องให้มีการนำอาวุธปืนไปใช้ทำร้ายผู้อื่น
3: ตอนนี้ผมก็ให้อธิบดีกับองค์การปกครองไปประสานงานคุยกันเราน่าจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมแน่นอนแหละนะด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ด้วยนโยบายรัฐบาลคือเวลาเราพูดคำว่าควบคุมอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีประเด็นว่าแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนั้นแล้วตรงนี้จะแปลว่าอะไรคนย้ายคุณบอกไม่เอาอาวุธปืนออกจากบ้านคนย้ายบ้านจะทำยังไงอะไรยังไงมันมีรายละเอียดเยอะใช่ไหมคนไปฝึกยิงปืนจะทำยังไงแทนที่เราจะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นการบังคับก็ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่มีช่องโหว่ให้คนใช้อาวุธปืนเหล่านี้ไปทำร้ายคนอื่น
2: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาว่าบางเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนขณะที่ช่วงเช้านักข่าวมาสอบถามยังไม่ได้รับรายงานทำให้ต้องตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจากนั้นจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและตำรวจดำเนินการอย่างเต็มที่และเมื่อสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนแสดงความเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรการควบคุมอาวุธปืนทำได้ยากมองว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องกำหนดยุทธศาสตร์แผนงานและวิธีปฏิบัติหากเป็นเรื่องหน้าที่ในราชการขอให้ไปพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารซึ่งจะนำเรื่องนี้มาหารือในการประชุมผู้บริหารและส่วนงานราชการซึ่งเรื่องเช่นนี้มีทางออกอยู่แล้วคริสนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงแนวทางบังคับใช้กฎหมายอาวุธปืนหากยิงผู้ร้ายต้องสมควรแก่เหตุพร้อมสั่งระดมกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนดัดแปลงทั่วประเทศ
4: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมการพกพาและใช้อาวุธปืนในที่สาธารณะตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วนข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนป้องกันตัวเองจากคนร้ายนั้นจะพิจารณาจากภัยอันตรายและความเหมาะสมตามหลักกฎหมายอาญาเมื่อมีการยิงผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเจ้าหน้าที่จะสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นคดีอาญาทุกกรณีส่วนผู้ยิงจะมีความผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่าเป็นการป้องกันตัวที่สมควรแก่เหตุหรือเป็นการป้องกันต่อภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงหรือไม่เช่นกรณีผู้ตายบุกรุกเข้าบ้านยามวิกาลจนถึงห้องนอนและไม่หยุดตามคำเตือนถือเป็นการป้องกันที่สมควรแก่เหตุแต่ถ้ายิงใส่บุคคลที่เป็นเพียงแค่ปีนรั้วบ้านหรือยิงไล่หลังขณะที่ผู้ร้ายกำลังวิ่งหนีหรือว่าภัยอันตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุได้พร้อมย้ำว่าแต่ปี2566ไม่มีการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนหรือใบป.12หรือต่ออายุใบอนุญาตเดิมให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้วดังนั้นประชาชนที่มีใบอนุญาตให้มีและใช้ใบป.4จึงไม่สามารถพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานได้เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามพฤติการหรือเป็นนักกีฬาที่ต้องเดินทางไปแข่งขันตามระเบียบที่กำหนด
5: ก็ให้หลักอย่างนี้นะครับว่าเป็นหลักผมว่าวินยูชนคนทั่วไปรู้ว่าพยานตรายนั้นเนี่ยมันสิ้นสุดหรือยังมีบุคคลนะครับเข้ามาในบ้านของท่านแล้วก็ท่านส่งเสียงเรียกให้หยุดไม่หยุดท่านยิงไปหนึ่งนัดนะครับท่านยิงไปหนึ่งนัดแล้วเขาวิ่งหนีออกไปนี่ต้องถือว่าพยานตรายที่ใกล้จะถึงการสิ้นสุดแล้วท่านก็ไม่ต้องยิงตามไปอีกนัดเพราะถ้าท่านยิงตามไปแล้วไปโดนเขาเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุหรืออาจจะอ้างมาตรา68หรือ69ในเรื่องการป้องกันไม่ได้เลยก็เป็นไปได้อยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับ
4: ทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยกระดับกวาดล้างปืนออนไลน์และปืนดัดแปลงเข้มงวดการตรวจค้นทั้งในพื้นที่จริงและการตรวจจับทางออนไลน์ผ่านสายตรวจไซเบอร์เพื่อปราบปรามการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยมีการระดมกวาดล้างครั้งใหญ่ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้และจะคงความเข้มงวดอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมุ่งเน้นการจับกุมแหล่งต้นตอของอาวุธปืนและการนำปืนบีบีกันหรือปืนแบงกันมาดัดแปลงเป็นอาวุธร้ายแรงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่สาธารณะมาริชโยรายงาน
0: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีชี้แจงกรณีมอบรางวัลในงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันยืนยันเป็นเพียงป้ายสัญลักษณ์ไม่ใช่การส่งมอบอาวุธปืนจริง
6: สืบเนื่องจากมีการเผยแพร่ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2569ครบรอบ134ปีของอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่10สิงหาคม2569ณบริเวณลานสนามภายในศูนย์ราชการหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะพะงันโดยปรากฏภาพการจับสลากมอบรางวัลบริเวณที่ระบุว่าเป็นปืนลูกซองยาวจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ถึงความเหมาะสมนั้นนายจุมพจน์วรรณจัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนโดยระบุว่ารางวัลที่มอบในงานดังกล่าวเป็นเพียงป้ายสัญลักษณ์ตอบแทนเท่านั้นไม่มีการส่งมอบอาวุธปืนจริงให้แก่ผู้โชคดีภายในงานแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำด้วยว่าหากผู้ที่ได้รับรางวัลมีความประสงค์จะนำเงินรางวัลไปจัดหาอาวุธปืนจะต้องดำเนินการขออนุญาตตามระเบียบของทางราชการและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนสำหรับการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นโดยมีนายไพศิษฐ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพะงันเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองจากพื้นที่อำเภอเกาะพะงันและเกาะเต่าตลอดจนผู้แทนหน่วยงานราชการตำรวจและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงดารารัศมีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับบริษัทผู้ผลิตเกม Roblox ยกระดับมาตรการความปลอดภัยและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมเตรียมศึกษาการเชื่อมโยงระบบไทย National Digital ID เพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน
7: นายชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับผู้แทนบริษัท Roblox Corporation ผู้ผลิตเกม Robloxเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนบนแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยมองว่าเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นทาง Roblox มีแผนจะนำมาตรการตามมาตรฐานการจัดระดับความเหมาะสมของเกมหรือ IARC Rating มาใช้ภายในปี2027พร้อมนำเสนอพื้นที่คอมมูนิตี้สำหรับครอบครัวและ Family Zone เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจระบบความปลอดภัยและส่งเสริมทักษะด้าน AIร่วมถึงการเขียนโคดดิ้งร่วมกันซึ่งนายชัยชนกได้เสนอให้มีการศึกษาแนวทางการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานในประเทศไทยโดยการเชื่อมโยงระบบไทย National Digital ID หรือ KYC เข้ากับบัญชีผู้ใช้งาน Roblox เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบอายุและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองส่วนในระยะต่อไปจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อศึกษาการใช้เครื่องมือเชิงรุกเช่นการตรวจสอบเนื้อหาก่อนเผยแพร่และการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงด้วยคำนึงถึงความเหมาะสมและสิทธิส่วนบุคคลเป็นสำคัญก่อนจะนำแนวทางดังกล่าวไปหารือร่วมกับผู้ประกอบการเกมข้ามชาติเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเกมทั้งระบบต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีย้ำไม่นำเรื่องการทหารมาต่อรองเจรจาภาษีสหรัฐพร้อมปฏิเสธข่าวตั้งฐานผลิตโดรนในไทยและยังฝึกคอบราโกตามกำหนดการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสข่าวสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาตั้งฐานผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในประเทศไทยว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานและไม่มีการนำประเด็นด้านการทหารมาใช้ในการเจรจาภาษีการค้ากับสหรัฐตามที่มีการตั้งข้อสังเกตโดยก่อนหน้านี้ปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายได้เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารไม่ได้มีการหารือเรื่องการค้าหรือภาษีและรัฐบาลจะไม่ให้มาเกี่ยวข้องกันส่วนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รายงานเรื่องการเจรจาต่อรองภาษีการค้าหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มีการประชุมวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อรับทราบข้อมูลความคืบหน้าซึ่งทุกอย่างอยู่ตามกรอบเวลาที่คณะเจรจาได้กำหนดไว้สำหรับการฝึกซ้อมรบร่วมและผสมคอบราโกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะยังดำเนินการตามกำหนดการปกติเนื่องจากเป็นความร่วมมือที่ดำเนินการต่อเนื่องมานานหลายสิบปีด้านสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าประเมินสถานการณ์สหรัฐอเมริกาอิหร่านหากสถานการณ์ยืดเยื้อมีกลไกดูแลราคาพลังงานและค่าครองชีพของภาครัฐช่วยลดผลกระทบต่อประชาชน
8: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งเป็นประเด็นที่ไทยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจกระทบต่ออุปทานพลังงานโลกและทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพสำหรับประเทศไทยแม้ที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นแต่การกำกับดูแลราคาพลังงานของภาครัฐช่วยลดความผันผวนของราคาขายปลีก ทำให้อัตราเงินเฟ้อช่วงครึ่งปีแรกยังอยู่ในระดับไม่สูงนักทั้งนี้แม้สถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนแต่ไทยมีมาตรการดูแลราคาพลังงานและค่าครองชีพรวมถึงการดูแลราคาสินค้าและบริการของกระทรวงพาณิชย์โดยเงินเฟ้อช่วงครึ่งปีแรกยังอยู่ในกรอบเป้าหมายร้อยละ 1-3 สนค.จึงประเมินว่าไทยยังสามารถรองรับความผันผวนด้านพลังงานในระยะต่อไปได้และสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพในระดับที่น่ากังวลสำหรับการรับมือในระยะต่อไปภาคธุรกิจควรเร่งลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันขณะที่ประชาชนควรวางแผนการใช้จ่ายและการเงินอย่างรอบคอบเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนและเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีเสถียรภาพปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียเตรียมผลักดันความร่วมมือรอบด้านเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและหาแนวทางลดอุปสรรคที่มีระหว่างกัน
9: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบหารือกับนายอเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซียณทำเนียบรัฐบาลกรุงมอสโกซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยรัสเซียทั้งด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและพลังงานพร้อมผลักดันการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพด้านเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะการผลักดันการเริ่มต้นเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียหรือไทย EAEUFTA รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจพหุภาคีที่ไทยเป็นประเทศหุ้นส่วนเช่น BRICS นายเสียศักดิ์ระบุว่าสิ่งที่รัสเซียต้องการให้ไทยสนับสนุนคือการพิจารณาถึงศักยภาพการเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของรัสเซียทางด้านพลังงานฟอสซิลและพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งรัสเซียมองว่าสามารถดำเนินการได้ไม่ใช่การละเมิดมาตรการคว่ำบาตรขณะที่ไทยก็ต้องการส่งออกสินค้าเกษตรมารัสเซียอย่างไรก็ตามการขยายความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายยังคงมีอุปสรรคที่ต้องร่วมกันแก้ไขเช่นวิธีการดำเนินธุรกรรมระหว่างกันมาตรฐานสุขอนามัยของสินค้าจากรัสเซียและเรื่องเอกสารที่ใช้ภาษารัสเซียเป็นต้นจึงต้องพูดคุยกันเพื่อการดำเนินการต่างๆราบรื่นขึ้นปริญญาวิทย์เต็มสมบูรณ์รายงาน
0: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่การแจกเงินประชาชนโดยตรงแต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบโดยจัดสรรเงินผ่านกองทุนที่จดทะเบียนนิติบุคคลทั่วประเทศ
10: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าใต้หลังรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความสับสนเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอวิธีได้รับประโยชน์และความหมายของคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งรัฐบาลจึงขอย้ำว่าโครงการนี้ไม่ใช่การแจกเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลแต่เป็นการจัดสรรเงินเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหารภายใต้วงเงินรวม 4,452 ล้านบาทโดยวางกรอบครอบคลุมกองทุนทั่วประเทศ 79,610 แห่งและฐานสมาชิก 12 ล้านคนซึ่งรัฐบาลมุ่งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในระบบด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบโดยกลไกของโครงการกำหนดให้กองทุนเป็นผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมไม่ใช่สมาชิกแต่ละรายเมื่อกองทุนสมัครและผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วกองทุนจะต้องจัดทำหรือปรับปรุงสัญญาเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้แก่สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บตามสัญญาจากนั้นรัฐบาลจะจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้แก่กองทุนตามยอดดอกเบี้ยรวมที่กองทุนปรับลดให้สมาชิกในรอบสัญญาของปีบัญชีปัจจุบันกนิกาแก้วใสรายงาน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานทุกพื้นที่จัดตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ภัยนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยได้ดำเนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนเข้าฤดูฝนแล้วโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ระยะนี้จะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนปภ.จึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงทุกจังหวัดเพื่อติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่าและการบริหารจัดการน้ำเพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มการเกิดภัยการแจ้งเตือนภัยอย่างแม่นยำรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่เศรษฐกิจและสถานที่สำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนอกจากนี้ยังเตรียมกำลังคนและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการกรณีทรัพยากรของจังหวัดไม่เพียงพอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานมายังศูนย์ปภ.เขตสนับสนุนเครื่องจักรกลให้กับพื้นที่รวมทั้งเตรียมดูแลสนับสนุนการอพยพประชาชนกรณีคาดว่าภัยจะมีความรุนแรงโดยเฉพาะอุทกภัยและเตรียมพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพเบื้องต้นให้เพียงพอแก่ผู้ประสบภัยที่เข้ามายังศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นระดับแรกยืนยันปภ.เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มที่แม่น้ำโขงเอ่อล้นริมฝั่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบแล้ว3อำเภอหลายหน่วยงานร่วมป้องกันความเสียหายช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
12: จากการที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มสูงขึ้นเบื้องต้นน้ำในแม่น้ำโขงเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานี3อำเภอได้แก่อำเภอโขงเจียม2ตำบลคือเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมและบ้านห้วยไผ่หมู่2ตำบลห้วยไผ่น้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางประชาชนเดือดร้อน3ครัวเรือนอพยพไปยังที่พักชั่วคราวที่เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอเขมราช2ตำบลคือตำบลเขมราชและตำบลนาแวงบ้านเรือนได้รับผลกระทบ2ครัวเรือนไปพักที่บ้านญาติและอำเภอโพไซ2ตำบลคือตำบลสำโรงและตำบลเหล่างามน้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางส่วนพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายด้านนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีนางกนิษฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำใกล้ชิดเตรียมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้จัดเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องมือประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมเร่งตรวจสอบอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งานและปรับการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมรวมถึงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำต่อเนื่องควบคู่กับการติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างทันท่วงทีหลังจังหวัดตรังมีฝนตกหนักต่อเนื่องและฝนตกสะสมในพื้นที่และมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มยศศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: สำนักงานปปช.จัดกิจกรรมยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐประจำปี2569มุ่งพัฒนาธรรมาภิบาลลดการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักลงทุน
14: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จัดกิจกรรมรณรงค์การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวว่าธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นและความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยสำนักงานปปช.มุ่งขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเชิงระบบผ่านการส่งเสริม e-service การลดขั้นตอนภาครัฐการป้องกันการรับสินบนการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA พร้อมนำผลประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเปิดเผยข้อมูลและใช้เทคโนโลยีลดการใช้ดุลพินิจเพื่อยกระดับความโปร่งใสและผลการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทย
15: ที่ผ่านมาปปช.ได้ขับเคลื่อนมาตรการและเครื่องมือเชิงป้องกันหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการผลักดันระบบ e-service และลดขั้นตอนภาครัฐการวางมาตรการป้องกันการรับสวยและรับสินบนการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตลอดจนการประเมิน ITA ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นและปรับปรุงวัฒนธรรมการทำงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศสิ่งสำคัญที่ยิ่งกว่าตัวเลขของการประเมิน ITA คือการแปลงผลการประเมิน ITA ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบอย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยระบบนิเวศที่โปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตและปิดช่องว่างช่องโหว่ของการทุจริต
14: นางสาววาทินีสุริยะวันผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวเสริมว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเผยแพร่การยกระดับธรรมาภิบาลผ่านเครื่องมือ ITA ซึ่งโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ให้การยอมรับว่าเป็นกลไกเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตพร้อมเปิดเวทีให้ภาครัฐภาคเอกชนและผู้แทนต่างประเทศแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้บริการภาครัฐและเชื่อมโยงผล ITAสู่การยกระดับดัชนี CPI และสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระดับสากลสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการเสวนาเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนักลงทุนและประชาคมระหว่างประเทศต่อประเทศไทยชวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่23สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
16: นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์จินตะโสพลโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.หรือ NSM ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนมุ่งใช้พลังวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาจริงของสังคมยกระดับกำลังคนสมรรถนะสูงของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่23สิงหาคมนี้ณอาคาร9ถึง11 Impact เมืองทองธานีซึ่งได้นำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาถ่ายทอดผ่านนิทรรศการที่น่าสนใจภายในงานมหกรรมวิทย์อาทินิทรรศการ AI Revolution The New Human Ageที่พาผู้ชมเรียนรู้ศักยภาพของ AI ในโลกยุคใหม่รวมถึงนิทรรศการดอกไม้เปลี่ยนโลกและนิทรรศการความลับของท้องทุ่งที่เชื่อมโยงประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมให้ผู้ชมได้ทดลองและลงมือทำด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็น Science Lab ห้องทดลองวิทยาศาสตร์และเวิร์กช็อป Coding and AI รวมถึงกิจกรรมพิเศษอีกหลากหลายที่ออกแบบมาให้ทุกคนได้สามารถสนุกไปพร้อมกับการเรียนรู้และค้นหาแรงบันดาลใจที่เหมาะสำหรับคนทุกช่วงวัยชาวนันมาลีรายงาน
1: ส่วนการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569มียอดจำหน่ายสินค้าสะสมรวม6วันทั้งหมดกว่า437ล้านบาทโดยหมวดสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดยังคงเป็นผ้าไทยและเครื่องแต่งกายสร้างรายได้กว่า42ล้านบาทสะท้อนความสำเร็จในการยกระดับผ้าไทยสู่ไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยนอกจากนี้ภายในงานยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ตลอดทุกโซนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนและกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากโดยประชาชนยังสามารถร่วมชมงานและอุดหนุนสินค้าโอท็อปได้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ณอาคาร Challenger 1ถึง3 Impact เมืองทองธานีการประปานครหลวงจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ59ปีมุ่งมั่นพัฒนาระบบประปาสะอาดปลอดภัยดูแลประชาชนกว่า 2.6 ล้านครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
17: นางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงหรือกปน.เป็นประธานให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวงครบรอบ59ปีณสำนักงานใหญ่การประปานครหลวงโดยมีนางกิรนันท์สุทรรัต ผู้อำนวยการส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการสำนักงานเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นเกียรติทั้งนี้การประปานครหลวงได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่16สิงหาคมพ.ศ. 2510จากการรวมกิจการประปา4แห่งเพื่อรับผิดชอบภารกิจสำคัญในการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการตลอดระยะเวลา59ปีที่ผ่านมายังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบการผลิตน้ำการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้และยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสากลครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า12ล้านคนหรือมากกว่า 2.6 ล้านครัวเรือนอย่างยั่งยืนชนันชิดาสันทองรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
19: ได้เลยเช็คมา
18: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
19: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
18: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
19: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐเตรียมออกมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจและการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านครั้งใหม่ในสัปดาห์หน้าเพื่อทำให้อิหร่านเผชิญภาวะโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพร้อมระบุว่าการที่สหรัฐปิดล้อมบริเวณช่องแคบฮอร์มุซอย่างต่อเนื่องจะทำให้ไม่มีสินค้าเข้าออกท่าเรือของอิหร่านขณะเดียวกันราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในวันนี้หลังสหรัฐประกาศปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอย่างไม่มีกำหนดทำให้นักลงทุนกลับมากังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมันโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 อยู่ที่ 87.16 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอยู่ที่ 81.29 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยโคลอมเบียเริ่มจำกัดขอบเขตการค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่แถบตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติครั้งนี้กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ตึงเครียดยิ่งขึ้นหลังผ่านพ้น72ชั่วโมงแรกซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย273รายส่วนใหญ่อยู่ในเมืองเปเรราและเมืองคาลีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 3,800 รายและสูญหายอีกกว่า370คนด้านประธานาธิบดีอาเปลาโดเดล่าเอสเปียล่าผู้นำโคลอมเบียคนใหม่ประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจและจะตั้งกองทุนฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
0: สำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติจังหวัดชิบะเปิดเผยว่าเหตุฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ในจังหวัดชิบะซึ่งอยู่ติดกับกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4รายโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมขณะที่บางพื้นที่มีปริมาณฝนมากกว่า360มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงส่งผลให้บ้านเรือนเกือบ 25,000 หลังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้โดยขณะนี้ทางการญี่ปุ่นส่งกำลังป้องกันตนเองลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วด้านนายโทชิฮิโตะคูมาไกผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นสถานการณ์ที่ผิดปกติอย่างมากเมื่อเทียบกับสภาพอากาศในอดีตของญี่ปุ่นพร้อมระบุว่าแม้ที่ผ่านมาเขาเคยรับมือกับภัยพิบัติมาหลายครั้งแต่ไม่เคยพบเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน
1: ประธานาธิบดีบราโบโวซูเบนโตแห่งอินโดนีเซียเปิดตัวโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโครงการโมลินาสที่โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในเมืองซีคารังของจังหวัดชวาตะวันตกเมื่อวานนี้โดยโครงการดังกล่าวเป็นการรวมพลังภายในประเทศเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีของชาติพร้อมเน้นย้ำว่าความสำเร็จของประเทศชาติในยุคสมัยใหม่ถูกกำหนดด้วยขีดความสามารถในการควบคุมเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ด้านนายปราเซตโยฮาดีรัฐมนตรีประจำสำนักเลขาธิการประธานาธิบดีอินโดนีเซียกล่าวว่าโครงการโมลินัสเป็นมากกว่าการเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใดรุ่นหนึ่งแต่มีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศระดับชาติที่ครอบคลุมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการผลิตชิ้นส่วนไปจนถึงการส่งเสริมการรองรับตลาดที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: การแข่งขันบาสเกตบอล3คนประเภทหญิงรายการฟีบา 3x3 Women Series 2026สนามสิงคโปร์ที่ประเทศสิงคโปร์รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีทีมชาติไทยลงสนาม2นัดประเดิมด้วยการพ่ายทีมปักกิ่งจากจีน12-21คะแนนก่อนกลับมาชนะทีมชาติบราซิล16-12คะแนนทำให้ทีมชาติไทยมีผลงานชนะ1นัดแพ้1นัดและต้องรอผลการแข่งขันระหว่างปักกิ่งจากจีนกับบราซิลเพื่อลุ้นผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวไตรศรีเสนหัวชนะธรรมะโคสิริไป2-1เซต3-6 6-3 และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นด้านประเภทหญิงเดี่ยวสอนวิสากุลพิสารรัตชนะมาลิอองละออได้2เซตรวด6-0และ7-5ส่งผลให้สอนวิสาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งจะตัดเชือกกับคาโรลิน่าคอสติอูโควาจากยูเครนต่อไปศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000รายการซินซินเนติโอเพ่นที่ประเทศสหรัฐอเมริการอบคัดเลือกรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วเอาชนะลาลานา

0: โรงเรียนอัสสัมชัญเฉือนเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท1-0จากประตูชัยของณภัทรจันทร์สง่าในนาทีที่65ส่งผลให้อัสสัมชัญจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มมี5คะแนนส่วนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทมี4คะแนนจบอันดับ2และผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศด้วยกันทั้ง2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่เมืองคูดูสประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมเดก้าคัพ2026ระหว่างวันที่14-23สิงหาคมนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่ให้ผู้เล่นปรับตัวกับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมรวมไปถึงเพิ่มเติมรายละเอียดแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทุกคนในทีมเตรียมตัวการพร้อมตั้งแต่การเก็บตัวที่ประเทศไทยจนเดินทางถึงที่ประเทศอินโดนีเซียเพื่อเข้าแข่งขันในรายการนี้โดยทัวร์นาเมนต์นี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกทุกเกมจะเป็นเกมที่ดีเพราะทุกๆทีมที่เข้าร่วมเป็นทีมที่มีศักยภาพสูงซึ่งคาดหวังว่าเด็กๆทุกคนจะมีประสบการณ์ในเกมระดับนานาชาติมากขึ้นสำหรับการแข่งขันสีการดีเมเดก้าครับ2026ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสิงคโปร์จอร์แดนและอินโดนีเซีย B โดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปโดยทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในนัดแรกที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซียวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับนายวิทอลบันกาประธานองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกเพื่อหารือในประเด็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสารต้องห้ามของประเทศไทยพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบต่อต้านการใช้สารต้องห้ามให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายและโครงสร้างการทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับหน่วยงานด้านการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาให้มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับวาด้าอย่างใกล้ชิดทั้งด้านกฎหมายวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
1: ครับวันนี้ก็เป็นความน่ายินดีนะครับท่านประธานท่านประธานของวาด้าได้มาร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็พูดถึงนโยบายการทำงานที่วาด้าเองกับประเทศไทยจะทำยังไงร่วมกันได้ซึ่งก็ท่านประธานเองท่านประธานเองก็ชื่นชมนะครับในสิ่งที่ประเทศไทยได้ทำมาแล้วก็ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับท่านกระชม
0: นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการเตรียมความพร้อมของไทยในการจัดและเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติโดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักกีฬาไทยปฏิบัติตามกฎต่อต้านการใช้สารต้องห้ามอย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมั่นใจบนพื้นฐานของกีฬาใสสะอาดพร้อมยกระดับมาตรฐานกีฬาไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลกนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความพร้อมสำหรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ว่ากีฬายอดนิยมอย่างฟุตบอลและวอลเลย์บอลจะมีการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ติดตามอย่างแน่นอนส่วนกีฬาชนิดอื่นๆแฟนกีฬาจะได้ชมผลงานของนักกีฬาไทยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ต7จะเป็นสถานีหลักร่วมกับทีวีดิจิทัลพันธมิตรอีกหลายช่องร่วมกันถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ให้ทุกคนได้รับชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่าสำหรับกรีฑาซึ่งเป็นกีฬาหลักและอยู่ในความสนใจของแฟนกีฬาชาวไทยถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและมีสถิติดีขึ้นต่อเนื่องล่าสุดกับการทำสถิติวิ่ง100เมตรได้ต่ำกว่า10วินาทีอีกครั้งด้วยเวลา 9.99 วินาทีในการแข่งขันกรีฑาฤดูร้อนทำให้มีความมั่นใจว่าภูริพลจะได้ลุ้นคว้าเหรียญเอเชียนเกมอีกรอบในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นหลังเคยคว้าเหรียญเงินมาครองได้จากการแข่งขันวิ่ง100เมตรในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19 เมื่อปี2023ด้วยสถิติ 10.02 วินาที

0: ฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรับสมัครสโมสรสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับฤดูกาล 2026-2027 โดยจะแข่งขันรอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 8-9 กันยายนและ 22-23 กันยายนเพื่อหา64ทีมสุดท้ายไปแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2569 โดยทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 5 ล้านบาทพร้อมโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ AFC Champions League Elite รอบ League Stage ส่วนทีมรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 1 ล้านบาทติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ช้าง FA Cup ภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
2: ดูนะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโภทนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87ซนติเมตรและเวลา 21:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46ซนติเมตรและเวลา 14:58 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92ซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
7: 12:50 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกพร้อมมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานกทท.ชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพ10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022695400หรือ022695410-3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์จำนวน4อัตราครูผู้สอนประถมศึกษาจำนวน3อัตราครูผู้สอนวิทยาศาสตร์จำนวน3อัตราครูผู้สอนปฐมวัยจำนวน3อัตราครูผู้สอนภาษาไทยจำนวน2อัตราครูผู้สอนสังคมศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษตำแหน่งละ1อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่กคศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกลุ่มวิชา าและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ubni.go.th หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่10ถึง16สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเหงือกร่นหลังใส่ฟันปลอมป้องกันได้หากรู้วิธีท่านผู้ฟังครับฟันปลอมคืออุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปโดยมีบทบาททั้งในแง่การเพิ่มประสิทธิภาพของการบดเคี้ยวอาหารเมื่อมีการสูญเสียฟันและเกิดเป็นบริเวณสันเหงือกว่างขึ้นอาจส่งผลให้ฟันซี่ข้างเคียงในขากรรไกรเดียวกันเคลื่อนล้มมาสู่บริเวณช่องว่างหรือฟันคู่ศพในขากรรไกรตรงข้ามเกิดการยื่นยาวลงมาส่งผลให้ระบบบดเคี้ยวโดยรวมทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะสมดุลสามารถป้องกันได้ด้วยการใส่ฟันปลอมและด้านความสวยงามเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจในการเข้าสังคมฟันปลอมแบ่งออกเป็น2ชนิดชนิดแรกได้แก่ฟันปลอมชนิดถอดได้ยังสามารถจำแนกออกเป็นฟันปลอมบางซี่และฟันปลอมทั้งปากฟันปลอมฐานพลาสติกและฐานโลหะโดยคุณลักษณะทั่วไปคือผู้ป่วยสามารถถอดใส่ได้ด้วยตนเองนำออกมาล้างทำความสะอาดนอกช่องปากได้แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยในการใช้งานและปรับตัวอาจเกิดความรำคาญในขณะพูดหรือบดเคี้ยวอาหารและดูไม่สวยงามในบางครั้งเช่นกรณีเห็นตะขอเกี่ยวของฟันปลอมชนิดที่2ได้แก่ฟันปลอมชนิดติดแน่นเช่นครอบฟันสะพานฟันหรือรากเทียมโดยคุณลักษณะทั่วไปคือจะติดแน่นในช่องปากถอดไม่ได้และทดแทนตรงตำแหน่งของซี่ฟันไม่มีส่วนของเหงือกปลอมหรือตะขอทำให้รู้สึกใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมชนิดถอดได้มีความแข็งแรงสวยงามแต่ค่าใช้จ่ายสูงในผู้ป่วยสูงอายุที่สูญเสียฟันการพิจารณาว่าเสียฟันแค่ไหนถึงต้องใส่ฟันปลอมนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนฟันที่สูญเสียไปว่ากระทบต่อประสิทธิภาพการบดเคี้ยวของผู้สูงอายุหรือไม่รวมไปถึงพิจารณาว่าฟันที่สูญเสียไปส่งผลเสียต่อฟันข้างเคียงหรือไม่ถ้าผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวที่ลดลงก็ควรพิจารณาใส่ฟันปลอมแต่จะเป็นฟันปลอมชนิดถอดได้หรือชนิดติดแน่นก็ขึ้นอยู่กับสภาพฟันที่หลงเหลืออยู่และสภาพเหงือกของผู้ป่วยนั้นๆส่วนกรณีที่สงสัยว่าควรถอนฟันที่เหลือทั้งหมดแล้วใส่ฟันปลอมทั้งปากไปเลยหรือไม่ทันตแพทย์จะพิจารณาว่าฟันที่หลงเหลืออยู่อยู่ในสภาพที่สามารถบูรณะรักษาได้หรือไม่หรือใช้เป็นหลักในการยึดของฟันปลอมได้หรือไม่นั้นถ้าทันตแพทย์พิจารณาแล้วว่าฟันที่เหลืออยู่มีสภาพที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาการถอนทิ้งแล้วใส่ฟันปลอมทั้งปากอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในผู้ป่วยสูงอายุบางรายท่านผู้ฟังครับปัญหาเหงือกร่นมีที่มาจากหลายสาเหตุทั้งจากการแปรงฟันที่ผิดวิธีการเป็นโรคปริทันหรือการที่ฟันปลอมไปรบกวนสภาวะเหงือกที่ปกติเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามการใส่ฟันปลอมไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเหงือกร่นถ้ามีการออกแบบฟันปลอมไม่ว่าจะเป็นแบบฟันปลอมชนิดถอดได้หรือชนิดติดแน่นให้ถูกต้องและเหมาะสมฟันปลอมจะไม่ทำให้เหงือกร่นครับจบบทความประจำวันเรื่องเหงือกร่นหลังใส่ฟันปลอมป้องกันได้หากรู้วิธีเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วัน
9: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่าย ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริชรวิวรรณบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: น99.5 ศูนย์เมกะเฮิรตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พี่หนุ่มเอ้ยฟังทางนี้มีข่าวดีมาบอกกรมโยธาธิการและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบ้านไผ่พื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
2: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสนอเหตุร่างผังเมืองครั้งที่1
1: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องพระว่าพิรมโรงแรมหินพระว่าอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
2: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.หอเทียงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 10:00 น. หอ 16:00 น.ผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล่านเทศบาลตำบลแค่เหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองงามใสอบต.ป้าปอ
1: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.หอเทียง
2: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไผ่เทศบาลตำบลในเมืองอบต.คุณเล็กอบต.บันไผ่อบต.หัวหนองและอบต.เมืองเทียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
1: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบันไผ่จังหวัดขอนแก่น
3: ร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบันไผ่อย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
4: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานคือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องผมตัวนี้แหมเจ้าไปด้วยอีหยังมา
5: เอาก็ตั้งแต่หน้าซาดถ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียครอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมือกะย้อนวีโซล่าเซลล
4: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208อีกเบอร์081-592-0369สิน้ำไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด
6: ้อเรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111ฟรีทั่วไทย
7: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
8: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
7: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
8: มันคือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
7: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
8: แม่นชีวิตไว้เกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งใครให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
7: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
8: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
3: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
9: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี
10: ้ใครก็ได้ช่วยด้วย ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
11: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
13: คงอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช. 1330ตลอด24ชั่วโมง

0: ันตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
2: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงศิลปะวัฒนธรรมอีสาน

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: ข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบเหตุพบคราบน้ำมันบริเวณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: ดูนะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบเหตุพบคราบน้ำมันบริเวณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีพร้อมเร่งตรวจคุณภาพน้ำและดำเนินการเอาผิดตามกฎหมาย
8: นายวุฒิพงษ์วงอินผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรีและเทศบาลตำบลเกาะสีชังตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุสงสัยมีการลักลอบปล่อยคราบน้ำมันลงสู่ทะเลบริเวณท่าเรือเกาะสีชังท่ากลางและท่าบนจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบพบคราบน้ำมันลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มปกคลุมบริเวณผิวน้ำครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 24,000 ตารางเมตรหรือประมาณ15ไร่เจ้าหน้าที่จึงประสานศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเพื่อเร่งติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำรวมถึงประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ขณะเดียวกันทช.ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยแจ้งเหตุและประสานพนักงานสอบสวนสภ.เกาะสีชังเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการกำชับสถานศึกษาตรวจสอบเข้มงวดกรณีข้อความแชทข่มขู่กราดยิงสถานศึกษายืนยันพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีหากพบความเสี่ยงจริง
9: นายปฏิยภัทรกิจเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีการแชร์ข้อความสนทนาที่มีลักษณะขู่ก่อเหตุกราดยิงสถานศึกษาว่ากระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในประเด็นว่าข้อความดังกล่าวมีที่มาจากนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดจริงหรือไม่และเป็นการสนทนาที่มีตัวตนของผู้กระทำหรือไม่ทั้งนี้แต่ละสถานศึกษามีมาตรการรองรับและสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมของแต่ละกรณีเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการก่อกวนจะเป็นต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมเนื่องจากสร้างความเสียหายต่อสถานศึกษาและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยรวมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์จำนวน2ลำของบริษัทน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซสื่อของทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE รายงานว่าอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์2ลำของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของ UAE ที่กำลังเล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุโจมตีครั้งนี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของ UAE ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดในช่องแคบฮอร์มุซพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอิหร่านกำลังใช้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเครื่องมือกดดันทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเสถียรภาพและประชาชนในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงความมั่นคงด้านพลังงานของโลกอย่างไรก็ตามรัฐบาลอิหร่านยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: FM 99.50 MHzสวท.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
11: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่น้อ
12: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศจะบ่หนาวเด้ล่ะคือจังนี้หมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
11: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
12: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
11: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
12: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
11: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
12: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
11: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะติดเงื่อนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
12: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
11: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองPM 2.5เด้อพี่น้องเด้อ
13: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
14: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
15: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
16: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
15: รถมีประกันหรือเปล่าพี
16: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
15: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
16: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า

0: ันตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล
1: ้อพ่อแม่พี่น้องมากับพืชสวนโลกปี2569เขาจัดแสดงพืชพันธุ์หลากหลายมากกว่า2ล้านต้นเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต้องบ่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ส่วนพืชพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องพอระยะเวลาในการจัดงานยาวฮอด134,000เลยเด้องานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด
2: ้อฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา 14:00 นผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทางคลื่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะและแน่นอนค่ะรับชมทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะถ่ายทอดสดค่ะคุณผู้ฟังทางเพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าท่านไหนอยากที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยหรือขอเพลงนะคะขอเป็นในช่วงพักเบรกนะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์043-236-726ค่ะพบกันวันนี้นะคุณผู้ฟังวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569นะคะเช่นเดิมนะคะเวลาเดิมของเรานะคะ14นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้นะคะก็มีดิฉันค่ะจันจิรางามนุรักษ์หรือว่าดีเจอ้าไอนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการรายการนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็อำนวยการผลิตนะคะโดยผอ.อชิรยามมังคณีผอ.สวท.ขอนแก่นค่ะทักทายทุกท่านด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังนะทางคลื่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือว่ารับชมแล้วก็รับฟังทางออนไลน์เนี่ยภาพกับเสียงชัดเจนไหมคะวันนี้นะคะพบกันวันศุกร์แล้วคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์วันหยุดแล้วหลายคนก็อาจจะดีใจแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้หยุดก็ไม่เป็นไรนะคะเอามาดูกันหน่อยคุณผู้ฟังข่าววันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างมาดูข่าวแรกกันเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพยากรณ์อากาศเนาะมาดูพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกันนะคะแน่นอนตอนนี้ยังมีฝนฟ้าคะนองค่ะคุณผู้ฟังคะอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครแล้วก็ที่นครพนมค่ะสำหรับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยานะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมนะคะตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็ที่อ่าวไทยตอนนี้นะคะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะก็ยังขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะทุกคนเลยนะคะในบริเวณดังกล่าวนะคะก็ต้องเฝ้าระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักแล้วก็รวมถึงฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะสำหรับพยากรณ์อากาศนะคะประจำจังหวัดขอนแก่นของเราวันนี้นะคะขอนแก่นวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะรวมถึงมีลมผิวพื้นนะลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ต่ำสุดวันนี้จะอยู่ที่25องศาเซลเซียสด้วยนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่ผ่านพ้นไปนะยังคงมีเรื่องของฝนอยู่ในพื้นที่อยู่นะคุณผู้ฟังแต่ว่าไม่รู้จะอยู่ในพื้นที่ไหนแต่ว่าก็ภาคอีสานตอนบนของเราก็ยังอยู่นะยังมีอยู่นะคะแต่ว่าจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเลยเนี่ยก็คือที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีนะสกลนครแล้วก็ที่นครพนมนะคะส่วนขอนแก่นของเราเนาะร้อยละ30ของพื้นที่ฝนฟ้าคะนองก็อยู่แถบไหนอยู่ตรงไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคุณผู้ฟังมาบอกข่าวกันได้นะคะว่าตอนนี้อำเภอนั้นบ้านนั้นบ้านนี้ฝนตกแล้วเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้เลยนะคะมาดูกันต่อคุณผู้ฟังขามาถึงอีกข่าวหนึ่งเนาะติดตามข่าวสารบ้านเรานะคะที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้ติดตามไปพร้อมๆกันเนาะสำหรับเชื่อว่าใครหลายๆคนอาจจะติดตามข่าวสารทางออนไลน์กันพอสมควรนะคะเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวเนาะกรณีพิพาทนะคะพื้นที่วัดเนาะตอนนี้หลายพื้นที่เองอยู่บริเวณหลายอยู่พื้นที่นั้นเนาะประชาชนหลายๆคนนะคะก็อาจจะมีความกังวลกันอยู่นะคะแต่ว่าล่าสุดนะคุณผู้ฟังทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ได้มีการมอบหมายให้ทางป้องกันจังหวัดได้นำกำลังเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนนะคะหรือว่าอส.นี่แหละร่วมผนึกกำลังนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจออกลาดตระเวนในพื้นที่อย่างเข้มงวดนะคะการลงพื้นที่ครั้งนี้คุณผู้ฟังก็
เป็นเหมือนเป้าหมายสำคัญเลยนะก็คือการเข้าไปดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะและก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะก็คือการป้องกันค่ะไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันนะของทุกฝ่ายเลยนะคะเพื่อให้บรรยากาศในพื้นที่เนี่ยเกิดความปลอดภัยมากที่สุดแล้วก็ทำให้คลายความกังวลเนาะของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตรงนั้นด้วยนะคะซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นนะคะยังได้เน้นย้ำด้วยนะทุกคนว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมุ่งเน้นการปฏิบัติตามระเบียบแล้วก็ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเนี่ยมันบานปลายแล้วก็ร่วมกันสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันนั่นเองนะคะแต่สิ่งหนึ่งคุณผู้ฟังขาคุณผู้ฟังรู้ไหมที่ฟังแล้วก็ประทับใจท่านผู้ว่าเหมือนกันนะคะก็คือเมสเซจจากทางจังหวัดที่ย้ำชัดเลยนะคะว่าไม่ว่าอย่างไรนะคะทุกฝ่ายก็คือคนขอนแก่นด้วยกันเพราะว่าทางจังหวัดเนี่ยพร้อมที่จะดูแลให้กระบวนการแก้ไขปัญหาทั้งหมดเนี่ยดำเนินการไปนะคะอย่างเรียบร้อยมีความเป็นธรรมแล้วก็อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายอย่างแน่นอนค่ะก็ขอให้พวกเราชาวขอนแก่นนะคะเชื่อมั่นแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันและกันนะคะชอบมากนะคุณผู้ฟังกับคำนี้เนาะไม่ว่าอย่างไรนะคะทุกฝ่ายก็คือคนขอนแก่นด้วยกันนะคะก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปนะคะกับเรื่องของกรณีข้อพิพาทพื้นที่วัดเนาะวัดป่าอดุลยารามนะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะมีความคืบหน้าอย่างไรก็เดี๋ยวอาจจะนำมาบอกในรายการให้นะคะทักทายทางออนไลน์นะคะกับน้องอามอมรเทพนะคะสวัสดีครับพี่อาไอสวัสดีน้องอามด้วยนะคะน้องอามหายหน้าหายตาไปนานเลยทักทายน้องอามด้วยนะคะสบายดีหรือเปล่าคะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เนี่ยที่กรุงเทพฝนยังมีฝนอยู่ไหมคะแต่ว่าที่ขอนแก่นตอนนี้นะยังหายไปแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบางพื้นที่อาจจะกำลังตกอยู่นะคะคุณผู้ฟังมาติดตามกันต่อข่าวที่สองนะคะก็เป็นข่าวดีนะเขาบอกว่าเป็นข่าวดีที่เป็นแบบทำเอาคนขอนแก่นบ้านเราเนี่ยหัวใจพองโตกันทั้งเมืองเลยนะมีใครได้ติดตามไหมคะคุณผู้ฟังแต่เราต้องมายินดีนะยินดีด้วยอย่างเป็นทางการเลยนะคะกับน้องยูริV5 นะคะหรือว่าน้องเจรนัยจุลนันท์นะคะลูกหลานชาวจังหวัดขอนแก่นแท้ๆของเราเลยนะคะน้องเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เป็นตัวแทนจากภาคอีสานแถมยังเป็นนักเรียนชั้นมัธยม6นะคะจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะและตอนนี้น้องยูรินะคุณผู้ฟังฝ่าฟันน้ำมาจนถึงรอบไฟนอลแล้วนะคะในการชิงชนะเลิศในรายการ True AF 2026นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งตอนนี้คุณผู้ฟังเหลือเพียงแค่4คนสุดท้ายบนเวทีเท่านั้นก็เลยนำข่าวนี้มานะคะเพื่ออยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะมาปักหมุดวันสำคัญกันไว้เลยนะคะวันเสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลาทุ่มตรงเป็นต้นไปคุณผู้ฟังพบกับคอนเสิร์ตรอบชิงชนะเลิศสดๆเลยนะคะงานนี้บอกเลยนะคุณผู้ฟังอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ชาวอีสานบ้านเราในแถบนี้ทั้งหมดเลยนะคะมารวมพลังกันนะร่วมแรงร่วมใจส่งกำลังใจนะคะดันลูกหลานบ้านเราไปคว้าแชมป์ให้ได้นะคุณผู้ฟังก็จะมีการโหวตนะคุณผู้ฟังสำหรับวิธีการโหวตเนี่ยก็ง่ายมากๆก็สำหรับลูกค้า True แล้วก็ D-Tag นะเขาบอกว่าโหวตฟรีด้วยนะคะและสำหรับใครอยากจะจัดแบบเป็น Big Vote เลยนะให้เต็มๆเลยเพิ่มคะแนนให้น้องยูริก็จัดเต็มกันได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากเชียร์ติดขอบจอก็ดูสดนะคะ24ชั่วโมงนะคะได้ที่ True Vision Now นะคะช่อง335ได้เลยนะคะก็มาร่วมส่งกำลังใจให้น้องยูรินะน้องเป็นเด็กขอนแก่นหนึ่งเดียวคนนี้ยืนหนึ่งในภาคอีสานตรงนี้เลยนะคะส่งไปร่วมกันด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังทุก1คะแนนโหวตมีความหมายมากๆอาจจะเป็นคะแนนสำคัญที่จะพาน้องยูริ V5 เนี่ยไปถึงตำแหน่งแชมป์ True AF 2026ได้เลยนะคะชาวขอนแก่นบ้านเราชาวอีสานบ้านเรานะคะมาช่วยกันส่งน้องไปให้สุดทางกันด้วยนะคะน้องอามน้องอ้ําบอกว่าผมได้ดูน้องยูริในรูปแบบเรียลิตี้24ชั่วโมงเลยอ๋อที่บ้านติดกล่องทรูด้วยเป็นยังไงบ้างคะใช่พรุ่งนี้เป็นรอบไฟนอลแล้วนะคะอ๋อจะไปเชียร์ติดขอบด้วยใช่ไหมสุดยอดไปเลยค่ะฝากเชียร์น้องยูริด้วยนะ
น้องขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องอาร์มทักทายน้องต้นน้ำด้วยนะคะสุกไหนเล่าจะเท่าสุดสัปดาห์ครับพี่อายถูกต้องถูกต้องค่ะสุกไหนเล่าจะเท่าสุกนี่แหละค่ะสุกเสาร์อาทิตย์ของเราเนี่ยความสุขมาแล้วนะคะแล้วก็ทักทายพี่บนสวรรค์ด้วยนะคะเมื่อวานไม่ได้เข้ามาเสียดายอ๋อเสียใจไม่เป็นไรค่ะวันนี้ยังมาทันนะคะวันนี้ขอเพลงด้วยใช่ไหมคะป้าป้ามาม่าของ forever ได้เลยค่ะเดี๋ยวไอ้เปิดให้เลยนะคะเสียงชัดเจนใช่ไหมภาพเสียงชัดเจน FC จากบ้านแท่นชัยภูมิขอบคุณพี่พลสวรรค์นะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวไอ้เปิดเพลงให้เลยนะคะน้องอาบอกว่าใน AF ผมชอบดูทั้งน้องยูริน้องโอมน้องเจเจแล้วก็น้องบีม4คนสุดท้ายเลยไหมคะพี่ไอ้ไม่ได้ตามเหมือนกันแต่รู้แค่ว่าน้องยูริจากจังหวัดขอนแก่นเนี่ยได้เข้ารอบไฟนอลก็ตอนนี้ก็เลยมาเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาร่วมโหวตแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องยูริกันนะคะพรุ่งนี้แล้วเนาะไฟนอลนะคะก็มาร่วมเป็นกำลังใจให้กันนะคะน้องดาวสาวน้องดาวสาวเข้ามาทักทายนะคะคนสวยด้วยขอบคุณขอเพลงชายตัวร้ายนะคะของแบงค์สอนรามครับได้เลยค่ะวันนี้นะคะหลายผลงานเพลงเลยเหมือนกันนะคุณผู้ฟังที่ขอเข้ามานะคะคุณผู้ฟังอีกสักหนึ่งข่าวแล้วกันนะก่อนที่จะไปจัดให้นะคะทางผลงานเพลงที่ทุกท่านได้ขอมาแล้วกันเนาะมาดูข่าวประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังขาจากกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะจะมีการวางแล้วก็จะทำผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่นะในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็เลยฝากมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่สนใจที่จะเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนที่จะจัดทำร่างผังเมืองรวมครั้งที่1 นะคะในวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้ก็โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นเนี่ยคุณผู้ฟังจะแบ่งออกเป็นหลายๆกลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มที่1 นะคะในวันที่19สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึงเที่ยงนะคะก็จะมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะสำหรับกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคมนี้ด้วยเช่นกันนะคะตั้งแต่เวลา 13:30 นจนถึง 14:30 นผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านลานเทศบาลตำบลแคนเนื้ออบต.หินตั้งอบต.หนองน้ำใสและอบต.ป่าปอค่ะและกลุ่มสุดท้ายนะคุณผู้ฟังกลุ่มที่3ในวันที่20สิงหาคมนี้นะคะ 9:00 นจนถึง 12:00 นเป็นผู้แทนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่เทศบาลตำบลในเมืองอบต.ภูเหล็กอบต.บ้านไผ่อบต.หัวหนองและอบต.เมืองเฟียค่ะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคุณผู้ฟังที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะหรือว่าจะโทรศัพท์เข้าไปได้เลยนะที่เบอร์04324666910432466691นะคะก็ติดต่อกันได้เลยนะหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะโครงการได้ที่ Facebookผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นอ่ะก็มามีส่วนร่วมในการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ในการจัดตั้งผังเมืองรวมในที่บ้านไผ่ไปด้วยกันนะคะก็สำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อไปได้เลยนะคุณผู้ฟัง19ถึง20สิงหาคมนี้นะคะอ่ะคุณผู้ฟังน้องอาร์มบอกว่าพรุ่งนี้จะไปเชียร์รอบไฟนอลติดขอบเวทีแต่แจ้งข่าวก่อนว่าบัตรเต็มแล้วใช่ไหมคะโอ้โหน้องอาร์มแต่น้องอาร์มได้ทันใช่ไหมน้องอาร์มทันบัตรใช่ไหมคะฝากติดตามด้วยนะน้องอาร์มเผื่อว่าวันจันทร์พี่ไอ้จัดรายการน้องอาร์มมาเล่าให้พี่ไอ้ฟังได้นะว่าบรรยากาศตรงนั้นมันเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวพี่ไอ้จะดูออนไลน์เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะดูออนไลน์นะคะติดตามเลยเหมือนกันนะคะร่วมเชียร์น้องยูริไปด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวจะร่วมโหวตด้วยในฐานะที่อยู่ขอนแก่นเนาะเป็นเด็กขอนแก่นด้วยกันนะคะอ่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้หาเพลงก่อนเดี๋ยวลองหาเพลงของพี่บนสวรรค์นะคะเดี๋ยวอาหอเปิดเพลงให้พี่บนสวรรค์ก่อนเลยนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมติดตามนะสำหรับใครนะน้องยูริเนี่ยก็เป็นเด็กขอนแก่นตอนนี้ก็เขาบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวคนนี้ที่เป็นเด็กจากภาคอีสานนะคะที่ไปอยู่ในท็อป4เป็นรอบไฟนอลของ True AF เลยนะคะก็ไปร่วมส่งกำลังใจกับน้องได้เลยนะพรุ่งนี้นะคะมาแล้วเจอแล้วค่ะเพลงของพี่บนสวรรค์นะคะคุณผู้ฟังพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงที่2ข่าวสารยังมากมายเหมือนเดิมค่ะ

ากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช. 1330ตลอด24ชั่วโมง

กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะคะคุณฟังกับรายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะ

่อเนาะวันนี้ใครที่กำลังนั่งทำงานอยู่หรือว่าใครกำลังขับรถกลับบ้านอ่ะฟังทางนี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้มีข่าวดีนะคะแบบที่ได้ยินแล้วบางคนอาจจะแบบว่านั่งยิ้มเลยแหละแอบเผลอยิ้มอยู่คนเดียวเลยนะคะโดยเฉพาะใครนะที่มองบินค่าไฟเดือนที่ผ่านๆมาแล้วอยากจะแบบร้องกรี๊ดเลยอยากจะร้องกรี๊ดเลยนะคะเดือนหน้าเตรียมยิ้มรับบินใหม่กันได้เลยนะคะเพราะว่าล่าสุดนะคะทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้มีการเคาะมติออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะมีการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยลงเรียบร้อยแล้วค่ะจะเริ่มมีผลนะคะตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569นี้เป็นต้นไปเลยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวอาจารย์สรุปง่ายๆให้ทุกท่านฟังตรงนี้เลยนะคะจากเดิมเนาะคุณผู้ฟังจากเดิมค่าไฟเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 3.95 บาทต่อหน่วยปรับลดลงนะคะเหลือแค่ 3.86 บาทต่อหน่วยค่ะราคานี้รวมค่า FT งวดกันยายนถึงธันวาคมแล้วนะคะแต่ยังไม่รวมค่าแวดนะทุกคนหลายคนอาจจะสงสัยเนาะว่าแล้วบ้านเราเนี่ยใช้ไฟเท่านี้จะได้ลดเยอะไหมอ่ะคุณผู้ฟังคะรอบนี้เขาปรับโครงสร้างใหม่แบบอัตราก้าวหน้าและที่สำคัญนะคะก็คือตัดค่าไฟสาธารณะออกจากต้นทุนค่าไฟบ้านเราเนี่ยไปประมาณ6สตางค์ต่อหน่วยเลยนะคะโดยคิดอัตราใหม่ตามนี้เลยค่ะ200หน่วยแรกคุณผู้ฟังจะจ่ายไม่เกิน3บาทต่อหน่วยเท่านั้นหน่วยที่201ถึง400ปรับลดเหลือนะคะ 4.1584 บาทต่อหน่วยจากเดิมเนี่ย 4.2218 บาทนะคะแล้วก็หน่วยที่401ขึ้นไปปรับลดเหลือ 4.3583 บาทต่อหน่วยจากเดิมเนี่ยเป็น 4.4217 บาทนั่นเองเรียกได้ว่ายิ่งใช้นอกจากจะประหยัดขึ้นแล้วอัตรานะที่ลดลงมาก็จะช่วยประหยัดได้จริงๆนะคุณฟังจะมีการประหยัดในทุกๆหน่วยเลยพอรวมๆกันแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะประหยัดขึ้นได้เยอะเลยพอสมควรนะคะแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะคุณฟังข่าวดีเพิ่มเติมค่ะทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะเขายังใจดีนะคะขยายตัวนิยามคำว่าบ้านอยู่อาศัยเนี่ยให้มันครอบคลุมมากขึ้นด้วยค่ะสำหรับใครที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่ถ้าคุณอยู่อาศัยจริงแบบต่อเนื่องมีประวัติชำระค่าไฟตรงเวลาเนี่ยอย่างน้อย6เดือนย้อนหลังก็สามารถที่จะไปติดต่อการไฟฟ้าเพื่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามเงื่อนไขใหม่นี้ได้เลยค่ะก็เป็นข่าวดีเนาะคุณผู้ฟังทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยแจ้งเรื่องนะคะไปยังการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็กฟผ.ตั้งแต่วันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมรับปีใหม่สุดประทับใจเดือนกันยายนกันได้เลยนะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะข่าวดีรับช่วงปลายปีจริงๆเลยนะคะฟังจบแล้วเนาะใครที่รับฟังรายการอยู่นะคะก็อย่าลืมไปสกิดนะบอกต่อพ่อบ้านแม่บ้านข้างๆกันด้วยนะคะว่าเดือนหน้าค่าไฟก็จะมีการปรับลดลงต่อหน่วยแบบนี้แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังหลายคนที่อาจจะแบบค่าไฟเดือนเนี่ยเดือนที่ผ่านมานะคะก็อาจจะแบบว่าเจอราคาพอสมควรกำลังร้องกรี๊ดกำลังเครียดกันเลยเดือนหน้ามีการปรับลดค่าอันนั้นลงให้แล้วเนาะคุณผู้ฟังก็รอติดตามกันนะคะใครมีประสบการณ์อย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะเกี่ยวกับค่าไฟนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังมาต่อกันที่ข่าวภารกิจเป็นภารกิจสุดลุยเลยนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ฟังท่านนายกอนุทินนะคะได้ขับเครื่องบินส่วนตัวด้วยตัวเองเลยนะเพื่อเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1นะคะที่ฐานบินโคราชอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจังหวัดนครราชสีมานั่นเองก็อยู่ขอนแก่นแล้วก็เลยพูดขอนแก่นเลยคุณผู้ฟังที่นครราชสีมานะคะที่กองบิน1นะทันทีที่เครื่องบินของท่านนายกเนี่ยเข้าสู่พื้นที่กองบิน1ก็มีเครื่องบินขับไล่ F16 นะคะบินขึ้นขนาบข้างซึ่งเป็นการจำลองภารกิจฝึกบินอารักขาบุคคลสำคัญแบบสมจริงก่อนจะลงจอดอย่างปลอดภัยแล้วก็ขึ้นแท่นรับความเคารพจากทหารกองเกียรติยศโดยมี F16 นะคะบินผ่านต้อนรับอย่างสมเกียรติกลางท้องฟ้าด้วยนั่นเองค่ะทุกท่านลองไปหาภาพดูทางช่องทางออนไลน์นะก็สวยงามมากเลยนะคะและในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวมอบนโยบายสำคัญ5ด้านด้วยกันคุณผู้ฟังที่จะยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศและก็ความมั่นคงของประเทศในระยะยาวนะคะ

ก็จะประกอบไปด้วยด้านที่1คุณผู้ฟังคะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศก็คือจะมีการเตรียมจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศแล้วก็อากาศยานไร้คนขับติดอาวุธนะคะหรือว่าโดรนโจมตีนั่นแหละเพื่อเป็นเกมเชนเจอร์นะคะในการปฏิบัติการอนาคตควบคู่กับการส่งเสริมศักยภาพของคนไทยเพราะฉะนั้นขีดความสามารถทางอากาศของกองทัพอากาศของเราจะถูกพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนในอนาคตนะคะด้านที่2ก็คือกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงเป็นการขับเคลื่อนการลาดตระเวนอวกาศและผลักดันศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศค่ะก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปด้านที่3ค่ะก็คือการบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็คือทำให้ทางกองทัพอากาศเนี่ยพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนนะในยามวิกฤตค่ะด้านที่4นะคะก็คือการพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกำลังรบสนับสนุนแนวคิดนะคะวันทีมทัพไทยให้ทั้ง3เหล่าทัพนะคะปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อและด้านที่5ค่ะคุณผู้ฟังก็คือการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศผลักดันนะคะงานวิจัยและนวัตกรรมไทยโดยเฉพาะโดรนค่ะนำไปผลิตแล้วก็ใช้งานจริงสร้างผลิตภัณฑ์นะคะ Made in Thailand ยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะนอกจากนี้ท่านนายกนะคะยังเน้นย้ำนะเงื่อนไขสำคัญนะคะว่าการจัดหายุทธปกรณ์มูลค่าสูงจากต่างประเทศผู้จำหน่ายต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีลงทุนแล้วก็สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่ประเทศไทยด้วยเพื่อที่จะมีความคุ้มค่าในระยะยาวนะคะพร้อมกับขอบคุณกำลังพลทางกองทัพอากาศที่ร่วมกันพิทักษ์อธิปไตยของชาติไทยนั่นเองค่ะปิดท้ายภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะคะยังได้มีการเดินเยี่ยมชมนะคะยุทโธปกรณ์ต่างๆแล้วก็รับชมการสาธิตภารกิจทางอากาศจากเครื่องบิน F-16 จำนวน4เครื่องด้วยกันที่มาจำลองนะคะการโจมตีทางอากาศทั้งแบบ Air to Ground แล้วก็ Air to Air เลยรวมถึงสาธิตค้นหาแล้วก็ช่วยชีวิตในพื้นที่การรบอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าภารกิจวันนี้นะคุณผู้ฟังถือว่าสุดยอดแล้วก็เข้มข้นสุดๆไปเลยนะคะก็เป็นการยกระดับเนาะการเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนขีดความสามารถทางอากาศของกองทัพอากาศของเรากองทัพไทยของเราเนี่ยแหละเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในอนาคตเผื่อถ้ามีเหตุการณ์ความไม่สงบอะไรก็ถือว่าเราก็มีการเตรียมความพร้อมจะไม่มีการว่าทัพฟ้าของเราไม่พร้อมอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังแล้วนี่ก็เป็นในช่วงที่2นะที่ได้นำข่าวสารนะคะมาบอกกล่าวกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะพี่บนสวรรค์เนี่ยบอกว่าวันจันทร์ค่อยเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอเพลงเอาเป็นวันจันทร์นะครับ24คนอื่นเขาได้เข้ามาบ้างนะครับผมได้เลยค่ะขอบคุณพี่บนสวรรค์มากๆนะคะแต่ว่ายังรับฟังรายการอยู่นะยังมีข่าวสารเหลืออีก1ข่าวสารด้วยกันนะให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามร่วมกันในช่วงสุดท้ายนะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังก่อนที่จะกลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายยังมีข่าวสารให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ต้องมาเตือนภัยมิจฉาชีพแล้วก็สแกมเมอร์กันอย่างทุกๆวันเลยคุณผู้ฟังทุกครั้งเนี่ยจากรายการอาจจะพูดตลอดนะไม่อยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังรายการของไอซ์นะคะตกเป็นเหยื่อของทางมิจฉาชีพนะคะแต่ว่าช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วกันค่ะ

กลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะกับรายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสวทขอนแก่นFM 99.50 MHz นะคะยังอยู่กับ DJ RI นะช่วงท้ายรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านคะแน่นอนมาเตือนภัยออนไลน์กันนะคะเป็นวันนี้เป็นภัยใกล้ตัวนะช่วงนี้ใครที่กำลังมองหางานใหม่หรือว่าอยากที่จะโกอินเตอร์ไปขุดทองต่างประเทศนะฟังทางนี้ก่อนนะคุณผู้ฟังใครหางานช่วงนี้ถามจริงๆเลยนะว่าได้งานหรือว่าได้โอนกันคะเพราะว่าตอนนี้นะคะทางตำรวจไซเบอร์เขาฝากเตือนมาหนักมากเลยค่ะว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพนะคะระบาดหนักใน Facebook แล้วก็ LINE ค่ะคอยจ้องเล่นงานคนที่กำลังมองหางานต่างประเทศโดยอ้างว่าจะช่วยจัดหางานทำเอกสารให้เรียบร้อยนะคะดูโปรไฟล์ดีเลยล่ะดูน่าเชื่อถือสุดๆเลยล่ะแต่สุดท้ายค่ะหลอกให้เราโอนเงินจนหมดตัวเลยนะคะคุณผู้ฟังถึงเวลาแล้วมาค่ะมาเช็คกันหน่อยนะคะว่า6มุกเด็ดที่มิจฉาชีพเนี่ยที่เขาชอบใช้หลอกเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมุกแรกเลยคุณผู้ฟังอ้างว่ามีนายจ้างเนี่ยรองรับเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องลุ้นไม่ต้องไปรอลุ้นหน้างานเลยเตรียมพร้อมไว้ให้เราหมดแล้วมุกที่2ค่ะก็คือเรียกเก็บค่าดำเนินการถ้ายังไม่มั่นใจเนี่ยพอเขามาพูดถึงเรื่องเงินก่อนเลยเนี่ยโดยที่รายละเอียดต่างๆมันยังไม่เรียบร้อยเนี่ยให้เราเอะไว้ก่อนนะคะมุกที่3ค่ะก็คือเรียกเก็บค่าประกันวีซ่าเห็นไหมพอเรียกเก็บหลายๆอย่างแล้วเนี่ยคุณหวังมันจะพูดถึงแต่เรื่องเงินเรื่องเงินแล้วแหละมุกที่4นะคะก็คืออ้างว่าต้องโอนเงินเพื่อแสดงฐานะทางการเงินเห็นไหมพออันแรกเนี่ยอ้างแค่ว่ามีนายจ้างรองรับนะคะหลังจากนั้นมุกต่อมาเนี่ยพูดถึงเรื่องเงินล้วนๆเลยนะมุกที่5นะคะหลอกให้เราเนี่ยโอนเงินเพิ่มเรื่อยๆหลายๆรอบและมุกสุดท้ายชอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐทางที่ดีที่สุดนะคุณผู้ฟังให้เราเนี่ยลองติดต่อไปทางหน่วยงานภาครัฐนั้นจริงๆไม่ใช่มีเบอร์แปลกหรือว่าลายส่วนตัวแปลกๆเนี่ยทักเข้ามาแล้วอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็มาหลอกเราเก็บค่านู่นค่านี่ต่างๆเหมือนอันเนี้ยคุณผู้ฟังได้ดูในคลิปออนไลน์ไหมจะมีเหมือนแบบว่าเขาเปิดร้านเป็นร้านเสริมสวยเนาะอยู่ๆก็มีเจ้าหน้าที่ผู้ชายคนนึงซึ่งไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าเขาบอกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ปราบปลาอยู่มาเก็บค่าน้ำเนี่ยตอนกลางคืนตอนดึกๆตอนมืดๆแล้วด้วยอยู่ๆก็พูดแค่ว่าปราบปลาครับเก็บค่าน้ำ700กว่าบาทแล้วทีนี้ก็เหมือนแบบว่าอ้างด้วยขู่ด้วยว่าจะถ้าไม่จ่ายค่าน้ำเนี่ยจะตัดเลยอาจจะไม่ให้ใช้น้ำเลยอย่างเงี้ยพอเราฟังเนี่ยเราก็กลัวไงเนาะคุณผู้ฟังเราก็จะกลัวแล้วก็รีบจ่ายไปก็ต้องให้ระวังนะคุณผู้ฟังลองดูว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจริงหรือเปล่านะคะจำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะคุณผู้ฟังการที่เราเนี่ยจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศเนาะถ้าจะถูกต้องเลยเนี่ยต้องไม่เริ่มจากการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจกดสมัครหรือว่าโอนเงินเช็ค4ข้อนี้ให้ชัวร์ก่อนนะคะข้อแรกบริษัทนั้นเนี่ยได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานหรือยังให้เราสงสัยให้เราลองดูนะข้อนี้และ2ค่ะมีใบอนุญาตถูกต้องไหม3นะคะก็คือมีที่ตั้งสำนักงานแล้วก็เบอร์โทรที่ติดต่อได้จริงหรือเปล่าและข้อ4นะคะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแปลกๆเพิ่มเติมอีกไหมถ้าคิดจะไปทำงานเมืองนอกเนาะแบบปลอดภัย 100% เนี่ยแนะนำนะคุณผู้ฟังแนะนำให้ติดต่อผ่านทางกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานโดยตรงเลยจะดีที่สุดนะคะก็จะได้รับการคุ้มครองด้วยสามารถเช็คข้อมูลนะคะได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศเลยหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์นะ www.doe.go.th ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยเผลอไปแล้วแหละพลาดท่าและหรือว่าสงสัยว่าอาจจะโดนหลอกเข้าแล้วนะคะก็แจ้งความออนไลน์ได้เลยนะได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือโทรสายด่วนนะคะตำรวจไซเบอร์1441ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นความห่วงใยนะคะจากอายแล้วก็รายการแล้วก็รวมถึงสวทขอนแก่นยุคด้วยเนาะเขาบอกว่ายุคนี้นะคุณผู้ฟังสติมาสตังยังอยู่ครบนะคะก็เนี่ยแหละคุณผู้ฟังระวังกันด้วยนะคะเรื่องกับการทำธุรกรรมทางออนไลน์เนาะและตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้นะที่ไอได้นำมา
ฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ติดตามรายการฟังสบายบ่าย 2:00 นนะคะกับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะแล้วก็ทักทายขอบคุณทางออนไลน์ทุกท่านเลยนะคะที่วันนี้เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยร่วมกันเยอะเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไอก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะพบกันใหม่นะคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการฟังสบายบ่าย 2:00 นนะคะเวลา14 นาฬิกาจนถึง15 นาฬิกาโดยประมาณสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านด้วยค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกองทัพยกระดับเทคโนโลยีและขีดความสามารถด้านความมั่นคงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: อาวุธปืนยาเสพติดและบุคคลเสี่ยงที่อาจจะก่ออันตรายกับพี่น้องประชาชนหลังจากเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและเหตุยิงกันที่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจจุดสกัดบริเวณวงเวียนหนองสวงตำบลหนองสวงอำเภอขามทะเลสอและจุดตรวจบริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต5ตำบลด่านขุนทดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานายอนุพงศ์สุขสมมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าหลังจากเกิดเหตุความรุนแรงที่จังหวัดนนทบุรีและในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจึงได้มีการสั่งการเร่งด่วนให้ทุกอำเภอทั้ง32อำเภอตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องปรามการเกิดอาชญากรรมโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนยาเสพติดและบุคคลต้องสงสัยที่มีความเสี่ยงจะก่ออาชญากรรมในแต่ละพื้นที่โดยกำชับให้ทุกอำเภอปฏิบัติตามมาตรการเพื่อควบคุมอาวุธปืนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาของกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการไม่อนุมัติให้เปิดโครงการจัดซื้ออาวุธปืนสวัสดิการใหม่ทุกประเภทจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติครม.เปลี่ยนแปลงให้นายทะเบียนอาวุธปืนเร่งตรวจสอบจำนวนใบอนุญาตป.3ในพื้นที่หากพบว่ามีการออกใบอนุญาตแล้วแต่ยังไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและได้ทำการซื้ออาวุธปืนเป็นที่เรียบร้อยต้องนำอาวุธปืนมาดำเนินการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนภายใน30วันนับแต่วันที่ครม.มีมติหากพ้นกำหนดจะถือว่าอาวุธปืนดังกล่าวเป็นอาวุธปืนผิดกฎหมายทันทีนอกจากนี้ได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้าตรวจสอบยอดการจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของผู้ประกอบการทุกรายให้ตรงกับยอดใบอนุญาตป.3 หากข้อมูลไม่ตรงกันให้ดำเนินคดีความตามกฎหมายทันทีและเร่งดำเนินการกวาดล้างปืนเถื่อนขั้นเด็ดขาดทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการบูรณาการฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยความมั่นคงในพื้นที่เพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรมโดยเฉพาะการควบคุมอาวุธปืนยาเสพติดและการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ภัชรางพรพิญโย
1: ทีมข่าวสวทนครราชสีมารายงาน
2: ครับนั่นก็เป็นข่าวสารดีๆจากสวทนครราชสีมานะครับขอบคุณคุณภัชราพรพิญโยนะครับครับข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวจากสวทด่านสายนะครับโดยคุณวรพลหมูดสั่งนะครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องจังหวัดเลยยกระดับความพร้อมรับมืออุทกภัยพร้อมด้วยฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ TTX ประจำปี2569ครับ
3: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับชมรายการขัดข่าวเล่าเรื่องภาคอีสานตอนบนวันนี้สวทด่านซ้ายจังหวัดเลยจะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเลยกันครับจังหวัดเลยยกระดับความพร้อมรับมืออุทกภัยด้วยการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ TTX ประจำปี2569จังหวัดเลยโดยนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเดินหน้ายกระดับความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนโดยการจัดโครงการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเลยประจำปีงบประมาณ2569ในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะหรือ Table Top Exercise หรือ TTX เพื่อทดสอบระบบการบัญชาการการสื่อสารและการประสานงานของทุกภาคส่วนให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะหรือ TTX เป็นการจำลองสถานการณ์ภาพภัยพิบัติในห้องประชุมเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์และตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่กำหนดโดยไม่จำเป็นต้องนำกำลังคนหรืออุปกรณ์ออกไปปฏิบัติจริงแต่จะเน้นการทดสอบกระบวนการทำงานตั้งแต่การรับแจ้งเหตุการประเมินสถานการณ์การสั่งการการประสานงานการแจ้งเตือนประชาชนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปจนถึงการฟื้นฟูและแก้ไขสถานการณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มอบหมายให้จังหวัดจัดตั้งและฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้จะช่วยทดสอบความพร้อมในหลายด้านทั้งบุคลากรสถานที่ทรัพยากรระบบการสื่อสารการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานสิ่งสำคัญของการฝึกซ้อมไม่ได้อยู่เพียงแค่การทำตามแผนให้ครบถ้วน

0: เท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันค้นหาว่าหากเกิดเหตุการณ์จริงจังหวัดเลยมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดจุดใดเป็นจุดแข็งจุดใดเป็นจุดอ่อนและมีขั้นตอนใดที่อาจเกิดความล่าช้าหรือมีปัญหาในการปฏิบัติงานข้อมูลที่ได้จากการฝึกซ้อมจะถูกนำไปใช้ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพพื้นที่ของจังหวัดเลยรวมถึงจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานมาตรฐานหรือ SOP ให้มีความชัดเจนเป็นเอกภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริงเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นการจำลองสถานการณ์จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฝึกได้ร่วมกันวิเคราะห์ว่าเมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่แต่ละหน่วยงานต้องดำเนินการอย่างไรใครมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนใดต้องรายงานข้อมูลไปยังหน่วยงานใดและจะประสานกำลังหรือทรัพยากรเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไรหัวใจสำคัญอีกประการหนึ่งคือเรื่องการสื่อสารเพราะในภาวะฉุกเฉินข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วมีความสำคัญมากทั้งการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบการสื่อสารระหว่างหน่วยงานและการส่งต่อข้อมูลสถานการณ์ไปยังผู้มีอำนาจตัดสินใจหากระบบการสื่อสารมีความชัดเจนก็จะช่วยลดความสับสนและทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจังหวัดเลยเป็นพื้นที่ที่มีทั้งพื้นที่ภูเขาที่ราบและลำน้ำหลายสายเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องจึงอาจมีความเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในบางพื้นที่การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าจึงถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะการรับมือภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพไม่ได้เริ่มต้นเมื่อเกิดเหตุแล้วแต่ต้องเริ่มตั้งแต่การวางแผนการซักซ้อมและการเตรียมบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมเพราะเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นจริงทุกนาทีมีความหมายและความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในวันนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการลดความสูญเสียและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดเลยให้ผ่านพ้นสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัยนายวรพลหมดช่างสวทด่านซ้ายจังหวัดเลยกรมประชาสัมพันธ์รายงาน
1: ขอบคุณคุณวรพลหมดช่างผู้สื่อข่าวสวทด่านซ้ายนะคะในช่วงท้ายนี้ค่ะขอประชาสัมพันธ์จากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวงนะคะโดยท่านพงกรกำแหงผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวงประชาสัมพันธ์ถึงเรื่องของการพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงนะคะเนื่องจากช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ด้านบนเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยหลวงทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างจำนวนมากนะคะทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวงจึงจำเป็นที่จะต้องทำการพร่องน้ำออกจากอ่างโดยจะเริ่มพร่องน้ำลงสู่ลำห้วยหลวงวันนี้ค่ะ14สิงหาคมไปจนถึงวันที่18สิงหาคม2569เพื่อให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ว่าไม่ได้ปล่อยแบบรุนแรงเกินไปจนน้ำท่วมเนาะแต่ก็ขอให้เกษตรกรในพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำน้ำห้วยหลวงลำห้วยสาขาทราบถึงการพร่องน้ำในครั้งนี้อาจจะทำให้มีระดับน้ำสูงขึ้นบ้างแหละแต่ว่าไม่ถึงกับทำให้ประชาชนหรือเกษตรกรเดือดร้อนนะคะสำหรับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะจะพบกับท่านทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์15:10 น.ถึง16:00 น.วันนี้สวทอุดรธานี FM 93.75 MHz เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะคะเราจะทิ้งท้ายกันที่เรื่องราวของ Miss UniverseThailand 2026ซึ่งมาเก็บตัวที่จังหวัดอุดรธานีวันที่9-16สิงหาคมและก็มีการไปเยือนคำชะโนดด้วยนะคะเราจะทิ้งท้ายที่คลิปของ Miss Universe Thailand 2026ที่ได้ไปทำกิจกรรมที่คำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีสำหรับวันนี้ค่ะทีมงานสวทอุดรธานีนะคะทั้งผอ.ทีมช่างแล้วก็ผู้ดำเนินรายการดิฉันกระต่ายชาลิสาชมพูราษฎร์และคุณปราโมทย์ถิ่นวิจารณ์ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังทุกการติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ราบเรียนนะครับท่านสุริยนต์ดอนสมกิจท่านนายอำเภอบ้านดุงประธานคณะกรรมการบริหารคำชะโนดนะครับคุณวัฒน์อิสระไกรศีลและคณะผู้ประกวด Miss Universe Thailand 2026ท่านครับและขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่พิธีรำบวงสรวงนะครับแด่พ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปฐุมมานะครับณวังนาคินคำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับในช่วงนี้ครับกระผมขอเรียนเชิญครับท่านสุริยนต์ดอนสมกิจครับท่านนายอำเภอบ้านดุงประธานคณะกรรมการบริหารคำชะโนดให้เกียรติในการกล่าวต้อนรับเรียนเชิญท่านครับ
1: เรียนคุณพระวัฒน์ไตรศรีครับประธานกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์และผู้ที่เข้าประกวดทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดครับคำชะโนดแห่งนี้เป็นโอกาสต้อนรับผู้ที่เข้าประกวดและก็สื่อมวลชนพี่น้องที่มาเที่ยวมาเยี่ยมชมวันนี้ครับคำชะโนดแห่งนี้นะครับเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของพญานาคคำนี้จะขอความร่วมมือท่านในโอกาสที่ไปประกวดเวทีต่างๆจะให้ประชาพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องชาติได้มาเที่ยวที่คำชะโนดคำชะโนดจะถือว่าต้องกลับมาแก้บนกับโดยการบวงสรวงตรงนี้นะครับท่านจะได้ตามความที่ท่านปรารถนานะครับขอทุกท่านได้มีความสุขกับการมาเที่ยวมาไหว้ปู่ที่ตัวย่าที่ตัวมาในวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ
2: เมืองอุดรถิ่นทองถิ่นท่องเที่ยวถิ่นยึดเดี่ยวถิ่นความรักถิ่นศักดิ์ศรีคำชะโนดแดนนาคาบารมีมอบพรที่ผู้ศรัทธามุ่งมาไกลกราบพ่อปู่ศรีสุทโธมโนนุษย์ลูกขอพบอนาคตอันสดใสเกียรติลาภยศรุ่งเรืองเฟื่องวิไลมอบโชคชัยให้ทุกท่านนิรันดร์ทุกองค์ญาณบารมีพ่อปู่ศรีสุทโธมายาศรีปฐุมาผู้ทรงอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์มิทิพยะจักสุโสตอันประเสริฐเทพนาคาผู้ล้ำเลิศลูกหลานขออาราธนาญาณบารมีองค์พ่อปู่ศรีสุทโธญาณบารมีองค์จายาศรีปฐุมมาญาณบารมีพญานาคราชทุกเหล่าทุกประตูผู้มีความศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดเสด็จมาประทับองค์ใบศรีบัลลังก์พญานาคเก้าเสียรเจ็ดองค์องค์ใบศรีบุญนาคบาททั้งซ้ายและขวาขึ้นสักการะบรรณาการและได้โปรดเมตตาประทานพรอันศักดิ์สิทธิ์ให้กับลูกหลานในนามกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คณะผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2026โดยคุณนวัฒน์อิสระไกรศีลณบัดนี้ด้วยเธอ

ุทธบูชามหาเจวันโตธรรมบูชามหาปัญญวันโตสังฆบูชามหาโภควโหติโลกนาถังอภิปูชยามะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการ7จังหวัดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงเน้นย้ำการสื่อสารเร็วถูกต้องและเข้าถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยปวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการ7จังหวัดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงเน้นย้ำการสื่อสารเร็วถูกต้องและเข้าถึง
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานเกี่ยวข้องจาก7จังหวัดได้แก่นครพนมเลยหนองคายบึงกาฬมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีหน้าสารกลางจังหวัดนครพนมเพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์และข้อจำกัดในพื้นที่ไปวางแนวทางสนับสนุนการทำงานอย่างตรงจุดและบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักรู้ก่อนเตรียมก่อนช่วยทันทีพร้อมกำชับเรื่องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในภาวะวิกฤตต้องเร็วถูกต้องและเข้าถึงในทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อป้องกันความสับสนจากข่าวลือโดยเฉพาะระบบประปาต้องแจ้งสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนทราบอย่างรวดเร็วและเน้นย้ำว่าน้ำลดงานต้องจบโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานลงพื้นที่ฟื้นฟูเพื่อคืนสภาพความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการประตูระบายน้ำคลองอัฐสิทธิ์จังหวัดเพชรบุรีเพื่อเสริมความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและภัยแล้ง
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดโครงการประตูระบายน้ำคลองอัฐสิทธิ์บริเวณประตูระบายน้ำคลองอัฐสิทธิ์ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอเมืองเพชรบุรีเพื่อเปิดใช้งานประตูระบายน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเชิงรุกโดยมุ่งแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ทั้งการป้องกันน้ำท่วมการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าแล้งการป้องกันปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนพึ่งพาภาคการเกษตรเป็นหลักจำเป็นต้องมีน้ำต้นทุนที่เพียงพอ และระบบควบคุมการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพดังนั้นการบริหารจัดการน้ำต้องดูแลทั้งช่วงน้ำมากและช่วงน้ำแล้งต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำชับสถานศึกษาทั่วประเทศคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยรับมือพฤติกรรมเรียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรง
10: นายยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีเกิดพฤติกรรมเรียนแบบที่การส่งข้อความข่มขู่ใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาหลายแห่งว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีออกประกาศให้สถานศึกษาทั้งโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดโรงเรียนในกลุ่มกระทรวงมหาดไทยโรงเรียนในกลุ่มกระทรวงกลาโหมและในกลุ่มของกระทรวงอว.มีเอกสารกำชับให้ผู้อำนวยการสถานศึกษารวมถึงมหาวิทยาลัยประสานงานทุกช่องทางเพื่อสื่อสารเรื่องนี้อย่างชัดเจนขณะที่หน่วยงานด้านการศึกษาจะดูแลบุคลากรที่อยู่ภายในสถานศึกษาโดยได้กำชับให้นักเรียนครูและบุคลากรดูแลซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิดสำหรับมาตรการตรวจค้นอาวุธและบุคคลที่จะเข้าไปภายในสถานศึกษาช่วงนี้จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับพิจารณามาตรการที่เหมาะสมสำหรับการดูแลความปลอดภัยในระยะต่อไปผลิตมาตรการสาธารณสุขรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: SM 995สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองได้วางและจะทำผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นโดยจะเริ่มปิดประกาศแผนผังพร้อมข้อกำหนดตั้งแต่วันที่11สิงหาคมจนถึงวันที่25สิงหาคม2569ณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นและที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมจึงขอเชิญชวนผู้สนใจไปตรวจสอบแผนผังพร้อมข้อกำหนดและเข้าร่วมการประชุมในวันที่26สิงหาคม2569เวลา 9:30 นณห้องประชุมออร์กิดบอลลูม1ชั้น2โรงแรมเดอะเฮอริเทจแกรนด์ขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นซึ่งประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือไว้เพื่อให้มีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยส่งไปที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมจนถึงวันที่11กันยายน2569
2: กรมโยธาธิการและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบานไพพื้นที่อำเภอบานไพจังหวัดขอนแก่น
3: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสร็จร่างผังเมืองครั้งที่1
2: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องภาวะพิรมโรงแรมหินภาวะอำเภอบานไพจังหวัดขอนแก่น
3: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 นเทียงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 บ่าย 0 นถึง 4:00 นผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล่านเทศบาลตำบลแค่นเหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองน้ำใสอบต.ป้าปอ
2: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 นเทียง
3: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไพเทศบาลตำบลในเมืองอบต.คุณเล็กอบต.บันไพอบต.หัวหนองและอบต.เมืองเทียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่มองนี้สำนักงานโยธาธิการในผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
2: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบันไพจังหวัดขอนแก่นร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบันไพอย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
4: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
5: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
4: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
6: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น

ายการสวัสดีขอนแก่นค่ะพบเจอกันกับเดย่าค่ะกับรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์16 นาฬิกาไปจนถึง16:30 นาทีทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz และช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ที่กำลัง Facebook ไลฟ์สดๆอยู่ในขณะนี้นะคะกับการทักทายกันกับงานเพลงสั่งได้สั่งแล้วที่เขาบอกว่าแปลเป็นภาษากลางก็คือเกลียดได้ก็เกลียดแล้วแหละนะคะงานเพลงกับของคุณต่ายอรทัยนั่นเองนำมาทักทายกันค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะว่ากันด้วยเรื่องราวของการเชิญชวนนักที่ชื่นชอบการดูหนังค่ะในการสัมผัสกับเรื่องราวความรักอันงดงามในภาพยนตร์รักโรแมนติกHer in Frame ค่ะเธอในภาพนั้น 22-23 สิงหาคมนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางกระทรวงพลังงานค่ะร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะคะและบริษัทบอสแคสไทยเทลิวิชั่นจำกัดค่ะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความทรงจำและพรหมลิขิตค่ะผ่านภาพยนตร์โรแมนติกดราม่าแฟนตาซี Her in Frame เธอในภาพนั้นซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดทุกความรู้สึกผ่านภาพถ่ายที่บันทึกความทรงจำเหนือการเวลาซึ่งก็นับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะที่กฟผ.ร่วมสร้างเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองค่ะโดยความพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็คือการได้ของคุณคือได้คุณต่อธนภพลีรัตนขจรค่ะและลีน่าละนินาชูเอสนะคะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของความรักที่อบอุ่นลึกซึ้งและเต็มไปด้วยความหวังผ่านตัวละครตะวันและมินตราค่ะที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยค่อยๆเดินทางไปพร้อมกับความทรงจำความผูกพันและความหมายของการรอคอยพร้อมกับการสอดแทรกเล่าเรื่องความงดงามของเขื่อนศิริกิติ์และบ้านห้วยต้าหมู่บ้านเล็กๆซึ่งบ้านห้วยต้านี่ค่ะเป็นหมู่บ้านเล็กๆเหนือเขื่อนที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จไปถึง11 ครั้งนั่นเองเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมออกเดินทางไปกับเรื่องราวซึ่งจะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์โดยนะคะฉาย4 จังหวัดด้วยการรวมจำนวน10 รอบพิเศษฉายในวันเสาร์ที่22และวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569ค่ะวันละ1 รอบฉายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทุกที่นั่งนะคะมีจังหวัดไหนบ้างมีฉายที่กรุงเทพมหานครที่โรงภาพยนตร์พารากอนซินีเพล็กซ์เมเจอร์รัชโยธินนะคะรอบฉายบ่ายโมงส่วนที่เชียงใหม่ค่ะฉายที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ในรอบบ่ายโมงและที่จังหวัดขอนแก่นบ้านเราค่ะโดยภาพยนตร์รักโรแมนติก Her in Frame เธอในภาพนั้นฉายที่จังหวัดขอนแก่นที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์โลตัสขอนแก่นประตูน้ำนะคะโรงภาพยนตร์3ในรอบบ่ายโมงเปิดจองแล้วนะคะส่วนที่สงขลาหาดใหญ่ซินีเพล็กซ์ค่ะโรงภาพยนตร์ที่6ในรอบบ่ายโมงเปิดจองเช่นเดียวกันท่านที่สนใจอยากจะจองตั๋วชมภาพยนตร์รักโรแมนติกHer in Frame เธอในภาพนั้น 22-23 สิงหาคมนี้นะคะสามารถกดจองตั๋วได้แล้ววันนี้ทางทิกเก็ตเมลอน www.ticketmelon.com นะคะหรือสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage กฟผ.จุดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและ Facebook Broadcast ไทยเทลิวิชั่นนั่นเองกับเรื่องราวของการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์รักโรแมนติก Her in Frame เธอในภาพนั้นฉายในวันที่22-23สิงหาคมนี้นะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Broadcast Thai Television หรือ Facebook
กฟผ.จุดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะนั่นคือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะในช่วงเวลาของรายการสวัสดีขอนแก่นกับวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ตอนนี้ 16:22 นาทีอยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าค่ะเรามาพักฟังเพลงนี้กันดีกว่าธาตุมนต์คนดีของคุณกุ้งค่ะ

เดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการสวัสดีขอนแก่นแล้วค่ะกับวันนี้นะคะพบกันยามเย็นๆกับช่วงนี้ค่ะที่ขอนแก่นตอนนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะแต่ละพื้นที่บรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างยังไงก็ทักทายกันมาได้ทาง Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะทิ้งท้ายกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะว่ากันที่เรื่องราวของการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจะทำร่างผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจะทำร่างผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่19ไปจนถึง20สิงหาคม2569ที่ห้องภาวาพิรมโรงแรมอินภาวาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะโดยกลุ่มที่1ในวันที่19สิงหาคมนี้ในช่วงเช้านะคะประกอบไปด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะส่วนกลุ่มที่2ค่ะวันที่19สิงหาคมนี้ในช่วงบ่ายจะเป็นกลุ่มของผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านลานเทศบาลตำบลแคนเหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองน้ำใสและอบต.ป่าปอค่ะและกลุ่มที่3นะคะในวันที่20สิงหาคม2569ในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 9:00 น.ไปจนถึงเที่ยงค่ะเป็นกลุ่มของผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่เทศบาลตำบลในเมืองอบต.ภูเหล็กอบต.บ้านไผ่อบต.หัวหนองและอบต.เมืองเฟียนั่นเองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะไปร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบ้านไผ่กันค่ะกับการร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจะทำร่างผังเมืองรวมอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น19ถึง20สิงหาคมนี้นะคะที่โรงแรมอินภาวาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนค่ะที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 16:00 นโดยประมาณไปจนถึง 16:30 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะวันนี้เลย่าขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาค

0: พระองค์เพื่อแสดงถึงความเป็นไทยพร้อมทั้งได้เกิดพระราชดำริว่าประเทศไทยยังไม่มีชุดประจำชาติสำหรับสตรีอย่างเช่นชุดกิโมโนของชาวญี่ปุ่นชุดสารีของชาวอินเดียจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสนองพระโอษฐ์ช่างตัดเสื้อและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ค้นคว้าเรื่องการแต่งกายของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อทรงเลือกแบบมาเป็นฉลองพระองค์ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปยุโรปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับยกย่องพระเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั้งชาติฝรั่งเศสและอิตาลีว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกทำให้ชุดไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกปีพุทธศักราช2507สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชวินิจฉัยเลือกแบบชุดไทย8ชุดและพระราชทานชื่อชุดไทยแต่ละชุดโดยได้แนวคิดจากชื่อพระตำหนักและพระที่นั่งต่างๆประกอบด้วยไทยเรือนต้นไทยจิตรดาไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานไทยจักรีไทยดุสิตไทยจักรพรรดิและไทยศิวาลัยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมซึ่งได้พระราชทานให้สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติแสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมการทอผ้าไทยซึ่งใช้ตัดเย็บชุดไทยช่วยกระจายรายได้สู่ราษฎรทางหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใช้ฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆและงานพระราชพิธีเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้คนไทยนิยมการแต่งกายด้วยชุดไทยโดยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารประชาชนที่ตามเสด็จต่างนิยมใช้ชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันสตรีไทยสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อความสง่างามอย่างไทยในงานรัฐพิธีงานพิธีสำคัญงานประเพณีไทยรวมถึงงานมงคลสมรสส่วนชุดไทยของบุรุษได้พระราชทานแบบเสื้อตามแบบฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้ในบางโอกาสและรู้จักกันต่อมาว่าชุดพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณหอราษฎรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังโดยพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยอันจะสร้างแรงบันดาลใจแก่นักออกแบบเสื้อผ้าและผู้สนใจได้คิดประดิษฐ์ชุดไทยประยุกต์ที่มีรูปแบบแตกต่างอย่างสวยงามตลอดจนเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์การแต่งกายของคนไทย
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยในการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนตั้งต้นสำหรับโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งจังหวัดตรังเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้ดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อปวงชนชาวไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทยที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจึงเป็นจุดกำเนิดของโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งสำนักงานปปส.จึงได้นำพระราชทรัพย์ดัง

็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีบรรพีหลวงนะครับท่านได้มองเห็นนะครับถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับวันนี้ในส่วนของจังหวัดตรังนะครับท่านทรงปลดสว่างวงนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านได้ให้แนวคิดนะครับในแนวปฏิบัติให้กับกองทุนเนี่ยได้สมทบนะครับในเงินทุนไม่ว่าจะเป็นทุนปัญญาหรือทุนศรัทธานะครับตามที่สมเด็จพระเป็นปีได้ให้ทุนประเดิมมากองทุนละ 8,000 บาทวันนี้จังหวัดตรังเนี่ยมันสามารถที่จะนำเงินนะครับมาต่อยอดแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่ากองทุนที่เรามาดำเนินการเนี่ยมันเป็นแบบอย่างนะครับแล้วก็สิ่งที่บอกให้ทุกคนได้รับทราบก็คือการประกวดนะครับวันนี้เรามีหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดรองชนะเลิศระดับจังหวัดซึ่งมันมีจุดแข็งแล้วก็สามารถที่จะบอกทุกคนได้นะครับว่าจังหวัดตรังความแข็งจุดแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาให้คนที่หลงผิดนะครับได้มีอาชีพได้มีงานทำกลับคืนสู่คนดีของสังคมนะครับไม่เป็นภาระกับใครผมยกตัวอย่างเช่นปีนี้นะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกลางนะครับหมู่ที่สองตำบลควนเมาอำเภอรัศดาจังหวัดตรังอันนี้เป็นรางวัลชนะเลิศปี69นะครับเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีจุดแข็งมากนะครับท่านปีชาเหมาะเจริญท่านนายอำเภอท่านได้ให้แนวคิดนะครับได้ให้คนในหมู่บ้านได้เป็นสมาชิกนะครับกับกองทุนแม่ของแผ่นดินครบ 100% แล้วก็มีการบริหารจัดการก็คือสามารถที่จะหาเงินมาสมทบเขาเรียกว่าเป็นการสมทบในแต่ละเดือนนะครับเข้ามาได้เป็นประจำทุกเดือนเลยฉะนั้นวันนี้ครับสิ่งที่เป็นเงินทุนก้อนหนึ่งจาก 8,000 วันนี้ก็มีเงินอยู่ในบัญชีถึง 37,000 บาทก็สามารถที่จะเอามาบริหารจัดการสิ่งที่เห็นภาพชัดมีน้องคนหนึ่งหลงผิดนะครับชื่อสมพงษ์แท้โอนะครับแล้วก็ได้กลับตัวกลับใจนะครับแล้ววันนี้ครับน้องก็ได้มาเป็นนักการตันโรงของโรงเรียนควนเมาถือว่าเป็นไอไลท์เพื่อต้องการที่จะให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นเป็นแบบอย่างว่าวันนี้น้องก็ลงผิดไปวันนี้ก็กลับตัวเป็นคนดีก็สามารถที่จะมีอาชีพนะครับมีงานทำที่เป็นหลักแหล่งนะครับฉะนั้นจุดแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดินของบ้านกลางเนี่ยเขาสามารถที่จะบริหารชุมชนของเขาได้โดยเพราะองค์คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับตำรวจชุมชนหรือชรบนะครับมาดูแลปกป้องไม่ให้ยาเสพติดเข้ามามีในหมู่บ้านเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ครับเขาจะร่วมทุกอย่างเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทูบีและเมื่อวันเขาจะร่วมกันในเรื่องของการจัดหาถุงยังชีพมาแจกให้กับครัวเรือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาจะมอบทุนการศึกษาให้ปีละ 1,500 บาทให้กับเด็กที่ครอบครัวไปหลงผิดนะครับทุนละ500บาทก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ชุมชนนี้เขาสามารถดำเนินการได้ก็ถือว่าประกวดรอบนี้เขาได้รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดนะครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับได้รางวัลรองชนะเลิศระดับหนึ่งคือบ้านบ้าวีนะครับซึ่งเป็นของอำเภออาจสำราญนะครับท่านนายอำเภอประมุขเหมือนจิตนะครับท่านได้ให้แนวคิดถึงแม้ว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับแต่วันนี้การระดมเงินทุนนะครับจาก 8,000 บาทวันนี้ก็มีเงินอยู่ถึง 44,885 บาทนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการนะครับให้กับคนในหมู่บ้านนะครับได้ร่วมการสมทบเป็นเงินทุนศรัทธานะครับอันนี้ก็เป็นการวางกระปุกไว้นะครับใครศรัทธายังไงก็เอามาใส่ไว้เพื่อสมทบเป็นเงิน1ก้อนด้วยนะครับสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจก็คือมีน้องที่หลงผิดนะครับแล้วก็ทางปปส.ภาค9เนี่ยได้สมทบเอิญมา 20,000 บาทเพื่อต้องการที่จะมาซื้ออุปกรณ์ในการตัดหญ้าในสวนปาล์มนะครับในอุปกรณ์ในการรับจ้างไปแต่งปาล์มนะครับก็ถือว่านี่เป็นการสร้างจุดแข็งในเรื่องของการให้คนในชุมชนนะครับที่หลงผิดได้มีอาชีพแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาจะมีการขยายผลให้เยาวชนเนี่ยได้เข้าร่วมในโครงการทูบีในเมื่อวันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากนำเรียนนะครับว่าบ้านบ่าวหวีก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งครับเป็นที่หนึ่ง

0: รางวัลชนะเลิศปี68นะครับก็คือบ้านท่าด่านหมู่ที่10ตำบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตาขาวนะครับอันนี้จุดแข็งก็คือเขาสามารถที่จะเอาเยาวชนที่หลงผิดเนี่ยเข้าสู่การบำบัดนะครับแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ทุกคนสามารถมาเรียนรู้กระบวนการของคุณแม่ของแผ่นดินได้ทั้งระบบนะครับแล้วก็มีเด็กที่หลงผิดทางปปส.ภาค9ก็สนับสนุนให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีอาชีพหลังจากที่กลับตัวกลับใจผ่านการบำบัดแล้วเนี่ยมีอาชีพเลี้ยงไก่บ้างมีอาชีพในเรื่องของการไปตำนานกับผู้ใหญ่บ้านอันนี้ถึง7รายนะครับเพราะผู้ใหญ่บ้านก็มีอาชีพในเรื่องของการรับเหมาเขาพาเด็กๆเหล่านี้ครับเข้าไปตำนานด้วยแล้วก็มีกลุ่มพ่อเอ็ดอีก2รายนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าการดำเนินการที่ผมเห็นภาพชัดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระปันปีหลวงท่านได้เห็นความสำคัญของเงินน้อยนิดที่ท่านบอกว่าเงินแค่ 8,000 บาทแต่วันนี้มันเป็นความมากมายมันเป็นความอลังการของชุมชนที่มองว่าเงินนี้เป็นเงินของแม่เงินนี้เราจะไม่ใช้จ่ายเงินนี้เราเอามาเป็นทุนตั้งต้นแต่เราพยายามที่จะหาเงินมาสมทบเพื่อต้องการที่จะขับเคลื่อน10ขั้นตอนของกระบวนการของคุณแม่ของแผ่นดินฉะนั้นจังหวัดตรังนะครับภายใต้การนำของท่านผู้ว่าทรงกลดสว่างวงศ์มอบทุกอย่างนะครับในเรื่องของการให้แนวทางที่พัฒนาชุมชนลงไปช่วยเหลือตามกรอบแนวทางเรามีประธานเครือข่ายพระเก้าผู้ใหญ่สวัสดิ์ขุนนุ้ยนะครับได้เป็นที่ปรึกษาให้เป็นอย่างดีฉะนั้นความสำเร็จของกองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดตรังผมถือว่าวันนี้เราเป็นแบบอย่างให้กับจุดอื่นดูเป็นแบบอย่างได้ครับคือทุกปีเนี่ยเราจะมีกองทุนต้นกล้าของแผ่นดินนะครับปี69เนี่ยเรามีต้นกล้าอีก10กองทุนนะครับในส่วนที่เป็นต้นกล้าที่เราจะต้องขึ้นไปรับงบที่กรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ก็ท่านผู้ว่าทรงกฎก็จะนำคณะขึ้นไปรับนะครับแล้วก็เราก็จะมีการนำมาในหมู่บ้านมีการระดมเงินมีการหาเงินเข้ามาสมทบก็เหมือนกับกองทุนที่ผมนำเรียนเบื้องต้นนะครับเราจะทำกันแบบนี้จริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมว่าผมอินกับกองทุนแม่ของแผ่นดินมากผมมองว่าเงินนิดเดียวสามารถแก้ปัญหาให้กับชุมชนสามารถแก้ปัญหาให้กับหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีนะครับผมว่าในส่วนที่ผมเห็นมาในความสำเร็จเนี่ยมันพระองค์ท่านเนี่ยเพียงแต่สะกิดหรอกครับแต่คนที่มากับเคลื่อนคือผู้นำวันนี้ในเมื่อท่านตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาถึงนายอำเภอลงมาถึงผู้นำกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญทั้งหมดสถานการศึกษาเราเลยแก้ปัญหาลักษณะแบบนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าทุกคนให้ความสำคัญและทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็พยายามหาวิธีการนะครับเอาคนหลงผิดมาปรับทัศนคติใหม่หรืออาชีพให้กับคนคืนคนดีสู่สังคมแล้วเนี่ยกองทุนแม่ของแผ่นดินผมว่าเป็นกองทุนที่สุดยอดซึ่งใช้เงินไม่มากแต่เป็นแนวคิดที่มหาศาลของพระองค์ท่านครับพระปันปีหลวงเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับในการที่จะมองเห็นถึงปัญหาวันนี้ปัญหายาเสพติดพูดตรงไหนทุกคนก็พูดเรื่องนี้ว่าเป็นปัญหายาเสพติดแต่พระองค์ท่านไม่ย่อท้อพระองค์ท่านเพียงแต่มอบเงินมา1ก้อนแต่มันเป็นการตะกิดใจคนทั้งแผ่นดินนะครับฉะนั้นวันนี้ครับเงินก้อนเล็กแต่การรวมพลังของคนในหมู่บ้านชุมชนมันมีมหาศาลฉะนั้นถ้าเราช่วยกันโดยใช้กองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะมันสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงฉะนั้นวันนี้ครับผมนำเรียนผ่านรายการนะครับว่าเงินกองทุนแม่เป็นเงินที่ศักดิ์สิทธิ์มากฉะนั้นมันสามารถที่จะเอามาแก้ปัญหาในเรื่องของยาเสพติดได้เป็นอย่างดีครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะมาที่เรื่องราวของหนุ่มชาวตรังผู้ทำผ้าปะเต๊ย้อมโคลนทะเลปักลูกปัดและเพ้นลายผ้ารูปพยูนและดอกสีตรังที่ยังคงยืนยันในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการสืบสานและส่งต่อวิชาความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจนะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานที่วั
1: องมรกตเลขที่172/9หมู่ที่1ตำบลบ่อหินอำเภอสิเกาจังหวัดตรังซึ่งเป็นบ้านของนายฤทธิพงศ์ฤทธิ์ท้วมซึ่งเรียนจบเพาะช่างและชอบด้านงานศิลปะจึงผันตัวมาเป็นครูสอนศิลปะตั้งแต่ปี2536โดยได้นำผ้าปะเต๊ะที่วางขายในท้องตลาดราคาผืนละไม่กี่บาทมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนำมาปักลูกปัดสอดดิ้นเงินดิ้นทองและลงสีกากเพชรจนกลายเป็นผ้าปะเต๊ะยกดอกลายนูนที่สวยเด่นสง่างามขายราคาตั้งแต่ผืนละ 1,000 ถึง 5,000 บาทซึ่งใช้เวลาทำนานประมาณ 3-4 วันที่สำคัญคือแต่ละผืนจะมีลวดลายที่ไม่ซ้ำแบบกันทำให้มีเพียงชิ้นเดียวในโลกที่สวมใส่แล้วไม่ซ้ำกับใครโดยในปี2560นายฤทธิพงศ์ฤทธิ์ท้วมได้เกิดไอเดียนำผ้าบาติกผ้าฝ้ายและผ้าไหมมาหมักโคลนทะเลเป็นรายแรกในจังหวัดตรังหลังจากที่ได้เห็นตัวอย่างการหมักผ้าด้วยโคลนในลำคลองจากแถบภาคเหนือภาคอีสานจึงนำมาประยุกต์ใช้กับโคลนทะเลใกล้บ้านปรากฏว่าได้ผลดีเกินคาดเพราะได้สีสวยและความเข้มของเกลือทะเลช่วยทำให้ผ้านิ่มไม่แข็งกระด้างสีไม่ตกสวยทนทุกผลิตภัณฑ์เช่นหมวกกระเป๋าผ้าคลุมไหล่เสื้อกระโปรงและกางเกงจนได้รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลเพชรอันดามันในปี2561จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดตรังในปี2562โดยได้ต่อยอดทำเสื้อผ้าสำเร็จรูปผ้าบ้าบ๋ายะยาผ้าพื้นเมืองของภาคใต้ออกจำหน่ายด้วยโดยทุกชิ้นงานมีให้เลือกหลากหลายสีสันหลังจากที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างมากและยืนยันที่จะนำพระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาสอนต่อให้กับชาวบ้านผู้ที่สนใจเพื่อให้วัฒนธรรมการทำผ้าพื้นเมืองคงอยู่ต่อไป
3: เนื่องจากที่พระปิ่นหลวงได้สิ้นพระชนม์ครับผมก็ถือว่าเป็นลูกของเป็นลูกเขาเรียกว่าลูกของพระปิ่นหลวงคนหนึ่งที่ได้มีการสืบสารเรื่องผ้ามานะครับเพราะว่าผมได้มีการรับรางวัลของครูช่างศิลป์แห่งแผ่นดินในโครงการศิลปาชีพระหว่างประเทศซึ่งเป็นการที่พระปิ่นหลวงได้มีการส่งเสริมศิลปาชีพมาตั้งแต่ต้นนะครับผมก็มีความซาบซึ้งในพระกรุณาก็เลยมีความคิดว่าอยากให้หลายๆคนที่อยากจะร่วมกันไว้อะไรครับก็เลยเก็บภาพผืนนี้ไว้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับเป็นผ้าปะเต๊ะที่เก็บไว้เมื่อ10กว่าปีแล้วได้นำมาเอาสีขาวเพชรเพ้นลงไปเพื่อให้เกิดเป็นผ้าชิ้นที่มีคุณสมบัติที่เขาเรียกว่าเป็นชิ้นเดียวในโลกเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ผ่านการหมักโคลนนะครับข้างหลังก็เส้นมันจะไม่ค่อยขาวแล้วครับปกติจะเป็นเส้นขาวชิ้นนี้นะครับผมตั้งใจที่จะทำขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นน่ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะเก็บผ้าผืนนี้ไว้เยอะเพราะว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะได้มีการอบรมทำผ้าผืนนี้ไปชุดนึงตอนท่านที่ท่านในหลวงราชการที่9ได้ขึ้นประชวรไปได้มีการอบรมผ้าผืนนี้แต่ว่าด้วยบังเอิญที่ว่าผ้าชิ้นนี้เค้าทำมาในกรณีพิเศษช่วงระหว่างไว้ทุกเท่านั้นแต่ตอนหลังไม่มีขายผมก็เลยเก็บเอาไว้แค่ผืนเดียวก็เสียดายเหมือนกันก็เลยเอามาทำเป็นผ้าที่มีความสวยงามชิ้นนี้ก็การสืบสารเรื่องของวัฒนธรรมผ้าไทยที่ท่านพระพันปีหลวงได้มีการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ทำไว้เนี่ยผมก็ได้นำปณิธานตรงนี้แหละครับมาสอนต่อให้กับชาวบ้านเพราะว่าไอ้ชาวบ้านได้ทำการออกแบบผ้าเนี่ยแต่ให้มีนวัตกรรมการออกแบบเพิ่มไปเทคนิควิธีการให้สีต่างๆเนี่ยเพิ่มไปด้วยเพื่อที่จะให้การทำวัฒนธรรมผ้าพื้นเมืองของเราเนี่ยโดยเฉพาะภาคใต้เราเนี่ยเราจะไม่มีผ้าประเภทอื่นนอกจากเป็นผ้าที่มีอยู่แล้วก็คือผ้าเพ้นท์กับผ้าบาติกตอนนี้เนี่ยได้คงมีการต่อยอดต่อไปเพื่อให้เกิดที่ก็เรียกว่ามีการต่อยอดการทำผ้าไปเรื่อยๆเพราะว่าณวันนี้นะครับผู้ที่เป็นปราชญ์แผ่นดินหลายๆท่านที่มีภูมิปัญญาด้านทำผ้าเนี่ยบางทีไม่มีทายาทก็เริ่มที่จะลดลงไปแล้วก็หยุดการทำไปเยอะแล้วนะครับมีจำนวนไม่มากเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์จากใน 100% ตอนนี้ผมก็ยังมีความหวังว่าอยากจะให้หลายๆท่านที่มีความสนใจเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ที่นี่มาสอบถามแล้วก็จากฝึกในการต่อยอดการทำผ้าได้ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนทั่วไปก็ได้ครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่ว่าการอำเภอนายงเชิญชวนประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและพร้อมต่อยอดเป็นอาชีพค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะที่ว่าการอำเภอนายงจังหวัดตรังร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายงหรือสกร.ระดับอำเภอนายงจัดกิจกรรมฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคม2569การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อย่างถูกต้องและประณีตโดยดอกไม้จันทร์ที่ประชาชนร่วมกันจัดทำจะให้ประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ได้เพียงพอและนำไปใช้จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของอำเภอซึ่งอำเภอนายงจังหวัดตรังจัดขึ้นณวัดมงคลสถานตำบลละมออำเภอนายงจังหวัดตรังและนำไปสนับสนุนให้กับทางจังหวัดตรังเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพณพระเมรุมาตรจำลองของจังหวัดตรังทั้งนี้อำเภอนายงจังหวัดตรังได้เชิญชวนทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมเรียนรู้และร่วมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญนอกจากการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีแล้วกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านงานประดิษฐ์สร้างทักษะให้แก่ประชาชนซึ่งสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพหรือสร้างรายได้ในอนาคตได้อีกทางหนึ่งโดยนางสาวธนิการหยางสูนายอำเภอนายงกล่าวว่าที่ว่าการอำเภอนายงร่วมกับทางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายงได้สอนพี่น้องประชาชนในการทำดอกไม้จันทร์ซึ่งดอกไม้จันทร์ที่ได้จากการประดิษฐ์ของประชาชนทางอำเภอจะได้นำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงกลางเดือนธันวาคม2569จะมีการจัดซุ้มดอกไม้จันทร์ที่วัดมงคลสถานตำบลละมออำเภอนายงจังหวัดตรัง
4: กิจกรรมวันนี้นะคะทางอำเภอได้รับความกรุณาจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายงนะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรมทำดอกไม้จันทร์ค่ะเป็นการเรียนรู้การทำดอกไม้จันทร์นะคะซึ่งทางอำเภอจะได้ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงปลายปี2569ค่ะซึ่งในส่วนของทางอำเภอนะคะจะมีการจัดทำซุ้มดอกไม้จันทร์ค่ะซึ่งจะติดตั้งที่วัดมงคลสถานนะคะตำบลละมออำเภอนายงจังหวัดตรังค่ะ
1: โดยในเบื้องต้นได้มีการเชิญชวนให้ประชาชนทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการในระดับอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในระดับพื้นที่หมู่บ้านมาช่วยกันเรียนรู้และทำดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและเป็นประโยชน์ในการต่อยอดอาชีพในอนาคตด้วยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะนี่คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ทรงคุณค่าและความประทับใจของพระสงฆ์นิกรชาวไทยในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6นางมุจรินทองนวลและนางสาวบุษบันสุวรรณนพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังซึ่งในวันต่อไปนะคะสามารถติดตามรับฟังและรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังขละบุรีสำหรับวันนี้ดิฉันสายชนธรรมกุลและทีมงานสวท.ตรังลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
5: รับฟัง
2: ข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเดินหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสรอกระทรวงการคลังพิจารณาด้านงบประมาณอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิดด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเดินหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสรอกระทรวงการคลังพิจารณาด้านงบประมาณนำร่อง 500,000 สิทธิ์พร้อมแจกคูปอง 1,000 บาทสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง
10: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาในส่วนของงบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการซึ่งมีแนวโน้มที่จะเบิกจ่ายงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินซึ่งหากกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขก็จะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีเมื่อระบบการลงทะเบียนมีความพร้อมโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับรูปแบบการช่วยเหลือจะประกอบด้วยการสนับสนุนค่าห้องพักโรงแรมในส่วนของคูปองดิจิทัลหรือ e-voucher มูลค่า 1,000 บาทจะเปิดกว้างให้สามารถนำไปใช้จ่ายกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงเบื้องต้นจะนำร่องเปิดรับลงทะเบียนจำนวน 500,000 สิทธิ์และหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไปสำหรับช่วงที่เริ่มให้ประชาชนใช้งานกระทรวงการคลังมีความตั้งใจจะเปิดให้เริ่มใช้งานโครงการได้ในวันที่1ตุลาคมนี้ปฏิพลสรพรมารายงาน
2: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะที่2พบประชาชนให้ความสนใจและช่วยเพิ่มช่องทางตลาดให้ผู้ประกอบการชุมชนและเกษตรกร
11: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพณที่ว่าการอำเภอระยะที่2ณที่ว่าการอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอกว่า800แห่งทั่วประเทศทุกวันศุกร์เว้นวันศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569เพื่อช่วยลดภาระค่าของชีพพร้อมเปิดพื้นที่ให้ชุมชนโอท็อปและ SME เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าโอท็อปและผลผลิตเกษตรอาทิอะโวคาโดลำไยเงาะและลองกองขณะที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่นำสินค้าเฮาส์แวร์และสินค้าแบรนด์ทางเลือกมาลดราคาสูงสุดร้อยละ50พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรจากหลายจังหวัดช่วยลดต้นทุนให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงเพิ่มช่องทางระบายผลผลิตให้เกษตรกร ปุริมปราศภาภาครายงาน
2: จังหวัดภูเก็ตจัดฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มประจำปี2569โดยระดมกำลังจากทุกภาคส่วนกว่า800คนเสริมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ
12: ร้อยตำรวจเอกกิตติ์รัชชันสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์นำส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนมูลนิธิและจิตอาสาร่วมฝึกซ้อมแผนภัยพิบัติรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มประจำปี2569ซึ่งดำเนินการใน2รูปแบบทั้งการฝึกซ้อมบนโต๊ะหรือ TTXและการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรือดิวโดยจำลองอิทธิพลพายุไมซักทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากโคลนสไลด์ในพื้นที่ป่าตองทั้งนี้การฝึกภาคสนามจำลองเหตุการณ์ดินโคลนถล่มบริเวณศูนย์การเรียนรู้น้ำตกวังขี้อ้นโดยทดสอบการแจ้งเตือนการอพยพประชาชนการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยการจัดตั้งศูนย์พักพิงและการสื่อสารผ่านศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วมหรือ JICโดยมีประชาชนร่วมฝึกอพยพกว่า200คนใน3จุดยุทธศาสตร์พร้อมทดสอบการระดมรถและอุปกรณ์ช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจะนำข้อบกพร่องและช่องว่างจากการฝึกไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุและ SOP ของทุกหน่วยงานเพื่อให้พร้อมใช้งานจริงลดความสูญเสียและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนวพันธ์พลายพันธ์โสภภูเก็ตรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: คุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
14: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @nhso หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
15: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
16: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
17: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ป.พ.

0: อัตราดอกเบี้ยคือ 2-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
4: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
3: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
4: มันคือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
3: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
4: แม่นชีวิตไว้เกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
3: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
4: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
5: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
6: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
8: ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแด่ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ้มเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะ
10: เกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาคนความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายติดใช้สิพ้ายาวเด้อพี่น้อง

ตกกระเทินว่าเฮียนแล้วก็เฮียนไปให้สุดสองเฮียนให้เพิ่นได้ย่องว่าคักแท้แน่สุแนวขันว่าเฮียนสุดแล้วแซวหากินได้สุดทีอันว่าความหูนี่หากินกุ้มจนลวงไว้พี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพอกันทุกวันจันทร์ฮอดวันศุกร์17:15 นเรื่อยไปจนฮอด18:06 นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 99.5 สำหรับพี่น้องที่รับฟังผ่านทางคลื่น AM นะก็อดใจแป๊บหนึ่งเมื่อสักครู่เพิ่นก็โทรมาสอบถามฟัง AM ประจำแต่บ่ท่านได้ยินอยู่ว่าสั่นก็อดใจถามแป๊บนึงนะครับเนาะเอาเรื่องราวคร่าวๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับมาพูดมาคุยกับพี่กับน้องให้ได้ฟังกันนะครับในเรื่องของธรรมะหากินของพี่น้องเกษตรกรนี่ล่ะเนาะทุกอาชีพพี่น้องมันมีปัญหาเหมือนทุกปัญหามันมีทางออกเมื่อนี้เราฟังรายการไปนะครับอาจสิไปตรงกับปัญหาของพี่น้องเกษตรกรก็สิได้รู้ถึงทางออกของปัญหานะครับก็หยิบมาที่ละเรื่องที่ละเล่าที่ละประเด็นอาจสิเป็นแง่คิดในการใส่ชีวิตอาจสิเป็นแง่คิดในเรื่องของการเลือกอาชีพหรือว่าสิเป็นเรื่องของความรู้ในการทำการเกษตรเอาเป็นว่าวาระตีหลากหลายกันแล้วกันแต่ว่าอยู่ในเรื่องเล่าของการทำการเกษตรนี่แหละเนาะก็ขอบคุณสำหรับพี่น้องที่รับฟังรายการเกษตรสบายใจของดีเจแดงขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้การอุดหนุนผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงนะครับตอบโจทย์ทุกปัญหาเกษตรกรทำการเกษตรแล้วเจอปัญหาว่าพืชที่เฮาปลูกมันบ่งามมันเป็นโรคมันถือศัตรูพืชเขาทำลายนะครับปลูกจังได้กับบ่ได้ผลผลิตเฮ็ดจังได้กับบ่ค่อยงามเอาไปขายกับบ่ค่อยได้ราคานะครับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงเอาไปละลายน้ำฉีดพ่นแก้ไขปัญหาให้พี่น้องได้ทุกปัญหานะครับผงดำกาแดง1ซองนะครับบรรจุ10ซองเล็กอยู่ข้างในนะ1ซองนี่ราคา295 บาทใส่ได้ประมาณ10ไร่พี่น้องเอาไปฉีดพ่นพืชที่การเกษตรพี่น้องได้ประมาณ10ไร่นะถ้าผู้ใดเฮ็ดไร่เดียวก็ใส่ได้10เทื่อพอละซื้อไปซอง1 295บาทการันตีความประทับใจโดยเกษตรกรผู้ใส่ที่ทดลองใส่แล้วเนาะ295บาทสนใจผลิตภัณฑ์กับโทรศัพท์มาสั่งซื้อกับดีเจแดงได้โดยตรงเนาะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเจแดงรวมกับโรงงานปรุงสูตรออกมาเพื่อสิแก้ปัญหาการทำการเกษตรให้กับพี่น้องนะครับหมายเลขโทรศัพท์064-978-9824 064-978-9824เนาะแล้วก็อย่าลืมโปรโมชั่นสั่ง2ซองแถม1ซองสั่ง2ซองแถม1ซองนะซองเดียว295บาทแต่กันสั่ง2ซองแถมฟรีอีก1ซองเพราะนั้นคุ้มเป็นคุ้มสำหรับคนที่ตัดสินใจโทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อนะครับหลังจากการรายการเสร็จนะครับพี่น้องสามารถโทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อได้หรือเซลนิกาออกเดินทางไปพบปะกับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ได้รับความรู้เรื่องการทำมาหากินนี่แหละดีเจแดงกับโยแผนกอบรมให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรนะกับไปเว้าเรื่องของการปลูกเฮ็ด เฮ็ดนางฟ้าเฮ็ดคอนขาวเกษตรกรก็สนใจนะครับนางรับฟังการให้ความรู้เรื่องการปลูกเฮ็ดเสียละกะลองเบิ่งนะครับเอาก่อนเฮ็ดไปเฮ็ดเป็นโล่งเลื่อนปลูกเฮ็ดนะครับดีเจแดงออกไปตรวจเยี่ยมตรวจยังล่ะตรวจการดำเนินการของพี่น้องเกษตรกรนี่แหละว่าเป็นยังไงเอาก่อนเฮ็ดมาแล้วมันออกบอมันเกิดบอเนาะได้ราคาดีบอขายเมิดบอนะสิ่งที่หนึ่งสิ่งหนึ่งที่ดีใจแท่นพี่น้องเกษตรกรที่เอาก่อนเชื่อเฮ็ดนางฟ้าปูฐานไปทดลองปลูกเบิ่งผู้ละ 2,000 ก่อนนะเพิ่นก็บอกว่าการได้เงินดีอยู่ดอกนะมีเท่าใดก็ขายเมิดเกี้ยงเลยดีใจนะพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่งเอาไปก็อดใจถ่าเพิ่งเอาไปเปิดเปิดตาดอกออกปั๊บนะครับเดี๋ยวเพิ่งกับสิปงกับดูแลมันถูกต้องตามเงื่อนไขซึ่งจะต้องดูแลก็คือดูแลเรื่องความชื้นกับอุณหภูมินะโรงเรือนเพาะเห็ดนี่พี่น้องโรงเรือนที่สิเปิดเห็ดมันออกดอกนะครับควบคุมอยู่2อย่างซึ่งที่เจอตอนนี้ไปตรวจเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรก็คือการบ่สามารถควบคุมความชื้นกับอุณหภูมิได้ตามเงื่อนไขโรงเห็ดนะพี่น้องมันต้องมีความชื้นความชื้นสัมผัส 90%เอาเป็นว่าเกือบเปียกพุ่นละไปความชื้นสัมผัส 90% สิวัดจากไสวัดจากเครื่องเหรอพี่น้องไปหาเครื่องมาวัดเครื่องเอาจากไสซื้อจากลาซาด้าซื้อจากช้อปปี้น่ะเครื่องอร่อยก็บาทนึงเครื่องวัดความชื้นดิจิตอลเสียบปลั๊กเข้าไปเพิ่นก็สิออกว่าเลยวัดความชื้นให้แล้วมันสิมี2ตัวคือความชื้นกับอุณหภูมิเฮาก็ไปซื้อเครื่องนั่นน่ะมาวัดเนาะดิจิแดงก็ไปเบิ่งบ่มีลูกค้าเกษตรกรผู้ใดที่มีเครื่องวัดความชื้นกับอุณหภูมิเลย
ก็แนะนำไปว่าควรจะหาเครื่องมาวัดดูแลความชื้นให้ได้ประมาณ 90% ในพี่น้องเด้โล่งเฮ็ดเนี่ยมันก็ค่อยสิได้ถือบรรยากาศเฮ็ดนั่งฝ่าผู้ฐานถือใจเพิ่นน่ะนะความชื้นสูงๆแล้วเพิ่นก็มักอุณหภูมิเย็นๆน่ะต้องเย็นสบายเด้นึกถึงเขาไปในห้องแอร์พุ่นน่ะอุณหภูมิอยู่ระหว่าง25องศาถึง30อย่าให้เกิน30เด็ดขาดเขาก็มีตัววัดเนาะอันนี้ถ้าผู้ใดสามารถควบคุมเรื่องความชื้นกับอุณหภูมิในโรงเรือนใดก็สิเฮ็ดให้การเจริญเติบโตของเฮ็ดดีขึ้นผู้ใดฟังรายการดีเจแดงอยู่ตอนเดทิปรับก่อนเชื้อเฮ็ดไปแล้วก็ไปตรวจเช็คเบิ่งว่าเจ้าของเฮ็ดความชื้นได้ดีบ่ส่วนมากก็จักเป็นจังได๋ดอกย่างเข้าไปก็ฮ้อนวื้อๆโรคเฮ็ดจังได๋มาฮ้อนอุบาทอุปโลกบ่แม่นเลื่อนเพราะช้ำมันเฮ็ดเฟี้ยงได้เนี่ยมันต้องมีความชื้นสูงมีต้องมีอุณหภูมิที่เย็นสบายฟังซื้อเพิ่นเนี่ยเฮ็ดนางฟ้าภูฐานเพิ่นเด้อเฮ็ดนางฟ้ามีคําว่าภูฐานน้ํากลก็แสดงว่ามาจากภูฐานเพิ่นเด้อภูฐานกับพุ่นแล้วเมืองหนาวเมืองหิมะพุ่นแล้วเทือกเขาหิมาลัยพุ่นแล้วประเทศนี้พงได้ปานเพิ่นเนาะอันนี้ก็ต้องดูแลตามเงื่อนไขเนาะในส่วนของความรู้ที่ให้ไปบางคนอาจสิจดจําบ่ค่อยได้แล้วมันเป็นสิ่งใหม่สิ่งใหม่นี่ก็ธรรมดารุ่นแรกอาจสิบ่ประสบความสําเร็จปานใดห้ามเศร้าเฮ็ดแล้วห้ามเศร้าเฮ็ดทีเดียวเศร้าจังไหนเนาะโอ้มันขาดทุนแม่นว่าผู้ลองก่อนว่าเฮ็ดก็บ่โป่งบ่เกิดมันก็บ่เกิดแล้วเฮ็ดบ่เถือกเนาะอันไปได้ก่อนเฮ็ดไปแล้วไปปุ๊บเอาสำลีออกซื่อๆบ่เปิดจุกให้เพิ่นแม่นบ่เฮ็ดก็บ่แหงกันอยู่ทางออกมันออกบ่ได้ต้องเอาจุกออกให้เพิ่นนําเสร็จแล้วเพิ่นก็สิมีพื้นที่ให้เพิ่นเจริญเติบโตอันนี้เฮ็ดนางฟ้าผู้ฐานที่เกษตรกรรับไปนะดิจิแดงก็ไปตรวจสอบพุ่นนี้ก็ไปเยี่ยมคุณปีทองดีแผ่นดีนะทองดีแผ่นดีเนาะไปเยี่ยมเกษตรกรที่เพิ่นเอาก้อนเฮ็ดไปนั่นล่ะแล้วก็มีคุณพี่อภิวัตรยอดเครื่องนะอภิวัตรยอดเครื่องแล้วก็มี ทางพี่ยังไงพัทธีราทวีฐานเลือดสกุลนะอันนี้ก็อยู่ที่แถวแก่ชุ่มแพ้นั่นล่ะเนาะแลนด์ออมจังหวัดยุบบ่นี่ก็ได้เนาะพี่แล้วก็ไปหาพี่ปราโมทดีเลือดนะไปให้กำลังใจสำหรับคนที่ทดลองเลี้ยงนะรุ่นแรกบ่ดีกับรุ่นที่2ต่อรุ่นที่2บ่ดีกับรุ่นที่3ต่อกันแล้วกันเนาะเฮ็ดอีหยังสิมันบ่คือบ้านคือเมืองนี่แหละพี่น้องอย่าไปหาเฮ็ดคือบ้านคือเมืองเขาเฮ็ดปลูกเฮ็ดสิเอาไปขายซะว่าซั่นอุกอังเอาอยู่ก็เลยลองเบิ่งตอนแรกก็อุกใจอยู่ดอกว่าสิเอาไปขายใส่ห่างคนก็บ่เคยเป็นแม่ค้าจักเทื่อก็มีว่าซั่นแต่ว่าพอได้เฮ็ดมาเอาใส่ถุงหูหิวเอายางไปขายอ้อมบ้านเหมือนเกี่ยงเลยว่าซั่นว่าเห็นบ่เอาไป 2,000 ก่อนบ่พอขายมันก็ขายดีแต่มันก็ขายดีเนาะมันบ่คือบ้านคือเมืองไผเขาสิมาปลูกเฮ็ดมันบ่มันบ่มีคนปลูกเฮ็ดง่ายๆเด้ครับในหมู่บ้านเป็นหยังคือบ่ปลูกกันมันบ่มีความรู้จักสิไปเริ่มต้นจังไหนจักสิเฮ็ดจังไหนบ่มีคนมาบอกมาสอนนั่งถ่าอยู่หั่นล่ะเขาสิขี่รถไปสอนจนเฮือนอยู่ดอกอยากได้ความรู้อีหยังเขาก็ต้องเดินออกจากหัวเฮือนนําหาเอานะครับเนี่ยเกษตรกรที่ผ่านการอบรมล่ะทดลองนะครับรุ่นแรกว่าเป็นหยังได้กําไรหน่อยว่าเป็นหยังหรือว่าบ่ค่อยประสบความสําเร็จกับลองรุ่น2รุ่น3ดีเจแดงให้ความรู้พี่น้องเกษตรกรเนาะบอกว่าสมมุติอยากเลี้ยงแมงดาจังซี่ก็แล่นไปหาซื้อแมงดามาเลี้ยงรวดมันบ่ตายเพราะหารุ่นดอกรุ่นแรกตายมันบ่ขาดตื้นตายเด้ออย่าเลี้ยงหลายแต่เนาะเลี้ยงจัก10 20โตลองเบิ่งลองว่าจะของเฮ็ดถูกบ่คันส่งมาถูกทางแล้วล่ะรุ่นที่3เซาตายแล้วรุ่นที่4บ่ตายรุ่นที่5บ่ตายก็จังค่อยขยายพื้นที่การผลิตเข้าไปขยายปริมาณเข้าไปตัวอันนี้เป็นการลองผิดลองถูกบ่ต้องท่าให้เก่งครับความเก่งมันเกิดจากการลงมือเฮ็ดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเฮ็ดดูๆมันก็สิเก่งเองเนาะว่ามันมาสิทาให้เป็นก่อนจังค่อยเฮ็ดเด้หลายคนเข้าใจผิดเด้มันต้องเป็นก่อนมันไม่ต้องค่อยไปเฮ็ดแม่นดีเจแดงว่าซั่นมันบ่แม่นครับมันต้องไปเฮ็ดก่อนมันจังค่อยสิเป็น อีหลีเด้เนี่ยต้องไปเฮ็ดก่อนมันจังค่อยสิเฮ็ดเป็นลงมือทําครับทําเท่าที่รู้แล้วจะรู้วิธีทําไปเฮ็ดก่อนมันจังค่อยสิเฮ็ดเป็นบ่แม่นทาให้เฮ็ดเป็นจังค่อยสิไปเฮ็ดเนาะมันก็บ่เป็นจักเทื่อแล้วถ้าเข้าโรงเรียนอยู่หั่นถ้าไปอบรมก่อนอยู่หั่นบ่ต้องงมงมซาวๆนี่แหละครับพี่น้องค่อยๆเฮ็ดไปอยากเฮ็ดหยังก็ให้ลงมือทําลงมือทําคือคําตอบนั่นล่ะอันนี้ก็คือเรื่องของการปลูกเฮ็ดซึ่งเป็นอาชีพใหม่นะครับสําหรับหลายคนที่อยากลองเบิ่งในหมู่บ้านน่ะถ้าบ่มีคนปลูกเนี่ยฟ้าวปลูกครับพี่น้องโซนเอาเงินนั่นน่ะคันเขาฮู้แล้วรอบ้านเจ้าของบ่มีคนปลูกจักคนนี่ฟ้าวปลูกก่อนหมู่เลยฟ้าวปลูกเป็นคนแรกใส่มอเตอร์ไซค์แล่นอ้อมบ้านนี่หลายขายเกลี้ยงตับมีเท่าใดนะครับเพราะว่าเฮ็ดมันแซ่บมันถือจริตคนอีสานอยู่แล้วคันได้กินแกงเฮ็ดมีความสุขหลายมันแท้เฮ็ดละงงเฮ็ดตะไคร้แห้งมากแต่ว่าอันนี้เฮ็ดนี่เฮ็ดนางฟ้าผู้ฐานนี่ก็โอเคนะพี่น้องๆก็ขายได้เอาไปหมกใส่ไข่นี่ก็แซ่บ
นาะอันนี้คือการกล้าที่สิเฮ็ดในสิ่งที่บ่เคยเฮ็ดเฮ็ดสิ่งที่บ้านเมืองเขาบ่เฮ็ดเฮ็ดสิ่งที่มันแตกต่างนั่นล่ะพี่น้องเนาะบ่มันไปเฮ็ดคือการเหมือดเด้เฮ็ดคือการเหมือดมันก็นั่นล่ะมันก็สิยากเรื่องของการขายทุกอย่างน่ะพี่น้องกันพักกันเฮ็ดคือการเหมือดมันก็สิเป็นราคาถือไปเหมือดแต่ละราคาก็สิลงไปเหมือดกันสมมติเฮาปลูกข้าวจังซี่มันบ่สมบูรณ์แล้วมันปลูกบ้านเมืองตอนนี้ข้าวมันปลูกหลายโพดมันก็เลยราคาถือนั่นเห็นบ่ปลูกมันหลายครับโพดมันก็เลยราคาถืออือทุกอย่างน่ะคันเฮ็ดหลายโพดมันถือเหมือดแต่ละเนาะไปเฮ็ดแนวบ้านเมืองเขาบ่เฮ็ดอีหยังที่บ้านเมืองเขาบ่เฮ็ดนี่ปลูกสมุนไพรสมุนไพรครับพี่น้องสมุนไพรสมุนแปลว่าลูกน้องไพรแปลว่าป่าสมุนไพรกับลูกน้องป่านั่นน่ะมาเกิดในปงในป่าเป็นลูกน้องป่าเขาสมุนไพรการปลูกพืชสมุนไพรเป็นอีหยังที่เรียกว่านอกเหนือความเสือนอกเหนือองค์ของหลายๆคนที่สิบอกว่าสิมาปลูกสมุนไพรขายสิปลูกแล้วสิให้ไปขายใส่นะปลูกแล้ว5เทียบบ่มีหม่องขายอันเด้จักสิปลูกจังได๋ปลูกบ่เป็นบ่เคยปลูกจังซี่เนาะแต่ว่าการปลูกสมุนไพรมันเป็นสิ่งที่ตอนนี้กระแสมาแรงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะว่าในปัจจุบันนี่ครับการใส่สมุนไพรนะแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับส่วนว่าในอดีตครับในอดีตเรื่องสมุนไพรสิบ่มีการปลูกเด้สิมีสิเป็นลักษณะของการไปหาเก็บเอาจากธรรมชาติเนาะตามยุคตามสมัยมันน่ะสมัยก่อนมันเป็นยุคหาอยู่หากินหาเก็บเอาเก็บของป่าเพราะวัฒนามาเนี่ยก็เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเฮ็ดใส่เฮ็ดสอยนะซุมื้อนี่มันกลายเป็นเฮ็ดค้าเฮ็ดขายเนาะมันก็สิพัฒนามาเป็นแบบนี้นั่นแหละสมุนไพรเลยจำเป็นปัจจุบันนี่ปลูกสมุนไพรเพื่อค้าขายครับพี่น้องเพราะว่าจากธรรมชาติมันเหมือดแล้วนะคนก็เลยต้องจำเป็นต้องมาปลูกเพื่อทดแทนนะเฮ็ดให้สมุนไพรได้รับความนิยมในปัจจุบันแล้วก็เป็นโอกาสทำเงินของเกษตรกรที่กล้าเฮ็ดอีหยังที่บ่คือบ้านคือเมืองเขาเนาะเพราะว่ามันได้รับความสนใจสูงมากสมุนไพรปัจจุบันได้รับความสนใจสูงในฐานะที่ว่ามันเป็นยารักษาโรคมีกระบวนการยอมรับนะจำเป็นต้องมีแหล่งสมุนไพรสำรองนะปลูกเพื่อสิใส่ในกระบวนการอุตสาหกรรมที่ว่าผลิตสมุนไพรเข้าสู่ตลาดเป็นแบบกือนึงจังซี่เนาะเป็นแหล่งผลิตแหล่งขยายพันธุ์แหล่งวัตถุดิบเพื่อสิเอาไปสกัดสังเคราะห์เป็นยาการปลูกสมุนไพรให้มีคุณภาพก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเนาะถ้าผู้ใดคิดสิปลูกขายก็ต้องเข้าสู่กระบวนการลักคิดเรื่องการปลูกอย่างมีคุณภาพปลูกแบบที่มันได้มาตรฐาน GAP กรุ๊ดนะฮะ Agro Technological Practiceว่าสันมาภาษาอังกฤษเลยย่อมาว่าเหลือ GAP แก็บปลูกให้มันได้แก็บปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงก็คือรายละเอียดของพืชที่ปลูกชนิดพันธุ์ที่ปลูกจังซี่เนาะลักษณะของพืชมันเป็นยังไงสภาพที่ดินผู้มีอากาศเหมาะสมบ่เตรียมพื้นที่นะครับเตรียมพันธุ์ถือบ่การให้ปุ๋ยให้น้ำการบำรุงรักษาโรคพืชจังซี่เนาะการเก็บเกี่ยวผลผลิตอันนี้ก็ต้องเป็นปัจจัยยกตัวอย่างพืชสมุนไพรที่ได้รับความนิยมปัจจุบันนี้พี่น้องรู้บ่อีหยังเป็นอีหยังที่กลายเป็นว่าเขาบ่อยู่ในวิถีคนก็คือข้ามิ้นชันน่ะพี่น้อง บ้านเฮาอีสานบ้านเฮาเขาเรียกว่าขี้มิ้นคืนขี้มิ้นคืนข้ามิ้นชันนะบางเขตก็เอิ้นขี้มิ้นแกงนะขี้มิ้นยอกขี้มิ้นหัวขี้มิ้นตาย่อขี้มิ้นสะย่อขี้มิ้นอีหยังตามๆพื้นที่จังหวัดแต่คันเขตซ้นแถวกาฬสินธุ์ขอนแก่นก็สิเอิ้นขี้มิ้นคืนนั่นล่ะเนาะภาษาเอาเป็นกลางแน่ก็ขมิ้นชันขมิ้นชันสรรพคุณล่ะโอ้ยเนาะหลายคนไปอ่านสรรพคุณมากโอ้คือดีคักแน่เด็ดดีคักดีแน่แท้เนาะนะแก้ไขก็ได้นะมีอาการไข้เพ้อคลั่งจักเสียเนาะผู้ใดเป็นไข้เรื้อรังพร้อมเลี้ยงแก้โรคผิวหนังก็ยังได้เลยแก้สะเลียดนะครับสะเลียดติดข้อเสมหะนี่ล่ะแก้ท้องร่วงก็ได้สมานแผลก็ได้แก้ธาตุพิการครับภายล่มพุ่นแก้พื้นคันครับกินสิ่งสกปรกในร่างกายรักษาแผลในกระเพาะนะครับเรื่องของท้องร่วงแก้บิดพวกนี้เรียกว่าคุณสมบัติกือนึงอยู่ในขมิ้นชันคดทุกมือนี่เขาก็ได้ความรู้ข่าวสารกันหลายก็มีการเฮ็ดขมิ้นชันเป็นขมิ้นชันผงนะขายทั้งลาซาด้าทั้งแอปช้อปปี้ทั้ง Facebook ทั้งตลาดออนไลน์เยอะแยะทุกมือนี่มีคนเฮ็ดขมิ้นชันใส่ซองขายใส่ซองมาบ่คือแล้วมีการเฮ็ดขมิ้นชันใส่แคปซูลขายหาซื้อได้ง่ายหลากหลายปัจจุบันเพราะว่าทางรัฐบาลซะไปดีเจแดจำสวยงามบ่ได้เพิ่นก็ประกาศให้ขมิ้นชันเป็นยาล่ะเด้พี่น้อง สามารถใส่เป็นยาได้เด้คือเอามารักษาโรคนี่ล่ะเอามากินได้กินขมิ้นชันรักษาโรค
คนก็กินหลายซุมื้อนี่เนาะเอามาชงดื่มชงนั่นชงนี่แต่ทุกอย่างน่ะพี่น้องมันมีประโยชน์มันก็มีโทษเด้การกินขมิ้นชันก็ต้องรู้ว่ากินแบบใดจังค่อยสิให้ประโยชน์สูงสุดกินแบบใดมันอาจสิเกิดโทษก็ได้กินบ่บัญญัติบัญญัติกินโพดกินโพกินว่ามันเป็นขนมจังซี่ก็กายโทษเด้ขมิ้นชันถ้ากินแบบคนโบราณโบราณกินก็คือบ่ได้กินในเชิงยาดอกกินในเชิงของเป็นอาหารนี่เห็นป่ะมันก็สิมีคุณสมบัติในการซอยบำบัดโรคแก้ไขสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายได้นักวิทยาศาสตร์กับไปซอกไปวิจงวิจัยงานวิจัยปัจจุบันเพิ่นพบกับว่าขมิ้นชันมันมีฤทธิ์ขับลมรักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อปวดท้องนะจุกเสียดกินเข่าแล้วเข่าบ่ใหญ่ท้องไข้อึ้งลึงนี่ครับหรือว่าฤทธิ์ของการไปฆ่าเชื้อรานะป้องกันตับอักเสบก็ได้รักษาไดฮอนสิวเห็นว่าคุณสมบัติขมิ้นชันดีเจแดงก็กินเด้การกินขมิ้นชันเนี่ยกินให้ได้ประโยชน์มากให้ได้ประโยชน์ดีที่สุดเพื่อนบอกว่าให้กินขมิ้นชันบวกกับพริกไทยดำท่านว่ามันสิไปเฮ็ดให้ร่างกายสามารถดึงสารตัวนึงที่มีอยู่ในขมิ้นชันสารเคอร์คูมินนะพี่น้องสารตัวนี้เป็นสารที่แก้อาการอักเสบในร่างกายคนเฮาที่ป่วยหัวมันเกิดอาการอักเสบในร่างกายนี่พี่น้องคำว่าอักเสบว่ามันเป็นหนองในร่างกายเนี่ยคำว่าอักเสบคือมันอักเสบในระดับเซลล์พี่น้องเซลล์มันอักเสบมันก็เฮ็ดให้ร่างกายมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นล่ะอย่างสมมุติผู้ใดเป็นโรคคอเจ็บขานี่ครับน้ำล่อเลี้ยงคอบ่ได้ย่างขึ้นบ่ได้ก็โอ้ยๆเจ็บไข้ได้ป่วยหลายบ่ติงบ่ได้เขาบอกว่ากินขมิ้นชันกินให้ได้ประโยชน์ก็คือกินบวกกับพริกไทยดําแต่ว่าอย่าสักกินคักกินแหน่เด้ก็กินพอประมาณกินแบบสัก5มื้อก็พอเว้นไปสักอาทิตย์2อาทิตย์ค่อยๆมากินอีกทีนึงว่ามันกินมื้อมื้อมาเด้นกินเป็นเดือนบ่ได้เด้ผู้ลงก้นเอามาช่องกินคือกินซ่าย่ามื้อเช้านี่กินดูกับป่วยแล้วอีหยังก็ตามกินหลายโพดมันบ่พอดีน่ะมันป่วยเบิดล่ะมันเป็นยาอยู่ก็จริงได้ยินข่าวว่าอันนี้เป็นยากินมื้อมื้อมันเด่นกับป่วยเด้เพราะฉะนั้นก่อนสิเอามากินก็ต้องรู้นะครับทางที่ดีก็ปรึกษาคนที่เขาเป็นหมอยาปัจจุบันยาอันโบราณจังซี่ยาสมุนไพรเขาก็สิให้ความรู้ได้ดีดีเจแดงก็พอให้ได้ดีล่ะอันยากินคีมินขึ้นให้ได้ประโยชน์มากสุดกินร่วมกันกับพริกไทยดำนั่นว่ากินร่วมกันกับพริกไทยดำกินขึ้นแล้วก็อย่ากินตอนท้องว่างพวกเราก็กินว่าเป็นตื่นขึ้นมากกับเศร้าหาขี้มินขึ้นสั่งซื้อมาแล้วเนี่ยเป็นผงอยู่กับปลูกเอามาส่งกินกันหน้าใส่ผงกาแฟอันใส่ผงพริกไทยดำจักหน่อยนึงกินย่าเมื่อเศร้าว่ากินตอนท้องว่างป่วยจ่อยแล้วไอ้ยังก็ป่วยกินดูตัวดูเขาเป็นโรคหิตจังแหละครับเป็นว่าเพราะนั้นมันมีประโยชน์แล้วมันก็มีโทษอยู่ทั้งสองอย่างแหละแต่ว่าส่วนตัวดีเจแดงเองเนี่ยกินนะครับเพราะกินโดนเนี่ยอาศัยว่ากินเว้นเอากิน3มื้อก็เว้นกินไปอาทิตย์2อาทิตย์คิดพอโอ้3มา2อาทิตย์แล้วว่าได้กินขี้มินขึ้นก็กินอีกกินแล้วมันก็สิปรากฏว่าระบบเข่าผู้ใดเก็บน้ำหัวเข่าน้ำคอเนี่ยครับงานขึ้นบันไดลำบากนะครับนั่งก็ปวดลุกก็ปวดนะไปหาขี้มินสั้นมากินขี้มินขึ้นนะครับจะอยากกินโดนจะกินโพดนั่นล่ะก็กินเป็นยานั่นล่ะกินกับมันก็สิฮู้อยู่ว่ากินเป็นยากินประมาณเท่าใดว่ามันกินคักกินแหน่เนี่ยนะซึ่ง ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ตัดสินใจปลูกขี้มินขึ้นขายบัตรที่นี่นะครับการคัดเลือกพันธุ์คัดเลือกเงาที่มันสมบูรณ์แล้วมาปลูกนะเงาที่สมบูรณ์ของหัวบักใหญ่เพิ่นล่ะพี่น้องมันลักษณะขี้มินสั้นนะมันก็สิมีขี้มินขึ้นมันก็สิมีหัวบักใหญ่หัวนึงแล้วก็สิมีแง่งออกไส้ออกกัวนั่นล่ะเนาะที่มันมีอายุประมาณจะ9เดือนขึ้นน่ะถือว่าเป็นขมิ้นที่แก่แล้วนะ7เดือนขึ้นไปก็ใช้ได้แล้วเนาะมีตานะกันสิเอาแง่งมากกับควรมีตาประมาณจักหาตาขึ้นไปอันนี้ก็สิซอยให้เพิ่นเกิดได้ดีขึ้นเนาะแล้วยัดเอาพันธุ์ที่มันมีลงมีโลกเนาะการขยายพันธุ์กับซ้ํานี่แหละขี้มินเฮาผู้ใดก็ปลูกเป็นดอกขี้มินเนาะแต่ว่าปลูกแล้วสิให้ไปขายใส่ละดีเจแดงบ่หันกันว่าก็ตอบไปแต่สร้างก็สิตอบว่าไปขายตลาดแล้วถ้าไปขายอยู่สารวัตรก็ขายบ่ค่อยดีขี้มินก็ต้องไปขายตลาดล่ะแต่ว่าผู้รับซื้อก็มีนะครับขันเฮาปลูกแล้วเฮาสิฮู้จากผู้รับซื้อเหมือนเดิมดีเจแดงยังยืนยันว่าปลูกก่อนจะเฝ้าถามหาตลาดถอดไปปลูกก่อนมันบ่เฮ็ดให้ทุกอย่างปากมองดอกปลูกจักกันน้ําน้อยๆนี่เนาะมันบ่มีหม่องขายมันก็สิได้กินของเจ้าของเองนี่ล่ะแต่ว่าพอปลูกเสร็จแล้วมันสิพ่อหม่องขายเองมันสิเหลียวหาเองมันสิได้ยินข่าวเองมันเอาไปขายใส่ยังพี่น้องคันดีเจแดงบอกว่าให้ปลูกตะไคร้พี่น้องตัดใบตะไคร้ไปขายเด้อโอ้ยผู้ใดสิซื้อมันบ่มีคนซื้อจะเห็ดแล้วจักสิน้ําหาใส่บ่มีร้านรับซื้อแยกใส่แยกหัวก็บ่เห็นร้านรับซื้อแต่ว่าคันลองปลูกเบิ่งนั่นมันสิเดี๋ยวเห็นคนซื้อเองอ่ะนะนั่นล่ะเป็นลักษณ์ง่ายๆเราจะเห็นสิ่งที่เราเป็นน่ะแยกตาหาอีหยังมันก็สิเห็นอันนั้นล่ะ
หมือนเหมือนที่ว่าเอากระต้าเขาโคกกันล่ะสิไปเก็บเห็ดละงอกจ้างก็ไม่ได้ปลาขอดกลับมาเด้อเขาโคกไปเก็บเห็ดนะมันก็สิได้เห็ดกลับมาบ้านนั่นล่ะเนาะเพราะนั้นเหมือนกันก้อนสิถามว่าผู้ใดสิซื้อเนาะให้ไปปลูกก้อนมันสิค่อยๆมันเป็นไปตามไทม์ไลน์ป่ะตามวันเวลาที่เคลื่อนไหวไปมันต้องเริ่มจากปลูกก่อนมั้ยอย่าเพิ่งไปแยกหาตลาดปลูกก่อนดูแลให้มันงามก่อนให้มันแก่ก่อนเอาพี่เวลา7เดือนผลชีมินขึ้นซั่วสิถามหาผู้ซื้อระหว่างนี้มันสิเริ่มเห็นปองเห็นแปลวไปเองว่าผู้ซื้ออยู่ทางใดแน่เนาะถ้าหาเขายังคงเพ่งในเป้าหมายมองในสิ่งเดียวอยู่เนี่ยเพิ่นบอกว่ามันมีหนังสือเล่มนึงดีเจแดงไปอ่านอิทธิฤทธิ์ของการโฟกัสอันนี้ภาษาอังกฤษได้เนี่ยพลังของการโฟกัสคือพลังของการเพ่งไปที่สิ่งเดียวเฮ็ดสิ่งเดียวมั้ยเหมือนกับวีเอกของประเทศไทยเพิ่นเขียนกับวีในบทนึงเพิ่นบอกว่าทําอะไรให้ทําอย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลเฮ็ดอย่างเดียวอ้อยต้อยเว้าตะเรื่องขี้มินขึ้นอยู่หั่นเบิดปีภาษาจนแทบบังเขาลําคั่นโอ้ยพญาขี้มินขึ้นคนก็ลําคั่นไปใส่กับเว้าตะเรื่องข่อยปลูกขี้มินขึ้นเด้ข่อยปลูกขี้มินโอ้ยหนานบักใหญ่เลยปลูกหอด2งานพุ่นข่อยบ้านก็สิปลูกแล้วจะเล่าสิไปขายใส่แล้วเพราะยังนี่พี่บ้าคนก็ว่าเหมือนบ้านเหมือนเมืองว่าเฮาปลูกขี้มินขึ้นเดี๋ยวมันสิไปเข้าหูแม่ค้าเองอ่ะพี่น้องแม่ค้าก็สิได้ยินข่าวเองพูดให้ก่อปลูกขี้มินขึ้นเห็นว่าเพิ่นก็สินําหาเฮาเฮาก็นําหาสิ่งเหมือนกันจะดึงดูดกันมาแต่ที่นี่ผู้อยากซื้อขี้มินขึ้นกับผู้อยากขายขี้มินขึ้นก็สิดึงดูดเข้าหากันมันก็สิบ่พอกันเองจ๊ะเอกันเองนั่นล่ะมันก็ค่อยเกิดไปประมาณนั้นล่ะมีเวลาโดนอยู่ไปปลูกก่อนไปหาแนวมาปลูกก่อนปลูกเสร็จแล้วก็ใส่เวลาดูแลตั้ง7 8เดือน9เดือนค่อยสิขุดขายบ่เพราะนั้นก็มีเวลาเยอะแยะอยู่ในการนำหาผู้ซื้ออย่าเฝ้าไปนำหาผู้ซื้อตอนนี้นำหาพอกันล่ะปุ๊บกันมาปลูกปุ๊บผ่านไป7 8เดือนโทรหากันไข่เศร้าซื้อล่ะแม่เฮ็ดจังได๋ล่ะสิเอาไปขายผู้ใดล่ะบัดนี้เนี่ยอันพอว่าผู้นั้นก็โอ๊ยข่อยยากค้ายากนั้นยากนี้ข่อยเลยเศร้าเป็นแม่ค้าแล้วเพราะนั้นเฮาเริ่มไปจังซี่แหละพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็เห็นปองเห็นแปลวไปเองสำหรับเลือกเฮ็ดในสิ่งที่คนอื่นเขาบ่เฮ็ดนะคันเฮ็ดคนสิ่งที่คนอื่นเขาเฮ็ดมันมีคนอื่นเฮ็ดเยอะแยะมากมายมหาศาลแล้วนะมันง่ายมันสะดวกมันบ่อุกอั้งเอาบ่ต้องคิดหยังหลายคันเฮ็ดคือบ้านคือเมืองเขาเนี่ยจอบเบิ่งเขาเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดไปนํากันกับเขาอันนี้สบายแต่ว่าคันสิเฮ็ดแนวบ้านในเมืองเขาไปเฮ็ดปุ๊บเนี่ยมันอุกมันคิดหลายทุกในใจทุกย้อนหยังทุกย้อนคิดค่าแต่คิดอยู่นั่นล่ะคันเศร้าคิดก็เศร้าทุกพี่น้องพุทธเจ้าบอกไว้ว่าทุกเพราะคิดเด้คันบ่คิดก็บ่ทุกเด้เพราะนั้นก็ตื่นมากก็มาเฮ็ดไปตามนี่ล่ะทำสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเรานะสุดท้ายเขาก็รับผลกรรมที่เขาเห็นนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพักจักแป๊บนึงนะครับและเดี๋ยวช่วงหน้าฮะจะคอยกลับมาสักครู่เดียวพี่น้อง

0: ผู้อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย0649789824ย้ำ0649789824ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: ครับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องครับเกษตรต้องสบายใจเนาะดีเจแดงครับกฤตชัยสงครามดำเนินรายการปลูกยังกับบ่งามเห็ดจังได้กับบ่สามารถที่สิดีขึ้นได้เนาะตัดสินใจบ่ต้องลางเลพี่น้องผงดำกาแดงตอบโจทย์กับทุกปัญหาของการเกษตรให้กับพี่น้องนะครับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงละลายน้ำนะฉีดพ่นข้าวมันอ้อย ฉีดพืชได้ทุกชนิดบักพริกบักเกลือนะครับขีดเกลือไปพริกเกลือนะบักเอื้อทุกอย่างแหละพี่น้องที่เป็นพืชที่พี่น้องปลูกกินนะปลูกขายเนี่ยใส่ได้กับพืชทุกชนิดทุกระยะการเจริญเติบโตเนาะละลายน้ำใส่ถัง20ลิตรสะพายหลังยางฉีดเนาะ1ซองหน่อยๆเนาะ1ซองผสมน้ํา20ลิตรสะพายหลังเนาะ1ซองที่พี่น้องสั่งไปมันสิมีอยู่10ซองหน่อยอยู่ข้างในแบ่งไปให้แล้วเรียบร้อยย่านแบ่งบ่ดีย่านบ่มีแต่สั่งแบ่งก็เลยแบ่งเป็นซองน้อยๆไปให้10ซองอยู่ข้างในเนาะซองใหญ่เหลี่ยมๆซองใหญ่นี่ราคาแค่295บาทนะสีได้10ไร่10เทื่อพุ่นล่ะคันผู้ใดปลูกอยู่แค่นานเดียวไร่ไร่นึงก็สีได้ฮอด10เทื่อพุ่นสั่งไปซองเดียว295บาทตกเทื่อละ29บาท50ตังค์เนาะอันนี้สำหรับคนที่เฮ็ดพื้นที่น้อยๆส่วนคนที่เฮ็ดไอเฮ็ดหน้าก็ไป สมมุติเฮ็ด10ไร่ก็สร้างซ่องหนึ่งสีได้เทียเดียวนะเทียนึงก็295บาทนะมีช่วงโปรโมชั่นนี่ช่วงนี้แหละพี่น้องดีเจแดงเห็นว่าพี่น้องลงไห้ลงหน้าฝนตกนะหน้าสิอยากทดลองผลิตภัณฑ์ที่มันสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่ผ่านมาใส่ปุ๋ยเคมีแล้วก็บ่ค่อยงามใส่อันไหนเข้าว่าดีใส่แล้วก็บ่ค่อยงามนะแก้ปัญหายังก็บ่ตกนี่แหละผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงตอบทุกปัญหาของพี่น้องเกษตรกรใส่แล้วพอดียินดีให้เขบกอกกล้าให้เขบกอกเนี่ยเอาไปสีแล้วว่างามโทรมาหาหลอดเพราะว่ายังที่เคยบอกหลายเถอะขายของดีพี่น้องบ่ดีบ่กล้าขายอยากอายคนเอาของขี่ไล่มาขายให้พี่น้องเพราะฉะนั้นมั่นใจเนาะผู้รับคนอาจจะยุ่งในโชคตัดสินใจว่าโอ้จักแม่งปวด แพงจังไหนเดี๋ยวนี้ซื้อ2ซองแถม1ซอง590บาท2ซองน่ะได้3ซองซองนึงก็บ่ตกถึง200บาทพร้อมเห็นบ่590บาท2ซองแถม1ซองเนาะใส่จนลืมนะครับเพราะนั้นก็ตัดสินใจนะครับอยากแก้ปัญหาเรื่องของการทำการเกษตรมันเข่าบ่งามยังใจใบมันบ่วี่ใบมันเป็นยังไงบ่นี่อันนี้แหละเอาไปสิแล้วก็สิตอบโจทย์ได้ให้อันนี้มีเกษตรกรหลายคนโทรมาสั่งจองไว้ก่อนเด้อวันที่8สิงหาจังค่อยส่งมาว่าซั่นย่านของเหมือดก่อนนะเดี๋ยวก็ส่งให้พี่น้องทั้งชุมแพวันที่8สิงหาเดี๋ยวสิส่งไปให้ก็สิไปฮอดพุ่นแล้ววันที่9วันที่10นะสำหรับผลิตภัณฑ์สนใจก็โทรมาสั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0649789824 0649789824เอาไว้หลังจากรายการเสร็จเนาะพี่น้องจะค่อยโทรมากันแล้วกัน มาเรื่องที่เว้าไปเมื่อสักครู่เนาะเรื่องปลูกขี้มินขึ้นนะก็เป็นทางเลือกหนึ่งเนี่ยพี่น้องคือที่บอกว่าอย่าเห็ดคือบ้านคือเมืองหาเห็ดแนวที่บ้านเมืองเขาบ่เห็ดกันพูดอนุกรบอกว่าโอ้ยย่านมันบ่มีหม่องขายอยู่ยากสู่ปลูกบักทั่วบ่ได้ปลูกข้าวโพดดีกว่ามันก็มีคนปลูกหลายแล้วเด้เป็นหยังพี่น้องคือสบายใจในการปลูกข้าวโพดเพราะว่ามันเคยเห็ดมันเห็นแล้วว่ามันเห็ดกับพ่อได้อยู่ก็เลยปลูกข้าวโพดต้มขายน้ำหมู่บ้านอันนี้สบายใจเพราะมีตัวอย่างให้เบิ่งอยู่กันปลูกอันบักทั่วฝั่งเหง้ากับพ่อสิได้ขายอยู่เด็ดมากอ่ะเอาเสียกมัดกับใส่ตะกร้าแลดขายออกบ้านกับพ่อได้ขายอยู่จังซี่นะแต่มันก็อาจสิ เรียกว่าความต้องการอาจสิมี มีอยู่มีคนปลูกหลายคนจังซี่เนาะส่วนสิขายเหมือนอาจสิขายตั้งแต่

อ่อนแรงแต่ว่าคันปลูกเห็ดนางฟ้านี่สมมุติเดียวก็ขายเหมือนเพราะว่ามันมีขายมันมีขายผู้เดียวจังเสียหรือว่าเห็ดอันขี้บินขึ้นนี่แหละเอ้าอักปลูกอยู่ผู้เดียวมีรถมารับซื้อฮอดสวนอักขายอยู่ผู้เดียวเอาเงินอยู่ผู้เดียวซบซัวแทบบ้านแทบเมืองเขาสิฮู้จักนําเหลือให้เฮาหอบเงินไผ่เซ่ไปแล้วอย่าเห็ดคือบ้านคือเมืองนั่นล่ะเหมือนที่ดีเจแดงเอาของไปส่งพี่น้องทั้งร่อนทอนเนาะอีพ่อรับก็ปลูกผักสุแนวอันนี้คือลักคิดบ่คือบ้านคือเมืองก็คือเราสังเกตเห็นคนในหมู่บ้านบ่ปลูกอยู่ปลูกกินว่าซั่นมันกษัตริย์กับปลูกแนวโมนี่ล่ะแนวที่เทศบาลเขากินเสากินเที่ยงกินแล้งนี่ล่ะเราก็เลยปลูกย่างละนิดละน้อยนะปลูกบักเขียนนิดๆน้อยๆปลูกบักเขียนนิดๆน้อยๆปลูกบักพริกย่างละนิดละน้อยแล้วก็เก็บใส่ถุงไปขายในหมู่บ้านขายเกี่ยงตับมีเท่าไหร่ขายเกี่ยงตับขายหมดปลูกบักทั่วผู้ปลูกบักบวบปลูกผักนั่นผักนี่ย่างละนิดละน้อยแล้วก็เก็บใส่กระตาไปขายในหมู่บ้านแหบเงินจากหมู่บ้านเซาละ500ซ้ํานี่ก็อยู่เลยตัวผู้เฒ่าอยู่เฮียนหาเงินได้เซาละ500เดือนนึงก็ 15,000 ผู้เฒ่าอยู่กับบ้านหาเงินจากการปลูกผักสุขภาพแข็งแรงอันนี้คือหลักคิดแบบบ่คือบ้านคือเมืองสังเกตเบิ่งบ้านเมืองเขาบ่เฮ็ดอีหยังอันใดที่เขาบ่เฮ็ดอันเป็นโอกาสทองเนาะคันเฮ็ดคือกันมันก็สิได้คือกันอย่างดีเจแดงเคยบอกกันล่ะเนาะเอาบอกให้ปลูกขี้มินขึ้นแล้วคือบ่บอกวิธีปลูกบอกวิธีปลูกเนี่ยเป็นหยังปลูกขี้มินขึ้นที่บ่เว้าเรื่องวิธีปลูกว่ามันปลูกง่ายแหละพี่น้องเนาะการปลูกขี้มินขึ้นก็คือมันก็สิมี2แบบที่ดีแสดงไปเห็นมากก็คือเขาเจ้าก็สิยกร่องกับบ่ยกร่องมี2แบบนั่นล่ะยกร่องกับไม่ยกร่องแต่ว่าคันไปเขตชนประทานนะที่น้ํามันดีๆนะครับเขาเจ้าก็สินิยมปลูกแบบยกร่องเบื่อซอยอย่างซอยในเรื่องการระบายน้ํานะระบายน้ําได้ดีเพราะมันมีน้ําหลายเขตชลประทานแต่คันเป็นเขตที่บ่ชลประทานเขาเจ้าก็สิบ่ยกร่องเพราะน้ําบ่ค่อยหลายซื่อๆเพราะว่าขี้มินขึ้นเป็นพืชที่บ่ค่อยมากน้ําเพราะปานใดได้พี่น้องน้ําหลายเพิ่นก็สิบ่มากเพิ่นสิศูนย์สิเน่าน่ะนะคันสิยกร่องปลูกก็กว้างเท่าไหร่ล่ะกว้างประมาณ50ซมนะร่องนึงก็กว้าง50ซมถึง60ซมนะยกสูงขึ้นมาจากขี้ดินก็ประมาณจักบ่เกินเป็นบรรทัดนึงอยู่ประมาณ24 25 26 27 28 29แล้วแต่พี่น้องกาเอาแต่ละเนาะความยาวบ่จำกัดสิเอาแถวยาวปานใดก็เอาโลดเนาะ20เมตรก็ว่าไปเนาะเอาเรื่องการสะดวกในการดูแลรักษาเนาะระยะปลูกล่ะคันสิปลูกขี้มินขึ้น15เซนพี่น้องห่างกัน15เซนขุมนึง15เซนเครื่องไม้บรรทัดขุมละเครื่องไม้บรรทัดปลูกใกล้ๆกันก็ได้ครับขี้มินขึ้นเนาะเพราะเป็นพืชทรงภูมิสูงเพิ่นก็สิสูงจนตูดขึ้นไปใบก็สิมีอยู่ประมาณ 6-7 ใบนึงนะครับใบก็บ่ได้แพร่ออกด้านข้างเพราะบันไดมันสิออกด้านข้างนิดเดียวถ้าเราขี้มินขึ้นต้นก็สิเป็นลำเขียวๆสูงๆบ่ได้เพราะนั้นบ่ได้กินพื้นที่หลายก็เลยปลูกระยะ15เซน15เซน15เซนได้ถอนพันธุ์ขี้มินขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกพี่น้องฮู้จักกี่ดอกขี้มินขึ้นหัวใหญ่หัวรักมันใครอุปุ อุปุประมาณไหนอุปุประมาณบักกูดไปบักกูดด้วยนึงก็บักกูดยาวจักหน่อยนึงก็สิมีแง่งด้านข้างออกมาเอาแง่งมันนั่นแหละครับมาปลูกเนาะขี้มินขึ้นหักแง่งมาหักแง่งมาปลูกเอาแง่งนึงให้มันมีตาอยู่ประมาณ5ตา6ตาเพื่อสิเพิ่นสิได้เกิดจะเริ่มเติบโตได้ฝังทอนพันขี้มินเลิกลงไปประมาณ5ซมเนาะดินกบเสียมคุยขึ้นมากแง่ลงไปนะครับให้เสียบเพื่อให้นอนให้นอนแง่งขี้มินขึ้นให้นอนบ่ต้องไปเสียบนะนอนลงไปรอดเดี๋ยวเพิ่นสิเกิดขึ้นมาเองเนาะถ้าให้ดีถ้าพิธีพิถันเท่ากับใส่ปุ๋ย ปุ๋ยมักเนาะรองก้นหลุมแน่ปุ๋ยมักใส่หลายปานใด1กรัมกรัมนึงก็อาจสิหน่อยพวกก็จัก2กรัมคันสิให้ประมาณการก็เอาป๋องน้มนึงไปนั่นล่ะใส่ลงไปรอบก้นหลุมขี้มินขึ้นต่อหลุมนะคนๆๆเขาก็ขี้ดินแล้วก็เอาขี้มินขึ้นเฮาบางรอกเฮากบนะกบกันให้ขี้ดินมันหนาประมาณจัก5ถึง10เซนนะซ้ํานี่ล่ะปลูกเหมือนที่พี่น้องเคยปลูกนั่นล่ะเนาะปลูกขี้มินขึ้นกับปลูกเป็นแถวนะห่างกัน15เซนการดูแลรักษาก็บ่ได้ยากนะคันให้ดีก็มีเฟียงมาคุ้มอันร่องที่เฮาปลูกนะเพื่อรักษาความชื้นเฟี้ยงเข่านั่นแหละดีสุดเฟี้ยงเข่าวัสดุอย่างอื่นก็ใส่ได้บ่ได้ว่าจะปกดินได้บ่ให้มันระเหยความชื้นหนีไปขี้ดินมันสิแห้งรักษาความชื้นในดินให้มันได้การให้น้ําล่ะขี้มินมันเป็นพืชต้องการความชื้นที่สูงนะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าบ่ต้องการสภาพที่ว่ามันมีน้ําขังชื้นแฉะเนี่ยเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่มักแต่ว่าความชื้นบ่ต้องการสูงอยู่รักษาความชื้นของดินให้มันได้เหมาะสมกับการงอกการปงเพิ่นอันนี้แหละประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะสำหรับการปลูกขี้มินขึ้นใส่ปุ๋ยใส่บ่ใส่นั่นแหละดีนะใส่หยังปุ๋ยอินทรีย์นะสามารถใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ได้บ่ปุ๋ยเคมีเนี่ยใส่ได้พี่น้องใส่ปุ๋ย NPK นี่แหละเนาะสูตรหยังล่ะก็ไปหาเฒ่าแก่ร้านปุ๋ยปุ๊บเอา

สูตรปุ๋ยเคมีแห่เนี่ยคิดยังว่าออกบอกสูตรเสมอนะสูตรเสมอ15 15 15นั่นแหละพี่น้องเนาะใส่ปุ๋ยกับใส่หลังจากปลูกไปแล้วนะปลูกไปประมาณจากเดือนนะครับก็เริ่ม ใส่ปุ๋ยนะเดือนเคืองนะอย่าให้เลื่อย2เดือนเพิ่นเฒ่าเพิ่นใหญ่แล้วเพิ่นอยากกินเพิ่นสิสูญนะให้ประมาณเดือนนึงขึ้นไปถึงเดือนเดือน2มื้อ3มื้อ4มื้ออย่าให้เลื่อย2เดือนนะสําหรับการใส่ปุ๋ยขี้หมิ่นขึ้นเพิ่นก็สิให้ผลผลิตนะครับประมาณ8 9เดือนก็สามารถจัดการขายได้เนาะวัชพืชถามว่ามีบ่มีหยังมีหยาก็ดูแลกันไปตามที่พี่น้องมีประสบการณ์เรื่องการดูแลวัชพืชนั่นล่ะเนาะจะมีการไถพ่วนคือมั่นบ่บ่ต้องพี่น้องเนาะกับพ่วนดินคันมั่นก็ไปพ่วนดินรอบเหงาเพิ่นสิซื้อเนาะดายหญ้าพ่วนดินธรรมดาเนาะอ่ะกานาสิโอเคโอเคว่าซั่นโอเคแปลว่าหยังโอเคแปลว่าตกลงเป็นไดยอดขายตอนนี้ผลผลิตดีบ่ก็โอเคอยู่นี่แหละซั่นว่าโอเคก็คือตกลงตอนโอ้ยอดขายตกตอนนี้ว่าซั่นเนาะผลผลิตสีดีสีงามนะครับฝากกันไว้ผงดำกาแดงของดีเจแดงดีเจแดงเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เองขายอยู่ขึ้นเดียวสถานีเดียวนี่ล่ะขายแค่นี้ล่ะมันขายพ่อในคาเซาไว้ลงเวลาเพิ่นนิดๆน้อยๆซื้อดอกผงดำกาแดงเนาะสนใจผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงเอาไปฉีดพืชได้ทุกชนิดเนาะถ้าเป็นผักนั่งอังยาฉีดทุกอาทิตย์ถ้าเป็นข้าวมันอ้อย2อาทิตย์ฉีดทีนึงเนาะในอัตราส่วนการใช้1ซองน้อยๆนะครับต่อน้ํา20ลิตรฉีดพ่นได้1ไร่สั่งไป1ซอง295บาทฉีดพ่นได้10ไร่295บาทฉีดได้10ไร่โปรโมชั่นพิเศษสั่ง2ซองขันสั่ง2ซองแถม1ซองขันผู้ใดมีเคียงคิเลกไปจิ้มเบิ่งสั่ง2ซองคุ้มกว่า2ซองแถม1ซองตกซองนึงบ่ถึง200แต่ว่าขันสั่งซองเดียวนี่295บาทเนาะเบอร์โทรศัพท์ที่พี่น้องสามารถโทรศัพท์มาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงของ DJ แดงได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-978-9824 064-978-9824ลืมส่งเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางเนาะพี่น้องสมมุติโทรมาสั่งหลังจากนี้ปั๊บ DJ แดงก็สิส่งให้มื้ออื่นเช้าเนาะส่งตามที่อยู่ที่พี่น้องให้มาก็สิมีคนขี่รถไปฮอดเฮียนพี่น้องก็สิโทรถามอยู่ไสพ่อลุงแม่ป้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ไสตอนนี้ผมเอาของมาส่งอธิบายปานนั้นเด้ผมเอาของมาส่งพี่น้องก็รับสายซะนะแล้วก็นั่งท่าเพิ่นเอาของไปส่งไปฮอดผู้คนเด้งเงินให้เขาเจ้าบัดตอนนี้มันมีปัญหาเรื่อง พี่น้องบ่อยู่เฮียนเลยบ่ได้ของจ้อยคันเจ้าของบ่อยู่เฮียนก็ของโทรสั่งกะว่าประมาณ 2-3 มื้อนี่ล่ะเขาสิมาส่งของกับฝากเงินไว้กับลูกกับเต้าฝากเงินไว้กับไผก็ได้เวลารับสายปุ๊บก็ให้บอกว่าเอาของไปส่งอันเฮียนบ้านเลขที่ข้างๆแหมฝากเงินไว้กับเขาล่ะจังซี่เนาะพี่น้องก็สิได้ของของสิได้บ่ตีครับเพราะว่าผู้ส่งของน่ะเขาเจ้าเฝ้าเด้เขาเจ้าโทรล่วงหน้าก่อนก็น่าสิฮอดบ้านอีแม่ล่ะเด้ออีแม่บ่อยู่เขาหนีเลยเขาบ่ถ่าเด้ครับคนส่งของเพราะว่าเขาเฝ้าน้ํารอบนะเส้นทางการแล่นเขาบ่มีการถ่าใดทั้งสิ้นเนาะเพราะนั้นก็สร้างแล้วก็ระมัดระวังจอบดีๆโทรศัพท์ให้อยู่ใกล้ๆอย่าขอเวลาคนโทรไปสิได้รับสายเด้อพี่น้องเด้อหมายเลขโทรศัพท์ย้ําอีกทีนึงโทรมาสั่งของกับดีเจแดง064-978-9824 064-978-9824เอาเป็นว่าอำลาพาจากพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สําหรับรายการเกษตรสบายใจพอกันทุกวันจันทร์ฮอดวันศุกร์17 น. 5 โมงแรงนี่ล่ะ 5 โมงแรง 15 นาทีนี่ล่ะเรื่อยไปจนถึง 18 น. เนาะ FM 99.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับมื้อนี้ก็อำนวยอวยพรให้สุผู้สุคนโชคดีมีเงินใส่พอกันใหม่มืออื่นสวัสดีครับ

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พี่หนุ่งเอ้ยฟังทางนี้มีข่าวดีมาบอกกรมโยธาธิการและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบานไทพื้นที่อำเภอบานไทจังหวัดขอนแก่น
2: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสร็จร่างผังเมืองครั้งที่1
1: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องภาวะพิรมโรงแรมหินภาวะอำเภอบานไทจังหวัดขอนแก่น
2: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.หอเทียงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 14:00 น.หอ 16:00 น.ผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล่านเทศบาลตำบลแค่นเหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองน้ำใสอบต.ป้าปอ
1: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.หอเทียง
2: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไพเทศบาลตำบลในเมืองอบต.คุณเล็กอบต.บันไพอบต.หัวหนองและอบต.เมืองเทียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
1: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบันไพจังหวัดขอนแก่น
3: ร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบันไพอย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
0: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
4: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
5: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
6: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
5: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
6: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
3: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
7: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
8: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
7: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
9: หัวข้อ ข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระพรหมวชิรดิลกเจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงและที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าจังหวัดขอนแก่นรับฟังข้อคัดค้านชาวดงลานปมขยายเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านพร้อมเร่งแก้ปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่จังหวัดขอนแก่นร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาการใช้ประโยชน์พื้นที่สนามบินน้ำพองดันเป็นศูนย์กลาง MRO และอุตสาหกรรมการบินต่อไปติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระพรหมวชิรดิลกเจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงและที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าวันนี้ได้อัญเชิญสรีระสังขารพระพรหมวชิรดิลกมายังศาลาอเนกประสงค์สุเมธโธ79พระมหาเถระพระเถรานุเถระพระสงฆ์สามเณรและญาติโยมสาธุชนสงน้ำศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระพรหมวชิรดิลกเจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงและที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีอัญเชิญน้ำหลวงสงศพโดยนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทอดผ้าไตรจำนวน5ไตรพระสงฆ์สมณศักดิ์10รูปบังสกุลปากโกดและพระพิธีธรรม4รูปสวดพระอภิธรรมพระพรหมวชิรดิลกเจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงและที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นธรรมยุทธได้มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่12สิงหาคม2569เวลา 00:00 น.สิริอายุ80ปี60พรรษาก่อนหน้านี้พระพรหมวชิรดิลกได้เข้ารับการรักษาอาการอาพาธที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีคณะแพทย์ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจากภาวะติดเชื้อในช่องท้องอันเนื่องมาจากโรคตับแข็งร่วมกับภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดและไตวายทำให้อาการทรุดลงตามลำดับกระทั่งวันที่8สิงหาคม2569คณะแพทย์ร่วมกับทีมศูนย์การุณรักคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พิจารณาอนุมัติให้องค์หลวงปู่กลับมาพักธาตุขันธ์ณวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงตามเจตนารมณ์ที่องค์หลวงปู่ได้เคยปรารภไว้จนกระทั่งท่านได้ละสังขารอย่างสงบในที่สุดจังหวัดขอนแก่นรับฟังข้อคัดค้านชาวดงลานปมขยายเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านพร้อมเร่งแก้ปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายประจวบรักแพทย์รองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังข้อเรียกร้องของตัวแทนชาวบ้านตำบลดงลานอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นที่ยื่นหนังสือคัดค้านการขยายแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านหลังสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8ขอนแก่นสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงลานเพื่อผนวกเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพิ่มเติมครอบคลุมพื้นที่2อำเภอ3ตำบล18หมู่บ้านเนื้อที่ประมาณ 25,471.96 ไร่โดยชาวบ้านขอให้ภาครัฐพิจารณาผลกระทบต่อชุมชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมด้านตัวแทนชาวบ้านระบุว่าชุมชนตำบลดงลานเป็นพื้นที่ติดกับป่าสงวนแห่งชาติดงลานและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจึงขอให้ตรวจสอบกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายแนวเขตพร้อมเสนอให้มีคณะกรรมการร่วมกับชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบเพื่อทบทวนแนวเขตใหม่ไม่ให้กระทบต่อชุมชนนอกจากนี้ยังขอให้เร่งเคลื่อนย้ายช้างป่าที่ออกจากพื้นที่ป่าและเข้ามาในแหล่งชุมชนตามคำสั่งศาลปกครองขอนแก่นเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่ โดยข้อเรียกร้องครั้งนี้มุ่งให้การพิจารณาขยายแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านเป็นไปโดยคำนึงถึงสิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนควบคู่กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมขณะที่ปัญหาช้างป่าเป็นอีกประเด็นที่ชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อคลี่คลายความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อความปลอดภัยของชุมชนจังหวัดขอนแก่นร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาการใช้ประโยชน์พื้นที่สนามบินน้ำพองดันเป็นศูนย์กลาง MRO และอุตสาหกรรมการบินที่ห้องประชุมเสียงแคนชั้น2ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นพลอากาศเอกอนุรักษ์รมนารักษ์เสนาธิการทหารอากาศเป็นประธานการประชุมโดยมีนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานศึกษาการใช้ประโยชน์พื้นที่สนามบินน้ำพองร่วมกับจังหวัดขอนแก่นเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่สนามบินน้ำพองให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่โดยมีคณะทำงานหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนกองทัพอากาศผู้แทนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางร่วมกันในการใช้ประโยชน์พื้นที่สนามบินน้ำพองทางภาพรวมอุตสาหกรรมการสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศโมเดลแผนผังการใช้พื้นที่รวมถึงมาตรฐานระบบบริหารจัดการและมาตรฐานสนามบินระดับสากลเช่น ISO และข้อกำหนด ICAO CAAT ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีและเงินลงทุนที่สูงจึงมุ่งส่งเสริมรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างนักลงทุนไทยและต่างชาตินอกจากนี้สถาบันการศึกษาในพื้นที่ได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นสถาบันอาชีวศึกษาในสังกัดและวิทยาลัยการอาชีพขอนได้นำเสนอแนวทางความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและบุคลากรสายการบินรองรับในอนาคตขณะเดียวกันกองทัพอากาศในฐานะหน่วยงานดูแลพื้นที่ได้นำเสนอข้อกำหนดกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์การขอใช้ประโยชน์ที่ราชวัสดุระดับมาตรฐานการบินตลอดจนมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสำหรับหน่วยงานที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งคณะทำงานจะนำข้อมูลทั้งหมดไปสรุปและกำหนดแนวทางในรายละเอียดก่อนการประชุมติดตามความก้าวหน้าในครั้งต่อไปต่อไปติดตามข่าวสารนโยบายรัฐบาลค่ะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขอลดค่าไฟบ้านเหลือ 3.86 สตางค์ต่อหน่วยเริ่มรอบบินกันยายน 2569 ตัดค่าไฟสาธารณะออกลดภาระค่าไฟฟ้าประชาชนนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่ากกพ.มีมติเห็นชอบในการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้า Progressive Rate และทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยโดยให้มีผลตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน 2569 เป็นต้นไปส่งผลให้ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยใหม่อยู่ที่ 3 บาท 69 สตางค์ต่อหน่วยจากเดิม 3 บาท 78 สตางค์ต่อหน่วยและเมื่อรวมค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2569 ที่ 16 บาท 23 สตางค์ต่อหน่วยจะทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดลงจาก 3 บาท 95 สตางค์ต่อหน่วยเหลือ 3 บาท 86 สตางค์ต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มการปรับโครงสร้างครั้งนี้ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยทั้งที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์และเกิน5แอมแปร์โดยกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3 บาทต่อหน่วยและตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านแบบอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าประมาณ6สตางค์ต่อหน่วยเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน หน่วยที่201ถึง400ลดจาก 4.2218 บาทต่อหน่วยเป็น 4.1584 บาทต่อหน่วยและที่401ขึ้นไปลดจาก 4.4217 บาทต่อหน่วยเป็น 4.3583 บาทต่อหน่วยนอกจากนี้ยังเห็นชอบปรับนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมผู้ที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรโดยผู้ใช้ต้องอาศัยถาวรต่อเนื่องมีประวัติชำระค่าไฟฟ้าอย่างน้อย6เดือนและติดต่อการไฟฟ้าเพื่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามเงื่อนไขโดยกกพ.ได้แจ้งมติไปยังการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เพื่อดำเนินการตามโครงสร้างใหม่ตั้งแต่บินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปต่อไปติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศประจำวันศุกร์ที่14เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและจังหวัดนครพนมบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดขอนแก่น35องศาเซลเซียสต่ำสุด25องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวและจิราพรมั่งคั่งอ่าน
10: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าเรียงพี่เรียงน้องเรียงพี่เรียงน้องเป็นคำวิเศษคือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันตามลำดับศักดิ์คือผู้เป็นพี่มีบุตรบุตรนั้นเรียกว่าลูกผู้พี่น้องมีบุตรบุตรนั้นเรียกว่าลูกผู้น้องบุตรทั้งสองฝ่ายนั้นเรียกว่าเรียงพี่เรียงน้องกันติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซลารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043338076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
9: โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ2จังหวัดยะลาโครงการในพระราชดำริ ระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติสองตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเกิดขึ้นจากพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทราเทพยวรางกูลเมื่อครั้งเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2549ชาวไทยพุทธจากบ้านสันติหนึ่งหมู่ที่2ตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตาและบ้านสันติ2หมู่ที่6ตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาจำนวน74ครอบครัวรวม134คนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบ้านเรือนประชาชนถูกเผาญาติพี่น้องถูกฆ่าถูกทำร้ายทำให้ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตจึงอพยพมาอาศัยอยู่ที่วัดนิโรธสังฆารามหรือวัดหัวควรในเขตเทศบาลนครยะลาพร้อมได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอรับพระราชทานความช่วยเหลือพระองค์จึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมให้กำลังใจและทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับชาวบ้านว่าอย่าทิ้งถิ่นฐานพร้อมพระราชทานที่ดิน80ไร่สร้างบ้านเรือนให้ราษฎรปรับปรุงสาธารณูปโภคและอาคารศูนย์เด็กเล็กส่งเสริมให้ทำการเกษตรพอเพียงและมีอาชีพเสริมเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ผลจากการดำเนินโครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติสองทำให้ราษฎรในพื้นที่มีความรักความสามัคคีอยู่ดีมีความสุขและความร่มเย็นและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ราษฎรในหมู่บ้านได้พร้อมใจกันกล่าวปฏิญาณตนว่าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และจะประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีและเสริมสร้างความสมานฉันท์เพื่อให้หมู่บ้านสันติสองเป็นหมู่บ้านต้นแบบชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นตลอดไป
12: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
13: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: และช่วงนี้ติดตามสารคดี3นาทีกับอัยการค่ะ
1: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
2: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
1: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

0: สวัสดีครับผมนายพิพากษาชูแวงวาปีอธิบดีอัยการภาค4สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560โดยปัจจุบันมีท่านอัยการสูงสุดท่านไพรัชพรสมบูรณ์สิริเป็นอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการภาค4เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานอัยการสูงสุดตามประกาศแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอัยการสูงสุดโดยมีอธิบดีอัยการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนคือให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเป็นภารกิจที่สำคัญและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมชิ้นหนึ่งก็คือการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทายาทผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะร้องขอต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ในกรณีที่เจ้ามรดกตายและไม่สามารถจัดการมรดกได้โดยผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่ในการจัดการมรดกเพื่อแบ่งปันให้แก่ทายาทตามกฎหมายตามสิทธิกรณีที่จะต้องมีการจัดการมรดกนั้นจะต้องร้องขอให้ศาลมีการจัดตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะจัดการมรดกได้ซึ่งในกรณีจัดการมรดกนี้มีทนายความบางส่วนได้โต้แย้งการร้องขอจัดการมรดกของพนักงานอัยการอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่สำนักงานอัยการสูงสุดเล็งเห็นแล้วว่าการที่อัยการยื่นคำร้องขอจัดการมรดกแก่ประชาชนนั้นเป็นการดำเนินการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงจากอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อำนาจนั้นจะเห็นได้ว่าการร้องขอจัดการมรดกนั้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นยกเว้นเพียงค่าธรรมเนียมตามกฎหมายเท่านั้นซึ่งการร้องขอจัดการมรดกเป็นผลงานที่โดดเด่นเป็นรูปธรรมและสามารถช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้โดยแท้จริงโดยไม่เลือกปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นสำนักงานอัยการสูงสุดรู้สึกภาคภูมิใจในหน้าที่นี้เป็นอย่างยิ่งในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนจึงขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกๆท่านที่ได้มาใช้บริการเพื่อให้สำนักงานอัยการสูงสุดรับใช้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระความลำบากขอให้ท่านมีความสุขแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามอัยการเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งอัยการไทยหัวใจเพื่อแผ่นดินครับขอขอบคุณครับ
1: M99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: โอ้โอ้ยายโคมไปใส่คือต้องหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
3: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปง่ายสิบบัตรทองพอดีเพิ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัวโอ้เดี๋ยวเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วแม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใส่แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออีหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้าเฮ้ยดีดีดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเพื่อนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อสันนี่บอสพื้นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
4: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
5: พราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปอบ
6: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์ช่วงเวลาของกรมสรรพากรทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษีเต็มที่เต็มใจให้ประชาชนพบกับรายการเพื่อนภาษีดำเนินรายการโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น

0: ค่ะก็สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะชมทาง Facebook Live นะคะหรือคุณผู้ฟังที่ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกท่านเลยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนภาษีในช่วงเวลานี้นะคะเวลาเดิมเวลา 18:30 นถึงเวลา 19:00 นทุกวันศุกร์นะคะแล้วก็กดมาที่คลื่นความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะค่ะวันนี้นะคะรายการเพื่อนภาษีก็เช่นเคยนะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะเปลี่ยนเรื่องภาษีที่ดูไกลตัวนะคะให้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดเลยนะคะสำหรับทุกคนนะคะก็วันนี้ก็อยู่กับจรินเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังยุคนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมคะว่าทุกอย่างรวมอยู่ในสมาร์ทโฟนทั้งหมดแล้วเลยก็ว่าได้เนาะเพราะว่าอะไรคะไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหารการโอนเงินหรือการช้อปปิ้งนะคะแล้วจะดีแค่ไหนนะคะถ้าวันนี้นะคะบริการของกรมสรรพากรเนี่ยก็มาอยู่ในมือถือของคุณได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะคะค่ะโดยเฉพาะวันนี้นะคะพี่น้องชาวขอนแก่นก็พิเศษมากๆเลยนะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากผู้บริหารนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริงนะคะจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น2นะคะมาร่วมพูดคุยนะคะและจะมาแนะนำนะคะให้คุณผู้ฟังนะคะใช้งานนวัตกรรมบริการดิจิทัลสุดทันสมัยนะคะที่ไว้บริการผู้เสียภาษีณสำนักงานสรรพากรในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่นเรานะคะค่ะในวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณจันทิมาการวิบูลนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษหัวหน้าสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น2และคุณสราวุฒิเจริญโลกเจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงานค่ะก็ขอสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณดารินคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
0: ค่ะค่ะหัวหน้าคะได้ยินมาว่านะคะตอนนี้ทางสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น2นะคะมีการยกระดับช่องทางดิจิทัลนะคะแบบเต็มเพื่อแบบจัดเต็มนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับความสะดวกสูงสุดเลยตรงนี้มีแนวคิดนะคะแล้วก็จุดเริ่มต้นยังไงบ้างคะหัวหน้าคะ
1: ค่ะใช่ค่ะคุณดารินยุคนี้เป็นยุคการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิตอลนะคะกรมสรรพากรเรามุ่งเน้นในการให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางนะคะสำหรับสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น2นะคะเราวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้บริการแล้วพบว่านะคะLINE เป็นแอปพลิเคชันที่ทุกคนมีติดมือถืออยู่แล้วนะคะเราจึงนำนวัตกรรมบริการดิจิทัลที่เจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์นะคะในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่นพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม LINE Official Account นะคะหรือ LINE OA ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์การบริการสรรพากรเคลื่อนที่บนมือถือของทุกคนนะคะ
0: ค
1: ่ะเป้าหมายหลักก็คือการลดขั้นตอนนะคะลดเวลาลดภาระในการเดินทางของประชาชนนะคะเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันไลน์แล้วสแกนเพิ่มเพื่อนก็จะมีเจ้าหน้าที่สรรพากรคอยให้คำแนะนำอยู่ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะ
1: วิธีการแอดไลน์ก็ง่ายนิดเดียวนะคะเพียงแต่เราเข้าไปที่ Facebook ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น2นะคะเราก็จะเห็น QR code ที่ปักหมุดไว้ที่หน้าเพจทันทีนะคะใช้ไลน์ของเราที่อยู่ในมือถือนะคะสแกนปุ๊บนะคะเราก็จะได้เพิ่มเพื่อนปั๊บนะคะแล้วก็สามารถเข้าถึงบริการได้ทันทีเลยนะคะคุณดาริน
0: ค่ะโอ้โหค่ะก็ฟังดูนะคะสะดวกมากๆเลยนะคะก็จะเป็นยังไงคะเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปต่อคิวใช่ไหมคะส่วนมากเราก็เวลาติดต่อสมัยก่อนๆนะคะเวลาเราเดินทางไปเนี่ยเราก็จะต้องไปนั่งรอนะคะรอคิวให้ผู้เสียภาษีคนที่มาก่อนเนี่ยให้เขาเสร็จก่อนจะตอบคำถามของเรานะปัญหาที่เกิดขึ้นบางคนเนี่ยเข้ามาหาก่อนเราเนี่ยเขาได้คิวแต่เขาคุยเยอะคุ ุยนานแต่ของเราเราอยากคาใจอยู่นิดนึงเราก็เลยต้องรอคิวอยากจะถามแป๊บเดียวเองแล้วก็รีบไปแต่ปรากฏว่าตอนนี้นะคะไลน์ตัวนี้หนึ่งก็คือไม่ต้องต่อคิวใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ต้องวนหาที่จอดรถให้ยากเพราะว่าเรานั่งทำที่บ้าน
1: ใช่ไหม
0: หรือที่ไหนก็ได้นะคะเพียงแค่สแกนก็จบเลยใช่ไหมแล้วในไลน์ OA ตัวนี้จะมีเมนูไฮไลท์อะไรบ้างก็เดี๋ยวให้คุณสราวุธนะคะช่วยแนะนำนะคะให้คุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมนะคะลองกดเข้าไปใช้งานดูค่ะ
2: ครับได้ครับคุณดารินครับ
0: คร
2: ับสำหรับไลน์ OA ของเรานะครับออกแบบมาเพื่อออกแบบมามีเมนูหลักหน้าจอให้เข้าใจง่ายนะครับกดง่ายเหมาะกับทุกคนทุกวัยนะครับโดยจะแบ่งเป็น6ฟังก์ชันหลักครับฟังก์ชันที่1สถานที่ติดต่อหมายเลขตรงก็คือเบอร์โทร043นะครับ246924-5นะครับสามารถเช็คพิกัดแผนที่นำทางมาสำนักงานโดยที่เราไม่ต้องเข้าแอป Google Map ค้นหาให้ยุ่งยากเลยนะครับแล้วก็จะรวมเบอร์ของแต่ละฝ่ายไว้ชัดเจนนะครับตรงถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ทันทีเลยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะเดินทางมาเองก็เดินทางสะดวกครับเริ่มจากแยกเจริญศรีก็มุ่งหน้ามาทางถนนเหล่านาดีนะครับสำนักงานก็จะอยู่ติดถนนเหล่านาดีติดกับศาลปกครองนะครับก็จะมี3หน่วยงานอยู่ตรงนั้นนะครับมีศาลปกครองสรรพสามิตแล้วก็สัมภากรของเรานะครับของเราจะอยู่อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่นนะครับ
0: ค่ะตรงนี้ก็สังเกตได้ง่ายๆเลยเนาะบางท่านอาจจะเคยสัญจรผ่านไปมาคือตรงนี้จะสวยแล้วก็โดดเด่นนะคะ
2: จะตั้งอยู่ที่ชั้น1นะครับช
0: ั้
2: น1นะครับ2เมนูระบบจองคิวคลินิกภาษีนะครับใครที่ต้องการเข้ามาปรึกษาเรื่องภาษีนะครับก็สามารถมาได้แบบเป็นกันเองสามารถจองคิวล็อกวันเวลาล่วงหน้าได้เลยนะครับพอมาถึงแล้วก็เข้าพบเจ้าหน้าที่ที่ช่องทางพิเศษได้ทันทีโดยไม่ต้องนั่งรอนะครับ
0: โอ้โหเยี่ยมค่ะ
2: เมนูที่3นะครับรายการเอกสารที่ต้องเตรียมนะครับครับเราสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็รวบรวมเอกสารที่จะต้องใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆนะครับเช่นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือการยื่นแบบต่างๆก็จะช่วยให้เตรียมเอกสารครบถ้วนมารอบเดียวจบแน่นอนครับ
0: โอ้ค่ะ
2: เมนูที่4นะครับคลังข่าวสารสิทธิประโยชน์ภาษีนะครับก็จะมีอัปเดตกฎหมายใหม่มาตรการลดหย่อนภาษีนะครับและข่าวสารที่สำคัญที่ผู้เสียภาษีควรรู้นะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนะครับ
0: ค่ะ
2: เมนูที่5นะครับเมนูช่องทางแจ้งเบาะแสภาษีนะครับครับสำหรับการส่งข้อมูลพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงภาษีนะครับได้อย่างปลอดภัยนะครับระบบก็จะปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเป็นความลับสูงสุดครับเมนูที่6เมนูสุดท้ายก็จะเป็นเมนูศูนย์รวมบริการออนไลน์นะครับสามารถกดลิงก์เข้าไปเข้าสู่ระบบยื่นแบบออนไลน์ e-filing ระบบหักหน้าที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ e-wood holding tag นะครับและระบบชำระภาษีของกรมสรรพากรครบจบในที่เดียวเลยครับคุณลิงครับ
0: โอ้โหนะคะก็ครอบคลุมนะคะแล้วก็ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคดิจิทัลได้มากจริงๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีความกังวลเกี่ยวกับว่าจะติดต่อสรรพากรยังไงเนาะจะโทรไปไหมเลขอะไรใช่ไหมคะแล้วเราก็อยากจะจอง

0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการลดหย่อนภาษีหรือว่าข้อสาระสำคัญภาษีที่เราควรรู้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนะคะค่ะแล้วก็อีกทั้งนะคะมีข้อข้องใจเอ๊ะอยากจะบอกสรรพากรจังเลยอย่างนี้มามันถูกไหมมาดูหน่อยไหมอะไรเงี้ยนะคะช่องทางแจ้งเบาะแสภาษีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเราก็ยินดีในตรงนี้ด้วยเลยนะคะอีกทั้งขั้นตอนสุดท้ายที่จะทำให้เราเนี่ยมีการยื่นแบบภาษีได้สะดวกนะคะไม่เสียสิทธิ์ไม่ต้องมีการยื่นล่าช้าหรืออะไรสามารถลิงก์เข้าไปยื่นออนไลน์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น e-filing หรือเรื่องของหักหน้าที่จ่ายนะคะแล้วก็การชำระภาษีของกรมนะคะก็จะจบทีนี้ได้แบบสบายๆนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ช่วยหยิบมือถือขึ้นมาลองดูนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่เพจ Facebook นะคะของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น2นะคะให้ทำยังไงคะกดแอดไลน์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่ะแล้วก็ทีนี้ก็จะมีป้ายประชาสัมพันธ์ QR Code นะคะเพิ่ม LINE OA นะคะเข้าไปได้เลยค่ะก็ในช่วงแรกนี้นะคะเราจะให้คุณผู้ฟังนะคะพักชมวิดีโอนำเสนอนะคะสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น2ของเรานะคะก็พักสักครู่นะคะแล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนนะคะห้ามพลาดเพราะว่าในช่วงหลังของรายการนะคะวันนี้นะคะท่านหัวหน้านะคะจะพาเรามาเจาะลึกนะคะเรื่องของภาษีครึ่งปีซึ่งเป็นช่วงเวลาในการยื่นแบบในช่วงนี้นะคะไม่อยากจะให้มีข้อผิดพลาดนะคะหรือมีข้อสงสัยนะคะก็อยู่ด้วยกันกับเราก่อนนะคะพักสักครู่เดียวค่ะ

คุณผู้ฟังคะเป็นยังไงบ้างคะได้รับชมคลิปที่แนะนำการให้บริการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น2ก็เชื่อว่ามีหลายๆท่านคงมั่นใจแล้วก็อยากจะใช้บริการแบบง่ายๆกันแล้วใช่ไหมคะค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ยังอยู่ในช่วงที่2นะคะของรายการเพื่อนภาษีนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่คลื่นความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็พาคุณผู้ฟังนะคะไปเห็นภาพความพร้อมใช่ไหมคะในการให้บริการนะคะของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น2กันไปแล้วนะคะทีนี้ก็เป็นช่วงสำคัญนะคะหลายๆคนรอคอยอยู่แน่ๆเลยนะคะ

0: ก็กลางปีแบบนี้นะคะใครบ้างนะคะที่มีรายได้แล้วก็มีหน้าที่นะคะที่จะต้องยื่นแบบภาษีกลางปีหรือบางคนอาจจะคุ้นชินละบางคนอาจจะไม่รู้ชื่อแบบพ.ม.ร. 94นะคะหรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีนั่นเองค่ะค่ะหัวหน้าคะช่วยอธิบายชัดๆหน่อยนึงนะคะว่าพ.ม.ร. 94เอ๊ะคืออะไรนะคะแล้วก็จะเช็คตนเองได้ยังไงนะคะว่าจะเข้าข่ายไหมค่ะหัวหน้า
1: ได้เลยค่ะมาเรามาฟังกันนะคะแบบพ.ม.ร. 94นะคะคือการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีนะคะโดยนำรายได้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่30มิถุนายนนะคะมาสรุปยื่นภาษีล่วงหน้านะคะซึ่งเงินได้ที่จ่ายไปครึ่งปีนี้นะคะจะนำไปหักออกจากภาษีปลายปีนะคะหรือพ.ม.ร. 90นะคะได้เต็มจำนวนทำให้ไม่ต้องแบกภาระนะคะในการเสียภาษีที่เป็นก้อนโตในสิ้นปีนะคะเรามาดูว่ากลุ่มไหนเราดูนะคะว่าเราเข้าข่ายไหมนะคะกลุ่มไหนที่มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีในครึ่งปีนะคะตามกฎหมายตามมาตรา40วงเล็บ5ถึงวงเล็บ8นะ
0: คะ
1: ลองเช็คดูตัวเองนะคะว่าอยู่ในกลุ่มไหนเรามาดูกลุ่มแรกเลยนะคะกลุ่มที่มีรายได้ตามมาตรา40วงเล็บ5นะคะก็คือผู้ที่มีรายได้ในเรื่องการให้เช่าทรัพย์สินเช่นเช่าบ้านเช่าคอนโดเช่าอาคารพาณิชย์หรือเช่ารถยนต์เป็นต้นนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นรายได้ตามมาตรา40วงเล็บ6ซึ่งเป็นรายได้จากวิชาชีพอิสระ6อาชีพนะคะได้แก่แพทย์สาธารณสุขซึ่งแพทย์เนี่ยถ้าเปิดคลินิกเนี่ยก็ต้องยื่นพ.ม.ร. 94นะคะแล้วก็นักกฎหมายทนายความนะคะวิศวกรสถาปนิกนักบัญชีซึ่งเปิดสำนักงานบัญชีนะคะและปณิสินลปกรรมนะคะดูว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่านะคะต่อไปเป็นรายได้ตามมาตรา40วงเล็บ7นะคะซึ่งมีรายได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์ทั้งหมดเองนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าบางทีน่ะเราเหมือนกับรับเหมาเหมือนกันไปทำทุกอย่างแต่เราต้องไปดูสัญญาว่าในการทำรับเหมาตัวเนี้ยเขานำอุปกรณ์ไปให้เราไหมหรือว่าเราต้องจัดหาเองต้องดูตัวสัญญาถ้าเกิดว่าเราเอาตัวเราเข้าไปนะคะมันจะเป็นการเป็นค่าตอบแทนจะเป็น40วงเล็บ2ซึ่งตัวนี้ไม่ต้องยื่นกลางปีนะคะ
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะต้องดูให้ดีนะคะระหว่างตัวนี้ค่ะรับเหมาก่อแต่รับเหมากับค่าตอบแทนรับเหมาบริการค่าตอบแทนเนี่ยนะคะต้องดูให้ดีต้องดูตัวสัญญาที่

0: ใครบ้างนะคะที่มีหน้าที่ที่จะต้องยื่นพ.ร. 94ครึ่งปีนะคะก็กลุ่มมาตาตั้งแต่เรื่องของค่าเช่าวิชาชีพอิสระการเป็นผู้รับเหมาแล้วก็การค้าขายธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะนะคะแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้หลักเกณฑ์ง่ายๆอีกนะคะที่หัวหน้าแนะนำก็คือดูก่อนเลยถ้าเราโสดนะคะถึง 60,000 มีหน้าที่แล้วนะคะแต่ถ้าเรามีคู่สมรสนะคะก็ให้เอารายได้ทั้งคู่มารวมกันนะคะถ้าเกิน 120,000 นั่นมีหน้าที่ต้องยื่นนะคะมารายงานตัวนะคะใช่ไหมคะท่านค่ะก็นะคะก็สายคอนเทนต์ต่างๆนะคะอย่าลืมนะคะแต่บางท่านเนี่ยก็เพิ่งเริ่มขายของเนาะเราก็แบบมีรายได้เข้ามาไม่มีเวลาที่จะอะไรเลยเอ๊ยยังไงต้นทุนก็คำนวณไม่ถูกไม่แน่ใจนะคะแล้วทีนี้เราจะหักค่าใช้จ่ายยังไงอะไรคือมันมาเร็วมากๆนะคะแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะคะเรามีช่องทาง LINE ให้ติดต่อนะคะรับคำถามไว้ตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมคะน้องก๊อฟ
1: ครับใช
0: ่แต่ว่าเวลาตอบต้องขอเป็นเวลาทำการใช่ไหม
1: ครับก็ถ้าว่างก็สามารถก็จะตอบให้นะ
0: โอ้โห
1: ข้างในก็จะมีเมนูคลินิกภาษีนะครับก็สามารถพิมพ์แล้วให้ท่านฝากคำถามไว้นะครับแล้วก็จะมาตอบเมื่อเวลาราชการถ้าเป็นวันจริงเราก็สามารถตอบให้นะครับเมื่อบ้าง
0: ถือว่าเต็มที่มากมากเลยใช่ไหมคะหัวหน้า
2: ใช่
0: ค
2: ่
0: ะ
1: หรือเราจะกดจองคิวเพื่อเข้ามาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรงก็ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องปลอดภัยแน่นอนครับ
0: ค่ะหัวหน้าคะยินดีพร้อมใจให้บริการใช่ไหมคะหัวหน้าย
2: ินดีมากเลยค่ะยินดีมากค่ะและที่นี้ทางสำนักงานพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น2ของเรานะคะอยากจะเปลี่ยนมุมมองในเรื่องภาษีนะคะให้เป็นเรื่องสบายใจเพราะทุกคนจะกังวลใจพอพูดถึงเรื่องสรรพากรนี่แบบขยาดกันหมดถูกไหมคะใครที่ยังสงสัยในเรื่องเอกสารและเรื่องการหักลดหย่อนนะคะหรือไม่แน่ใจในขั้นตอนการยื่นแบบออนไลน์ก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพียงแค่แอดไลน์ OA ของเรามานะคะผ่าน QR code ที่ปักหมุดไว้ที่ Facebook ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น2นะคะค่ะ
0: ค่ะก็อย่าลืมนะคะก็คุณสราวุฒิได้แนะนำไว้นะคะว่าให้ฝากคำถามไว้ที่คลินิกภาษีใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะเนาะแล้วก็หรือการจะกดจองคิวนั่นเองนะคะหรืออยากจะมาพบเจ้าหน้าที่นะคะคุณสราวุฒิก็ได้นะคะที่สำนักงานเลยนะคะใช่ไหมคะก็เป็นบริการที่เข้าถึงง่ายนะคะให้ความอบอุ่นใจกับประชาชนนะคะให้คุณผู้ฟังนะคะที่มีรายได้ไม่ต้องกังวลว่าหันหน้ามาหาสรรพากรเมื่อไหร่เนี่ยต้องเสียเงินแต่จริงสรรพากรเรามีรายได้ของผู้ไม่ถึงเกณฑ์นะคะถ้าเกิดกรณีที่เราถูกหักภาษีนะที่จ่ายไว้ใช่ไหมคะหัวหน้า
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วพอคุณมายื่นแบบอย่างเช่นมีรายได้ 60,000 บาทเนี่ยทั้งปีเลยหรือครึ่งปีก็แล้วแต่พอเรามายื่นแล้วมีภาษีหักนะที่จ่ายเนี่ยไม่ได้ชำระภาษีนะคะภาษีที่เราถูกหักไว้เราจะได้เงินคืนกลับไปนะคะอย่างนี้เองนะคะค่ะก็ในวันนี้นะคะก็เวลาของเราก็ชหมดลงไปแล้วนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านหัวหน้าจันทิมาการวิบูลนะคะและคุณสราวุฒิเจริญโลกนะคะจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น2นะคะเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่วันนี้ทั้ง2ท่านนะคะก็ได้มามอบความรู้นะคะแล้วก็แนะนำช่องทางการติดต่อนะคะ LINE OA นะคะเป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการลดปัญหาต่างๆในอดีตของเรานะคะค่ะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทั้ง2ท่านมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ฟังคะเรื่องภาษีก็จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแล้วก็น่ากลัวอีกต่อไปเลยนะคะก็ขอให้เปิดใจนะคะแล้วก็ลองใช้เทคโนโลยีนะคะที่เป็นประโยชน์นะคะจากกรมสรรพากรนะคะก็ย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่าวันนี้นะคะอยากจะให้เปิดแอปพลิเคชัน Facebook นะคะแล้วพิมพ์ค้นหาสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น2นะคะจากนั้นให้สแกน QR code เพิ่มเพื่อนเลยนะคะทิ้งไว้ในมือถือได้เลยคราวนี้นะคะไม่ว่าจะเช็คเบอร์โทรสายตรงนะคะจองคิวล่วงหน้าหรือว่าขอคำปรึกษาเรื่องภาษีนะคะทุกประเภทเลยนะคะก็เป็นการจัดการได้ง่ายๆนะคะแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองนะคะค่ะค่ะวันนี้นะคะสำหรับรายการเพื่อนภาษีนะคะ จะพบกันในสัปดาห์หน้านะคะเวลาเดิมคือเวลา 18:30 นถึง 19:00 นตรงนะคะทางคลื่นความถี่ FM 99.50 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะหรือนะคะติดตามอีกช่องทางนึงนะคะที่หน้าเพจ Facebook ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีให้ฟังย้อนหลังนะคะในวันเสาร์ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันดรินแล้วก็แขกผู้รับเชิญทั้งสองท่านและก็น้องๆทีมงานนะคะที่ทำอัดรายการให้เราในวันนี้นะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ายกรัฐมนตรีสั่งแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนทดสอบไทยพาสปอร์ตวันที่19สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้งานจริง31สิงหาคมทางการเกาหลีเหนือประณามการที่สหรัฐและเกาหลีใต้เตรียมดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสมาคมกีฬายิงปืนออกมาแสดงความกังวลว่ามาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอาจส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันโดยย้ำว่าขณะนี้กรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันและจะมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอน
2: ตอนนี้ผมก็ให้อธิบดีกรมการปกครองไปประสานงานคุยกันเราน่าจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมแน่นอนล่ะนะด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ด้วยนโยบายรัฐบาลก็แทนที่เราจะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นการบังคับก็ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่มีช่องโหว่ให้คนใช้อาวุธปืนเหล่านี้ไปทำร้ายคนอื่น
1: ด้านพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีมีการนำเสนอข่าวมาตรการกวดขันการพกพาอาวุธปืนของตำรวจจนเกิดความเข้าใจว่าหากตำรวจพกปืนนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่จะถูกดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปโดยกล่าวว่าการพิจารณาต้องดูจากข้อเท็จจริงและบริบทเป็นรายกรณีตามระเบียบตำรวจที่ระบุว่าข้าราชการตำรวจหากมีความจำเป็นต้องพกพาอาวุธปืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไปและต้องพกพาอาวุธปืนอย่างมิดชิดเรียบร้อยและเหมาะสมกับกาลเทศะทั้งนี้ตำรวจสามารถพกอาวุธปืนในการปฏิบัติภารกิจนอกเครื่องแบบหรืองานสืบสวนนอกเวลาราชการได้ตามความจำเป็นดังนั้นการเข้าไปในร้านอาหารหรือสถานที่สาธารณะระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานจึงไม่ได้หมายความว่าพกปืนผิดกฎหมายโดยอัตโนมัติพร้อมย้ำว่าตำรวจมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อพบการกระทำผิดซึ่งหน้าสามารถเข้าระงับเหตุหรือจับกุมได้ตามอำนาจแต่การพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะต้องเป็นไปอย่างมิดชิดและเหมาะสมกับภารกิจเพื่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำชับสถานศึกษาทั่วประเทศคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยรับมือพฤติกรรมเลียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรง
3: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการตรวจค้นอาวุธและบุคคลที่จะเข้าไปภายในสถานศึกษาด้วยย้ำว่าจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษารูปแบบมาตรการรักษาความปลอดภัยจากหลายประเทศทั้งด้านอุปกรณ์การตรวจสอบในระดับต่างๆและการสุ่มตรวจเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยช่วงเดือนนี้สถานการณ์ยังมีความเปราะบางจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่างๆด้วยความรัดกุมส่วนในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจะออกพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
4: ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการที่จะมีอุปกรณ์ต่างๆมานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการดูลักษณะของแมนนวลนะครับก็ใช้การตรวจสอบตามเลเวลต่างๆการสุ่มตรวจนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับเขาอยู่แล้วแต่ว่าเดือนนี้อย่างน้อยนะครับมีความจำเป็นต้องทำด้วยความรัดกุมนะครับเพราะว่าเป็นช่วงต่อต้านครับ
3: นายยศนันท์กล่าวถึงวิธีป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบในสถานศึกษาว่าต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกระทรวงศึกษาธิการมีหลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิส่วนบุคคลซึ่งได้เผยแพร่ไปยังสถานศึกษาต่างๆแล้ว ขณะเดียวกันสถานศึกษาหลายแห่งได้ฝึกซ้อมการเอาตัวรอดเมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรงอย่างว่าในช่วงเวลานี้ทุกฝ่ายต้องร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนว่าสถานศึกษาเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการกำชับสถานศึกษาตรวจสอบกรณีข้อความแชทขู่กราดยิงในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีหากพบความเสี่ยงจริง
5: นายปฏิยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีการแชร์ข้อความสนทนาที่มีลักษณะขู่ก่อเหตุกราดยิงในสื่อสังคมออนไลน์ว่าขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในประเด็นว่าข้อความดังกล่าวมีที่มาจากนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดจริงหรือไม่และเป็นการสนทนาที่มีตัวตนของผู้กระทำจริงหรือไม่โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งมีมาตรการรองรับและสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมยึดหลักความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญพร้อมมองว่าการกระทำลักษณะนี้ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมเรียนแบบและอีกส่วนหนึ่งมาจากการก่อกวนซึ่งหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการก่อกวนจำเป็นต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมเนื่องจากสร้างความเสียหายต่อสถานศึกษาและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยรวมทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวและติดตามความชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากการหลอกลวงพร้อมยืนยันว่าหากตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจริงหรือมีตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นและดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดทุกคนขณะที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุมหน้าโดยมุ่งเป้าที่ประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจ.จังหวัดสตูลเป็นนายหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นว่ารับฟังเฉพาะรายงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการเช่นสำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และตำรวจที่ช่วยสอบสวนขยายผลซึ่งหากหน่วยงานเหล่านี้ตรวจสอบและสรุปผลออกมาแล้วว่ามีการกระทำผิดในส่วนใดเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีผู้ที่กระทำผิดทั้งหมดต่อไปยืนยันไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่กระทำผิดและไม่มีการช่วยเหลือผู้ใด
2: ที่แน่ๆก็คือใครทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีไม่มียกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานตอนนี้คนพยายามบอกว่าอะไรนะไปเพดานอยู่ที่ระดับนี้ระดับนั้นผมยืนได้เลยว่าไม่มีเพดานถึงใครก็คนนั้น
1: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุมหน้าอย่างแน่นอนแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยช่วงเวลาที่ชัดเจนได้เนื่องจากต้องพิจารณาจังหวะทางการเมืองและเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการยุบสภาภายหลังการยื่นยติเนื่องจากมีหลายประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเฉพาะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันความไม่โปร่งใสขององค์กรอิสระการบริหารราชการแผ่นดินและกรณีการหัวเลือกสว.
6: ในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็จะมีข้อมูลบางอย่างที่เป็นข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยส่วนหนึ่งก็มีเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอยู่ด้วยเรื่องของการโกงสว.ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับเรายังมีอีกหลายประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันเช่นเดียวกันนะก็อยากจะให้ทุกท่านรอติดตามว่าพรรคประชาชนเองเราจะมีการอภิปรายเรื่องอะไรบ้าง
1: กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570กำชับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรงบให้สอดคล้องต้นทุนการรักษาน
7: ายกรวีปริศนานันทกุลและนายณัฐชาติวงประเสริฐโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570แถลงความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณกระทรวงสาธารณสุขและงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยนายณัฐชาติระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 396,000 ล้านบาทเป็นงบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กว่า 200,000 ล้านบาทคณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องภาระขาดทุนสะสมของโรงพยาบาลชุมชนจากงบเหมาจ่ายรายหัวที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนการรักษาซึ่งสปสช.รับข้อสังเกตเพื่อนำไปทบทวนโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงพร้อมยืนยันว่างบประมาณที่เพิ่มขึ้นจะนำไปสานต่อนโยบายสำคัญเช่น30บาทรักษาทุกที่มะเร็งรักษาทุกที่และการฟอกไตสำหรับผู้ป่วยไตวาย
8: ผู้แทนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยืนยันว่าแม้งบประมาณจะจำกัดแต่จะไม่กระทบโครงการ30บาทรักษาทุกที่และจะไม่กระทบกับมะเร็งรักษาทุกที่รวมทั้งผู้ป่วยไตวายจะยังคงได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องทางกรรมาธิการเน้นย้ำเหลือเกินว่าการได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นควรนำไปสู่การยกระดับบริการและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนที่มีความชัดเจนควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของกองทุนและการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของโรงพยาบาลทั่วประเทศ
7: สำหรับงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนายกรวีระบุว่าคณะกรรมการพิจารณาปรับลดงบประมาณ 22,000 ล้านบาทโดยโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นถนนเขื่อนและระบบน้ำจะผลักดันให้ใช้งบฟังก์ชันของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อมุ่งพัฒนาอัตลักษณ์และจุดขายของแต่ละพื้นที่ทั้งนี้คาดว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จตามกรอบเวลาก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนทดสอบ THAI Passport วันที่19สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้งานจริง31สิงหาคมจำกัดเฉพาะคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้น
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE โดยยืนยันว่าได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ THAI Passport ซึ่งภายใน 1-2 วันนี้กระทรวง DE จะมีการแถลงรายละเอียดอีกครั้งเบื้องต้นคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนี้จากนั้นจะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่28สิงหาคมก่อนเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้งานจริงในวันที่31สิงหาคมโดยเงื่อนไขหลักของประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงการปรับปรุงแผนงานของกองทุนให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อวางทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวตั้งแต่ปี2570ถึง2574โดยจะเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเป็นหลักอาทิการนำระบบ Government Data Center and Cloud มาใช้ในภาคราชการให้ครอบคลุมเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนต่อไปนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสรอกระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณโดยจะนำร่อง 500,000 สิทธิ์และอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
10: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาในส่วนของงบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการซึ่งมีแนวโน้มที่จะเบิกจ่ายงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินซึ่งหากกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขก็จะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีเมื่อระบบการลงทะเบียนมีความพร้อมโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับรูปแบบการช่วยเหลือจะประกอบด้วยการสนับสนุนค่าห้องพักโรงแรมในส่วนของคูปองดิจิทัลหรือ e-voucher มูลค่า 1,000 บาทจะเปิดกว้างให้สามารถนำไปใช้จ่ายกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงเบื้องต้นจะนำร่องเปิดรับทะเบียนจำนวน 500,000 สิทธิ์และหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
11: ถ้าเงินกู้แปลว่ามีเลยครับแต่จะให้เงินกู้ไม่ได้แปลว่าต้องงบกลางครับงบกลางก็คือต้องไปคุยหลังตุลาหนึ่งจะทำได้ก็ต้องอยู่หลังบ้านของกระทรวงการคลังการลงทะเบียนเนี่ยมันต้องลงให้ครบมันต้องพร้อมแล้วก็เปิดทีเดียวครั้งก่อนต้องยอมรับครับเราเร่งจนไม่พร้อมพอไม่พร้อมประชาชนมาก็มีปัญหาเป็นคอขวดพอเกิดคอขวดก็ทำให้ไม่จูงใจละคนก็ไม่อยากใช้ละเพราะรู้สึกใช้ยากหรือไม่ประสบความสำเร็จนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเพราะงั้นเนี่ย เราจะทำให้เร็วที่สุดแต่ต้องพร้อมที่สุดเพื่อประชาชนแล้วใช้แล้วไม่มีปัญหาน
10: ายสุรศักดิ์คาดว่าจะสามารถเปิดให้เริ่มใช้งานโครงการได้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้มีความต่อเนื่องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนแต่ต้องมีการทดสอบความพร้อมของระบบหลังบ้านอย่างรัดกุมที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าในการลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งแรกกำหนดกรอบท่องเที่ยวใหม่มุ่งสร้างคุณค่าชูแนวคิด Visitor Economy ดูแลประสบการณ์นักท่องเที่ยวครบวงจรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งแรกพร้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมวางกรอบขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยระยะต่อไปมุ่งสร้างคุณค่ามากกว่าการเร่งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวพร้อมยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนและวางระบบการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนสำหรับการขับเคลื่อนนโยบายในระยะต่อไปรัฐบาลจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบองค์รวมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และVisitor Economy ซึ่งจะดูแลประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้ามาจนถึงวันเดินทางกลับเพื่อสร้างความประทับใจและดึงดูดให้กลับมาเยือนซ้ำโดยจะใช้กลไกการทำงานร่วมกันผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เป็นแกนหลักในการผลักดันซึ่งจะเชื่อมโยงครอบคลุมไปถึงภาคการค้าการบริการเกษตรกรรมความมั่นคงทางอาหารและการดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกมิติ
12: เราจะได้วางกรอบการทำงานของเราเนี่ยเห็นครบทั้งในเรื่องของปัจจัยที่เป็นส่วนที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาสนใจที่จะมาบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆที่เราพยายามจะสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการท่องเที่ยวเนี่ยให้ไม่ได้เน้นเฉพาะในเรื่องของปริมาณเท่านั้นเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวยืดเวลาให้นักท่องเที่ยวอยู่กับเรานานขึ้นใช้เงินกับเรามากขึ้นนะคะ
1: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายหลักในการยืดระยะเวลาพำนักและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้สูงขึ้นควบคู่ไปกับการทบทวนกฎระเบียบและยกระดับมาตรฐานสถานที่พักพร้อมเดินหน้าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน4พื้นที่พิเศษได้แก่หมู่เกาะช้างลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชียงรายและคุ้งบางกระเจ้ารวมทั้งเร่งผลักดันพื้นที่กลุ่มเมืองมรดกโลกอย่างสุโขทัยศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการที่นำเอาทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศในระยะยาวการเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านเพื่อคนไทย 44,000 หน่วยภายในระยะเวลา5ปีช่วยเพิ่มโอกาสประชาชนมีบ้านราคาที่เข้าถึงได้
13: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าโครงการบ้านเพื่อคนไทยเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไปเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัย 44,000 หน่วยระหว่างปี2570ถึงปี2575สำหรับระยะที่1เตรียมพัฒนา5โครงการรวม 4,102 หน่วยในพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้แก่เชียงใหม่ที่หนองหอยกรุงเทพมหานครที่ร่มเกล้าปทุมธานีที่คลอง4และคลอง5และชลบุรีที่บางละมุงซึ่งการพัฒนาโครงการจะใช้แนวทาง Design and Develop เปิดโอกาสให้เอกชนที่มีความพร้อมเข้ามาร่วมออกแบบและพัฒนาโดยการเคหะแห่งชาติจะบริหารความเสี่ยงด้วยการชำระค่าก่อสร้างเมื่อโครงการแล้วเสร็จและส่งมอบให้ประชาชนครบถ้วนพร้อมสำรวจความต้องการของประชาชนผ่านระบบพรีเซลก่อนเริ่มก่อสร้างเพื่อให้จำนวนที่อยู่อาศัยสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่และลดปัญหาที่อยู่อาศัยเหลือขายนิตยาคุณสิมรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: กรมทรัพย์สินทางปัญญาแนะนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์และยูทูบเบอร์ให้รู้เท่าทันกฎหมายลิขสิทธิ์โดยคลิปวิดีโอถือเป็นงานโสตทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครอง50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกหากถูกละเมิดสามารถแจ้งแพลตฟอร์มส่งหนังสือเตือนหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้นอกจากนี้ลิขสิทธิ์ยังสามารถโอนหรือรับมรดกได้ทายาทจึงควรดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและแจ้งแพลตฟอร์มเพื่อรับสิทธิ์ดูแลช่องและรายได้อย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
17: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
18: ดุจหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
17: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
19: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการประณามการที่สหรัฐและเกาหลีเหนือเตรียมดำเนินการซ้อมรบร่วมประจำปีภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลระหว่างวันที่17ถึงวันที่27สิงหาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆจากเกาหลีเหนืออาทิการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนการโจมตีทางไซเบอร์และการรบกวนสัญญาณระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกหรือ GPS โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนืออ้างว่าความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กำลังพัฒนาไปสู่การเป็นพันธมิตรด้านนิวเคลียร์พร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินการตอบโต้ภัยคุกคามใหม่จากประเทศเหล่านี้ด้วยมาตรการป้องปรามใหม่ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐและเกาหลีใต้ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงดังกล่าวของทางการเกาหลีเหนือสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายเดวิดทามาโยหัวหน้าหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของโคลอมเบียเมื่อช่วงดึกของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าหน่วยกู้ภัยของโคลอมเบียจะช่วยเหลือประชาชนจำนวน379คนที่ยังคงสูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่แถบตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายทามาโยยอมรับว่าโอกาสที่จะพบผู้รอดชีวิตกำลังลดน้อยลงทุกทีขณะที่ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลลาผู้นำโคลอมเบียยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในโคลอมเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย281รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ 4,000 รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยมากกว่า 13,000 แห่งได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 21:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรและเวลา 15:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น
19: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
20: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
19: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
21: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทําได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดําเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
22: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
23: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกัน าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: นี่ครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเสาแทะสิไปใส่นอ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามยุตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ครับพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะครับพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfo ไทย
3: เอาแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
2: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนำเด้ออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนำเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในขอบคุณของเฮานำเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆนะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
4: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
20: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
24: มาบอกกรมโยธาธิการและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบ้านไผ่พื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
25: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสร็จร่างผังเมืองครั้งที่1
24: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องพระวัดพิรมโรงแรมหินพระวาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
25: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 นหอเที่ยงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 10:00 นหอ 16:00 นผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล้านเทศบาลตำบลแค่นเหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองน้ำใสอบต.ป้าปอ
24: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 นหอเที่ยง
25: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไผ่เทศบาลตำบลในเมืองอบ บต.คุณเล็กอบต.บ้านไผ่อบต.หัวหนองและอบต.เมืองเพียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุมองนี้สำนักงานโยธาธิการในผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
6: โทร02-955-5440-43ติดตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
7: ร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบ้านไผ่อย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
25: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสูงวัยโซเซตี้ค่ะสาระดีๆมีเรื่องเล่าเข้าใจในกลุ่มสูงวัยไปกับรายการสูงวัยโซเซตี้ดำเนินรายการโดยเครือข่ายสูงวัยจังหวัดขอนแก่นออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 19:30 นถึง 20:00 นทางสวทขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
8: ์สูงวัยโซเซตี้สวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสูงวัยโซเซตี้ทางสวทขอนแก่นครับกับผมศิรวิทย์ครับวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องสำคัญมากนะครับนั่นก็คือเรื่องของการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพิงนะครับหรือว่าผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ชำนาญการนะครับท่านดร.รสาแสนโนครับนักอาจารย์เป็นนักกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกอบกิจการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุไอรีนไลแคนดีแฮปนะครับอยู่ที่ขอนแก่นนะครับมาวันนี้เรานั่งคุยกับอาจารย์อาจารย์สวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณศิรวิทย์และสวัสดีคุณผู้ฟังสวทขอนแก่นทุกท่านค่ะ
8: ครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะถามอาจารย์ว่าเพราะว่าพึ่งพิงนี่ในผู้สูงอายุนี่ทำไมต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของกายภาพบำบัดครับ
9: ค่ะเนื่องจากว่าคำว่าภาวะพึ่งพิงในผู้สูงอายุนะคะแปลว่าผู้สูงอายุมีความสามารถที่จะทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ลดลงหรืออาจจะทำไม่ได้เลยซึ่งมันนำไปสู่ภาวะติดเตียงพอนำไปสู่ภาวะติดเตียงแล้วเนี่ยการทำกายภาพบำบัดจึงเข้ามามีส่วนสำคัญเพื่อที่จะลดข้อเขาเรียกว่าพวกอาการข้อติดหรือกล้ามเนื้อฝ่อรีบคือเป็นอาการแทรกซ้อนต่างๆที่จะเกิดหลังจากมีภาวะพึ่งพิงค่ะ
8: ครับวันนี้ผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีความพิงที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับวันนี้ไปเจอหลายเคสเลยนะครับส่วนใหญ่ก็มีตั้งแต่เขาเรียกว่า ADL นะครับ ADL ตั้งแต่0นะครับ0ไปจนถึงระดับ10กว่านะครับก็วิธีการดูแลในกลุ่มที่ตั้งแต่ ADL ตั้งแต่0จนถึง10กว่านี่อาจารย์มีวิธีการเริ่มต้นถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องอะไรฉุกเฉินเนาะแล้วก็เข้าสู่วัยพึ่งพิงเนี่ยอาจารย์มีข้อแนะนำยังไงที่สมมติว่าคนป่วยออกจากโรงพยาบาลมาปุ๊บมาถึงบ้านแล้วเราจะเริ่มต้นแบบไหนวิธียังไงเพราะบางคนอาจจะไม่มีประสบการณ์หรือมีความรู้ในเรื่องพวกนี้แล้วก็การที่จะดูแลที่บ้านหรือว่าจะมาดูแลที่ศูนย์ดูแลเหมือนที่เป็นศูนย์ดูแลของทางอาจารย์เนี่ยเป็นภาคเอกชนหรือจะเป็นศูนย์ฟื้นฟูที่เป็นภาครัฐอย่างเงี้ยอาจารย์มีวิธีการแนะนำยังไงบ้างครับ
9: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องประเมินก่อนว่าผู้สูงอายุท่านนั้นเนี่ยอยู่ในเกรดไหนถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คืออยู่ในระยะที่พร้อมที่จะทำกายภาพหรือยังหรือต้องรอให้สัญญาณชีพต่างๆคงที่ก่อนโดยส่วนใหญ่คนสูงอายุที่เข้าสู่ภาวะพึ่งพิงมักจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูทางด้านกายภาพบำบัดนะคะหนึ่งเลยเราต้องประเมินก่อนว่าผู้สูงอายุท่านนั้นเนี่ยอยู่ในระดับไหนมีกล้ามเนื้อฝ่อรีบไหมมีข้อติดไหมแล้วเราก็ต้องประเมินว่าสิ่งที่เขาขาดหรือภาวะพึ่งพิงของแต่ละท่านนั้นเนี่ยคืออะไรในแต่ละเคสเราจะทำการฟื้นฟูหรือทำกายภาพไม่เหมือนกันค่ะ อย่างผู้สูงอายุบางคนเขาอาจจะกินข้าวได้ลุกนั่งได้แต่อาจจะยืนเดินไม่ได้เคสแบบนี้เราก็จะเน้นไปที่การฟื้นฟูหรือการทำกายภาพแบบเน้นการยืนเดินการสอนญาติหรือการปรับปรุงบ้านให้มีราวจับเพื่อที่จะกระตุ้นให้เขายืนเดินได้เร็วที่สุดแต่ผู้สูงอายุบางคนอาจจะ ทานข้าวไม่ได้เลยหรือพลิกตะแคงตัวไม่ได้เลยตรงเนี้ยเราก็จะมีวิธีการฟื้นฟูอีกแบบนึงการทำกายภาพก็จะมุ่งเน้นอีกแบบนึงก็คือ1เลยต้องป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นข้อติดหรือกล้ามเนื้อฝ่อรีบที่เราคุยกันไปตั้งแต่ต้นนะคะกับอันที่2ก็คือเน้นการให้ความรู้ญาติในการที่จะพาออกกำลังกายเขาจะเรียกว่าการออกกำลังกายแบบทำให้เพราะว่าคนไข้ในกลุ่มนี้หรือผู้สูงอายุในกลุ่มนี้อาจจะยังไม่มีแรงมากพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ดังนั้นลักษณะในการฟื้นฟูหรือการทำกายภาพก็จะแตกต่างกันเราจึงจำเป็นต้องประเมินเป็นรายเคสค่ะ
8: ถ้าเจ็บป่วยอย่างนี้นี่ต้องผ่านนักกายภาพช่วยดูแลทุกเคสก่อนไหมครับมีความจำเป็นแค่ไหนหรือว่าต้องอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มพยาบาลหรือกลุ่มแพทย์หรือกลุ่มอะไรนี้กลุ่มวิชาชีพต่างๆหรือว่าจะต้องเป็นนักกายภาพเลยครับอาจารย
9: ์การเจ็บป่วยหรือผู้สูงอายุ1คนเขาณปัจจุบันเราเรียกว่าการดูแลแบบองค์รวม
8: โดยมีหลายวิชาชีพ
9: ใช่ค่ะโดยทีมสหวิชาชีพนักกายภาพจะเข้าไปมีบทบาทหลังจากที่คุณหมอและคุณพยาบาลดูแลภายในโรงพยาบาลจนสัญญาณชีพต่างๆคงที่แล้วดังนั้นเราจะไม่สามารถที่จะดูแลโดยวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งได้ค่ะอาจารย์ค่ะดังนั้นถามว่าผู้สูงอายุ1คนจำเป็นที่จะต้องดูแลโดยวิชาชีพหลายคนเพียงแต่ว่าหลังออกจากโรงพยาบาลหรือกลับมาอยู่บ้านแล้ววิชาชีพอย่างเช่นคุณหมอหรือคุณพยาบาลอาจจะมีบทบาทลดลงวิชาชีพกายภาพหรือเขาเรียกว่า caregiver หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุก็จะมีส่วนสำคัญมากขึ้นค่ะค่ะ
8: ก็เราก็จะเห็นภาพในกลุ่มที่มีพ่อของปิ่นที่มีคนไปเยี่ยมหรือคนไปช่วยแนะนำต่างๆหลายคนนะหลายวิชาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าไม่ทั้งดูแลที่ศูนย์ใช่ไหมอาจารย์
9: ใช่ค่ะ
8: ที่ศูนย์นี่มีคนดูแลหลากหลายยังไงคร
9: ับ ใช่ค่ะที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหลักๆเลยก็จะมีคุณพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลบางศูนย์ก็จะมีแพทย์ด้วยและบางศูนย์ก็จะมีนักกายภาพบำบัดด้วยค่ะโดยเราต้องดูคนไข้ก่อนว่าเป็นคนไข้ที่ต้องการการดูแลเฉยๆหรือเป็นคนไข้ที่ต้องการการดูแลร่วมกับการฟื้นฟูให้กลับมาช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดด้วยถ้าสมมติผู้สูงอายุเคสนั้นเราประเมินแล้วว่ามีโอกาสที่จะกลับมาช่วย

0: อธิบายคำว่า ADL 0ก่อนค่ะ ADL 0ก็คือผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยท่านนั้นไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยคือจำเป็นต้องได้รับการดูแลแทบจะ 100% ถามว่าอยู่บ้านหรืออยู่ศูนย์ดีกว่ากันข้อดีของแต่ละที่จะแตกต่างกันค่ะถ้าสมมติที่บ้านมีคนที่พร้อมจะดูแลอย่างเช่นญาติหรือมีพี่เลี้ยงอย่างเงี้ยเราสามารถอยู่บ้านได้เพราะว่าอย่างน้อยการอยู่บ้านผู้สูงอายุจะเกิดความคุ้นเคยจะลดความรู้สึกโดดเดี่ยวค่ะตรงเนี้ยกำลังใจผู้สูงอายุก็จะดีการฟื้นตัวบางครั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับทีมสหวิชาชีพแต่ขึ้นอยู่กับสภาวะจิตใจด้วยการอยู่บ้านเขารู้สึกอบอุ่นว่าเขาอยู่บ้านอันนี้ก็จะช่วยให้การฟื้นฟูเป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นญาติหรือผู้ดูแลจำเป็นที่จะต้องเข้ามาเรียนหรือเข้ารับการอบรมการดูแลผู้สูงอายุให้ถูกต้องเพราะว่ามันจะมีข้อห้ามข้อควรระวังเยอะค่ะส่วนผู้สูงอายุที่ญาติอาจจะไม่มีเวลาดูแลหรือลูกหลานไม่มีเวลาดูแลแล้ว ADL 0เคสแบบนี้จำเป็นที่จะต้องมาอยู่ศูนย์ดูแลค่ะเนื่องจากว่าอย่างที่อธิบายไปว่าจำเป็นที่จะต้องดูแลแบบองค์รวมค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเราจำเป็นที่จะต้องดูแลตั้งแต่การยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อฝ่อรีบหรือป้องกันข้อติดการพลิกตะแคงตัวทุก2ชั่วโมงเพื่อป้องกันแผลกดทับหรือการฝึกให้คนไข้ทำกิจวัตรประจำวันต่างๆทีละนิดอย่างนี้ค่ะดังนั้นความแตกต่างระหว่างการอยู่บ้านกับอยู่ศูนย์มันก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวว่าแต่ละครอบครัวมีความพร้อมแบบไหนค่ะ
1: ครับกายภาพนี่เหมือนเป็นวิชาชีพที่ดูแลตั้งแต่ภายนอกใช่ไหมองค์ประกอบภายนอกของร่างกายเนาะกล้ามเนื้อข้อกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้ออะไรนะปากการกลืนด้วยใช่ไหมฮะ
0: การกลืนจะไม่ใช่หน้าที่หลักของนักกายภาพการกลืนเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญเขาจะเรียกว่านักกิจกรรมบำบัดหรือ OT ค่ะที่จะมาดูแลอีกทีนึงค่ะเพียงแค่ว่านักกายภาพสามารถที่จะบริหารเบื้องต้นช่วยบริหารเบื้องต้นได้เพื่อกระตุ้นให้ได้แต่ว่าถ้าเป็นเชิงลึกเขาก็จะเป็นหน้าที่ของนักกิจกรรมบำบัดค่ะ
1: ครับทีนี้ของกายภาพเนี่ยจะมีเครื่องไม้เครื่องมือด้วยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะกายภาพก็จะมีทั้งการฝึกแบบใช้มือและการฝึกแบบใช้เครื่องมือค่ะใช่ค่ะ
1: ครับใช้มือเป็นยังไงครับกับใช้เครื่องมือต่างกันแบบไหนบ
0: ้
1: าง
0: ต่างกันค่ะการใช้มือหมายถึงว่าเราสามารถที่จะทำการฝึกที่บ้านก็ได้หรือที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุก็ได้การใช้มือหมายถึงการพาออกกำลังกายการพาฝึกลุกนั่งฝึกลุกขึ้นยืนหรือการเดินอย่างเงี้ยค่ะโดยอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยในการพยุงอย่างเช่นวอล์กเกอร์หรือไม้สี่ขาได้แต่คำว่าเครื่องมือทางกายภาพอันนี้จำเป็นที่จะต้องไปทำที่คลินิกกายภาพค่ะด้วยกฎหมายของเขาเรียกว่าเครื่องมือทางกายภาพบำบัดจำเป็นที่จะต้องอยู่ในคลินิกกายภาพบำบัดค่ะ
1: ค่ะเป็นศาสตร์ของทางตะวันตกไหมครับถ้าจะพูดถึงว่ากายภาพบำบัดเทียบกับแพทย์เป็นไทยเนาะถ้าเทียบกัน
0: จะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะใช่ค่ะ
1: ครับถ้าเป็นดูแลทางใจอาจารย์กายภาพเนี่ยดูแลทางใจได้ไหมหมายถึงว่าให้กำลังใจผู้สูงอายุเพื่อจะ
0: สำคัญเลยค่ะสำคัญเลยเพราะว่ากายภาพเป็นการฟื้นฟูให้คนเรากลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยไม่ใช้ยาดังนั้นเราจะทำยังไงล่ะให้เขายอมฝึกกับเราให้เขาให้ความร่วมมือดังนั้นการดูแลเรื่องร่างกายก็จำเป็นในขณะเดียวกันการดูแลสภาพจิตใจก็จำเป็นเราจำเป็นต้องฝึกหรือออกแบบโปรแกรมฝึกให้สอดคล้องกับสภาวะจิตใจเขาปัจจุบันด้วยบางวันคนไข้เขาเรียกว่าคนไข้ที่เพิ่งป่วยแรกเขาอาจจะยังยอมรับสภาพตัวเองไม่ได้อย่างเช่นเคยใช้แขนทั้งสองข้างได้วันดีคืนดีแขนข้างหนึ่งเป็นอัมพาตออกแรงไม่ได้ดังนั้นเราจะเข้าไปบอกว่านักกายภาพต้องไปฝึกออกกำลังกายนะเลยเนี่ยไม่ได้เราต้องพูดคุยทำความเข้าใจกับเขาก่อนว่าสภาพจิตใจเขาพร้อมหรือยังอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าtalk therapy ก็คือการพูดคุยการให้กำลังใจการปรับความเข้าใจในสภาวะที่เขาเป็นค่ะใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นที่อาจารย์พูดถึงว่านักกายภาพต้องดูแลสภาพแวดล้อมบ้านด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็สำคัญนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นบทบาทของนักกายภาพเลยไหมครับหรือว่า
0: เป็นบทบาทของนักกายภาพค่ะเพราะว่านักกายภาพจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของคนไข้ทุกประเภทตั้งแต่เคลื่อนไหวบนเตียงเคลื่อนไหวในบ้านเคลื่อนไหวในห้องน้ำหรือเคลื่อนไหวในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆนักกายภาพจำเป็นที่จะต้องดูองค์รวมเลยค่ะต้องดูว่าสภาพ

0: วดล้อมแบบนี้เหมาะกับผู้สูงอายุที่ใช้ไม้เท้าหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะ
1: เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ
0: ์
1: ที
0: ่
1: อยู่ในบ้านอะไรอย่าง
0: นี้ใช่ใช่อย่างเช่นคนไข้อาจจะมีแรงกำมือไม่ดีเราก็ต้องไปช่วยดูว่าช้อนแบบนี้มันเล็กไปไห
1: ม
0: ถ้าช้อนเล็กไปคนไข้จับไม่ได้หน้าที่ของนักกายภาพก็อาจจะให้คำแนะนำในการปรับด้ามช้อนอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
1: คร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: โอ้บทบาทเยอะมากท
0: ี
1: น
0: ี้
1: เหมือนจะเหมือนได้ยินบอกว่านักกายภาพเหมือนจำนวนไม่ค่อยเยอะใช่ไหมฮะเท
0: ีย
1: บกับจำนวนที่สังคมสูงวัยเนาะที่ต้องได้รับบริการจากนักกายภาพบำบัดเนี่ยฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ยังขาดเยอะใช่ไหมฮะ
0: ยังขาดอยู่เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าในแต่ละปีสถาบันที่ผลิตนักกายภาพออกไปเมื่อเทียบกับความต้องการของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยค่ะเน
1: ื่
0: องจากมีสถาบันผลิตค่อนข้างน้อยด้วยแล้วก็คนอาจจะยังไม่เข้าใจหรือยังไม่ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของนักกายภาพเท่าไหร่เพราะว่าถ้าพูดถึงบุคลากรทางการแพทย์น้องๆหรือคนทั่วไปอาจจะรู้จักแต่หมอกับพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็เลยเป็นวิชาชีพที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากเท่าไหร
1: ่
0: ค่ะเมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่นในสายการแพทย์ค่ะ
1: ครับถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็จะได้ยินคำว่าแพทย์นี่เนาะพยาบาลอย่างเงี้ย
0: แพทย์พยาบาล
1: แล้วเป็นอาชีพที่ยังไม่ได้แบบถึงถ้าบ้านเราประมาณ20ปีได้ไหมที่มีนักกายภาพ
0: น่าจะเกินแล้วค่ะใช
1: ่
0: ค่ะเกิน20ปีแล้วเพียงแค่ว่าอาจจะมารู้จักช่วง10ปีให้หลังนั่นเองค่ะเมื่อก่อนยังไม่เป็นที่รู้จักมากค่ะ
1: ครับก็อยากจะถามอาจารย์เรื่องของการดูแลเชิงจิตวิทยาครับเพราะว่าเป
0: ็
1: นเรื่องที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไปแล้วนะแต่ว่าอยากให้อาจารย์เสริมเข้าไปนิดนึงนะครับเรื่องไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าหมดไฟทั้งคนป่วยแล้วคนไม่ป่วยคนดูแลอย่างเงี้ยครับอาจารย์มีวิธีการเสริมกำลังใจให้กับทั้งแคร์เกเวอร์ทั้งผู้มีพระองค์จริงอย่างเงี้ย
0: ก็เดี๋ยวขอแยกเป็น2ส่วน
1: ค
0: ือส่วนภาวะหมดไฟของคนไข
1: ้
0: ก
1: ับ
0: ของแคร์กิฟเวอร์ของคนไข้เนี่ยอันดับแรกเลยการที่เราจะดูแลสภาพจิตใจเขาคือการเขาเรียกว่าการ small win คือการชื่นชมหรือการตั้งเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาทำได้อย่างเช่นคนไข้อาจจะยกแขนเลยไม่ได
1: ้ครับ
0: อันนี้คือข้อจำกัดของเขาแต่การที่จะให้กำลังใจเขาอย่างเช่นเราฝึกแล้วเราก็บอกว่าวันนี้เริ่มกระดิกนิ้วได้บางนิ้วแล้วดีมากเลยดีกว่าเมื่อวานนะคะเป็นสัญญาณที่ดีคือการพูดให้กำลังใจหรือชื่นชมสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาเริ่มทำได้คือมันอาจจะไม่ได้เห็นเป็นการเคลื่อนไหวแบบ 100% แต่อย่างน้อยเขาเริ่มยกขาได้ถึงแม้เขาจะยังเดินไม่ได้แต่เขาเริ่มมีแรงงอขาเหยียดขาได้แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนไข้มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับตัวโรคและก็ลดภาวะหมดไฟค่ะ
1: ค
0: ่ะแต่ในส่วนของ caregiver ณปัจจุบันก็เห็นเยอะเหมือนกันที่การดูแลคนไข้ตลอด24ชั่วโมงแล้วเกิดเขาเรียกว่าภาวะเบิร์นเอาท์หรือหมดไฟอันนี้ฟ้าแนะนำให้หยุดให้หยุดพักผู้ดูแลก็ต้องมีเวลาดูแลตัวเองเหมือนกันในครอบครัวหนึ่งครอบครัวฟ้าแนะนำให้มีผู้ดูแลมากกว่า1คนคนหลักอาจจะมี1คนแต่อย่างน้อยใน1เดือนควรจะมีเวลาพักบ้างให้คนอื่นมาสลับดูแลบ้างเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเกิดความเครียดมันพอเครียดแล้วมันก็จะแย่ทั้งคนไข้ทั้งคนดูแลใช่ค่ะ
1: แคร์กิฟเวอร์นี่มีทั้งเขาเรียกว่า family caregiver
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็แคร์กิฟเวอร์ที่เป็นในส่วนของภาครัฐด้วยแล้วก็ภาคเอกชนด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งผู้ที่มีพ่อของปิงแล้วก็ผู้ดูแลนะครับ
0: ผู้ดูแล
1: ใช่ค่ะอาจารย์มีข้ออยากจะฝากทิ้งท้ายกับรายการวันนี้เพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะก็อยากฝากถึงบ้านที่มีผู้สูงอายุนะคะก็หนึ่งเลยผู้สูงอายุหลายๆท่านเมื่อป่วยแล้วหรือแม้กระทั่งยังไม่สูงอายุแต่เจ็บป่วยด้วยอะไรบางอย่างมันอาจจะทำให้การรับรู้หรือลักษณะความคิดตรรกะทางความคิดของเขาเปลี่ยนไปอันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยแล้วจะเกิดความไม่เข้าใจกันคือแคร์กิฟเวอร์มักจะรู้สึกว่าทำไมผู้สูงอายุหงุดหงิดทำไมโมโหร้าย ทำไมอารวาสอันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้เยอะแล้วก็เลยอยากฝากไว้ว่าอยากให้ทำความเข้าใจว่ามันเป็นภาวะของตัวโรคบางคนอาจจะหงุดหงิดใจร้อนทำไม่ได้คือคนไข้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายกระทันหันบางทีเขายอมรับสภาพตัวเองไม่ได้ค่ะหรือผู้สูงอายุที่เคยทำอะไรได้แล้ววันหนึ่งเขาทำไม่ได้เขาจะมีความเครียดดังนั้นบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยากให้ก่อนอื่นเลยอยากให้เข้าใจภาวะของตัวโรคก่อนอันดับที่2ก็คือการที่มีผู้ดูแลก็อยากให้ผู้ดูแลตัวเองเหมือนกันค่ะก็พยายามไม่คิดว่าทำไมถึงยังไม่ดีขึ้นให้คิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วอื่นๆอย่างเช่นโปรแกรมการทำกายภาพการปรับปรุงบ้านอันนี้เราสามารถปรึกษานักกายภาพของโรงพยาบาลที่เราพาผู้สูงอายุไปรักษาได้ค่ะนักกายภาพทุกคนสามารถให้คำแนะนำเรื่องการปรับปรุงบ้านหรือการดูแลผู้สูงอายุได้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์เรียกสั้นๆว่าอาจารย์ฟ้าเนาะ
0: ใช่ไหมครับ
1: อาจารย์ฟ้านะครับหรือว่าดร.รัศาแสนโนนะครับอาจารย์เป็นผู้ประกอบกิจการอาจารย์ฝากนิดนึงผู้ประกอบกิจการทางศูนย์ไอรีนเนี่ยมีข้อพิเศษหรือมีอะไรจุดเด่นที่แบบ
0: ขายของ
1: ได้นิดนึงครับอาจารย์
0: ได้ค่ะก็คือตอนนี้ฟ้ามีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรืออาจจะเรียกว่าเนอร์ซิ่งโฮมก็ได้ค่ะชื่อ Irene Life Care and Rehab ตั้งอยู่ที่เขตเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นค่ะฟ้าให้บริการในการดูแลผู้สูงอายุแบบรายเดือนตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่ญาติไม่มีเวลาดูแลและของฟ้าจะมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูด้านกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคสโตรกค่ะดังนั้นของฟ้าจะเป็นถ้าสมมติคนไข้คนไหนที่เพิ่งเป็นสโตรกแล้วเพิ่งออกจากโรงพยาบาลทางศูนย์ฟ้าก็จะมุ่งเน้นตรงนี้ในการฟื้นฟูให้ผู้ป่วยโรคสโตรกสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็ยืนเดินได้เร็วที่สุดโดยมีการวางแผนการรักษาร่วมกันแบบสหวิชาชีพค่ะ
1: ครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดูแลสังคมร่วมกันนะครับ
0: คร
1: ับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฟ้าแล้วก็จะลาด้วยบทเพลงเดี๋ยวทำให้ฟ้าผิดหวังนะครับจากดาเอโนฟินครับไม่ใช่เพลงจากป้าดานะครับจะมีป้าดาก
0: ำลังดัง
1: ครับครับขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ส่วนที่ช่วยให้เราแบบเป็นครอบครัวที่สมบูรณ
1: ์มือถือกับที่ชาร์จแบตหมดพลังก็จะนึกถึงเขาเขาจะมาช่วยทำให้ชีวิตเราสดใสขึ้นอะไร
2: เมื่อในมุมที่เรามีความทุกข์เนี่ยเขาก็ยังอยู่ข้างๆเราพร้อมที่จะช่วยทำให้ความทุกข์นั้นมันหายไปอ่ะ
3: ทุกๆวันที่ว่าลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีความสุขให้มากที่สุดกับลูก2คน
4: เป็นเหมือนหัวใจค่ะถ้าขาดเขาไปตอนนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะอยู่ได้ยังไง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชาณจังหวัดสักแก้วตราดและจันทบุรีนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์วันที่17ถึงวันที่22สิงหาคมนี้มุ่งขยายตลาดสินค้าไทยพร้อมยกระดับความร่วมมือระหว่างกันสมาคมกีฬามวยสากลร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพสนับสนุนนาบินอานานเข้าคัดตัวเป็นนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยเตรียมแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:50 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณด่านศุลกากรบึงตะกวนอำเภอตาพระยาฐานปฏิบัติการนันทวงศ์อำเภอโคกสูงจังหวัดสักแก้วฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตไทรีอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดและฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์วันที่17ถึง22สิงหาคมนี้มุ่งขยายตลาดสินค้าไทยดึงดูดการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมและนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศซึ่งการเยือนครั้งนี้มุ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ไทยทั้งการขยายตลาดสินค้าดึงดูดการลงทุนและเทคโนโลยีเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยที่ออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีจะหารือกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบคลุมการค้าการลงทุนพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนที่นิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนและร่วมลงนามปฏิญญายกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดนิวซีแลนด์และดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆนอกจากนี้ไทยยังมุ่งเพิ่มความร่วมมือด้านการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการศึกษาและติดต่อทางธุรกิจโดยรัฐบาลย้ำว่าการเยือนครั้งนี้ต้องนำไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจและประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประเทศไทยและประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
1: เรื่องสั้นมาตุภูมิโดยวัดหยวงแก้วได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าประจำปี2569จัดโดยสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านงานวรรณกรรม
3: สภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยประกาศผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าประจำปี2569ทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีเพื่อส่งเสริมการใช้วรรณกรรมเป็นสื่อสะท้อนสังคมการเมืองการบริหารบ้านเมืองและคุณค่าประชาธิปไตยโดยรางวัลชนะเลิศประเภทเรื่องสั้นได้แก่มาตุภูมิโดยวัดยวงแก้วรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ผีพ่อผมโดยวุฒินันท์ชัยศรีและเมื่อความร้อนไม่เคยลงคะแนนโดยวิรัตขันตยานุกูลกิจพร้อมรางวัลชมเชย10รางวัลสำหรับประเภทบทกวีมีผลงานส่งเข้าประกวดรวม472ผลงานโดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ใบสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ใบเสร็จโดยสงกาสังซึ่งนำเสนอปัญหาการบริหารบ้านเมืองผ่านรูปแบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศได้แก่พยันไม่ชนะตระบนไม่เหนือใครเพราะรวมเป็นหนึ่งจึงงดงามโดยประการังและร่มพยุงเมืองโดยวันชนะพรบุญชูพร้อมรางวัลชมเชย10รางวัลทั้งนี้รางวัลชนะเลิศทั้ง2ประเภทได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรส่วนรองชนะเลิศได้รับรางวัลละ 60,000 บาทและชมเชยได้รับรางวัลละ 30,000 บาทภวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมขานรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยคู่สมรสทุกเพศที่ชอบด้วยกฎหมายจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมอย่างเท่าเทียม
2: นางสาวกาญจนาพูนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมขานรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยบุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมสำหรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมคู่สมรสทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะสิทธิกรณีเสียชีวิตได้แก่เงินสงเคราะห์กรณีตายค่าทำศพและเงินบำเหน็จชราภาพโดยกรณีเงินสงเคราะห์กรณีตายหากผู้ประกันตนไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้คู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจะเป็นผู้มีสิทธิ์ตามลำดับส่วนค่าทำศพคู่สมรสสามารถเป็นผู้จัดการศพและยื่นขอรับเงินค่าทำศพได้ในอัตราเหมาจ่าย 50,000 บาทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขณะที่กรณีเงินบำเหน็จชราภาพหากผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39เสียชีวิตก่อนรับบำนาญทายาทรวมถึงคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งขับเคลื่อนนโยบายลดภาระค่าครองชีพประชาชนเตรียมบังคับใช้ตั๋วร่วมค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน45บาทตั้งเป้าให้บริการพร้อมกัน1มกราคม2570
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมว่าที่ประชุมได้เร่งรัดการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพุทธศักราช2568โดยกำหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมสำหรับสายทางที่เข้าร่วมระบบให้มีค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทและคิดค่าโดยสารรวมสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวพร้อมทั้งเว้นการจัดเก็บค่าแรกเข้าซ้ำเมื่อมีการเปลี่ยนถ่ายสายทางเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนพร้อมเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรองจำนวน10ฉบับและเห็นชอบหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมพร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนค.เร่งจัดทำหลักเกณฑ์ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางหรือ CCH เพื่อรองรับการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้ให้บริการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้สั่งการให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และกรุงเทพมหานครเร่งเจรจากับผู้รับสัมปทานเกี่ยวกับโครงสร้างค่าโดยสารและการจัดสรรรายได้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบกฎหมายและสัญญาที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งหวังให้ระบบตัวร่วมสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ทันตามเป้าหมายในวันที่1มกราคม2570นพศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในไตรมาสสุดท้ายปีนี้ที่3ล้าน5แสนล้านบาทด้วยการกระตุ้นการเดินทางขยายตลาดศักยภาพและกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชน
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมติดตามแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ2569โดยเปิดเผยผลการดำเนินงาน3ไตรมาสแรกว่าสามารถสร้างรายได้สะสมแล้วกว่า 2.12 ล้านบาทซึ่งการท่องเที่ยวในประเทศยังคงขยายตัวได้ดีด้วยยอดเดินทาง156ล้านคนครั้งสร้างรายได้ 916,000 ล้านบาททั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งเครื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายเพื่อกระตุ้นการเดินทางขยายตลาดศักยภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวหรือเมืองรองและชุมชนหวังดันรายได้รวมให้เข้าใกล้เป้าหมาย3ล้าน5แสนล้านบาทมากที่สุดสำหรับภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณสามารถทำได้สูงถึง 194.11 ซึ่งทะลุเป้าหมายของภาครัฐพร้อมกันนี้ยังได้กำชับให้เร่งรัดการเบิกจ่ายส่วนที่เหลืออย่างคุ้มค่าและแนะให้ทุกภาคส่วนร่วมกันถอดบทเรียนการทำงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนจัดทำงบประมาณปี2570มุ่งยกระดับขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปปฏิพลสรับรมมารายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ปัญหาการทับถมของกระซ้าหรือซากเปลือกหอยทะเลแตกหักที่ทับถมกันจนทำให้ร่องน้ำตื้นเขินกระทบการประกอบอาชีพของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้าน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่บริเวณชายฝั่งคลองปากทะเล ตำบลปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและรับฟังปัญหาการทับถมของกระซ้าส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านพร้อมกล่าวว่าปัญหาการทับถมของกระซ้าเป็นเศษชิ้นส่วนเปลือกหอยเปลือกปูหอยขนาดเล็กหรือสิ่งมีชีวิตที่มีเปลือกแข็งแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งถูกคลื่นลมและกระแสน้ำพัดพามาสะสมบริเวณชายหาดปากอ่าวหรือร่องน้ำชายฝั่งโดยบริเวณปากคลองปากทะเลหมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลปากทะเลประสบปัญหาร่องน้ำตื้นเขินจากการสะสมของเศษเปลือกหอยส่งผลให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านประสบความยากลำบากในการนำเรือเข้าออกกระทบต่อความปลอดภัยและต้นทุนในการประกอบอาชีพขณะที่ลักษณะภูมิศาสตร์บริเวณปากคลองที่เป็นแหลมยังเป็นจุดรวมของกระแสน้ำและลมที่พัดพาวัสดุจากบริเวณอื่นมาสะสมอย่างต่อเนื่องนายสุชาติยังได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอจากคนในพื้นที่ยืนยันรัฐบาลมีความตั้งใจแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนทั้งปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งปัญหาด้านทรัพยากรน้ำและชายฝั่งติดยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานพรีเมียมดูเรียนเฟส2026ส่งเสริมการบริโภคทุเรียนภายในประเทศคาดว่าจะสร้างรายได้แก่ชาวสวนทุเรียนไม่ต่ำกว่า20ล้านบาท
7: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในตรวจเยี่ยมการจัดงานพรีเมียมดูเรียนเฟส2026ที่ลานโปรโมชั่นชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนอร์ทวิวโดยกล่าวว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับเซ็นทรัลพัฒนานำทุเรียนจากภาคใต้และภาคเหนือซึ่งมีผลผลิตมากในขณะนี้มาจัดจำหน่ายในราคาลูกละ100บาทวันละ 1,000 ลูกเพื่อส่งเสริมการบริโภคทุเรียนภายในประเทศและสร้างกระแสการบริโภคทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมากคาดว่าจะสร้างรายได้แก่ชาวสวนทุเรียนไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทและดูดซับทุเรียนได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ตัน
8: ช่วงนี้เป็นช่วงพีคของทุเรียนในช่วงที่2ของฤดูการผลิตนี้นะครับพีคช่วงแรกคือของภาคตะวันออกนะครับพีคช่วงที่2คือช่วงของภาคใต้แล้วก็มีภาคอื่นรวมอยู่ด้วยนะครับเราก็จัดเทศกาลส่งเสริมการบริโภคทุเรียนโดยจับมือกับทางเซ็นทรัลพัฒนานะครับเราคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้นะครับน่าจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทนะครับ
7: ภายในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทุเรียนบุฟเฟ่ทุเรียนหัวละ699บาทเวลารับประทาน45นาทีและไอศกรีมซอฟเสิร์ฟทุเรียนผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานได้ถึงวันที่20สิงหาคมนี้นอกจากนี้กรมการค้าภายในยังได้นำทุเรียนและผลไม้อื่นๆตามฤดูกาลจัดจำหน่ายในงาน Farm Outlet Market 2026ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือเกษตรกรนันทิกากิตอาโลรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดตัว Local Trade Center ซื้อง่ายขายคล่องจังหวัดพัทลุงแห่งแรกของภาคใต้ยกระดับแหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
9: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิด Local Trade Center ซื้อง่ายขายคล่องจังหวัดพัทลุงณร้านมาโยหมูทองท่าแคศูนย์รวมของฝากภาคใต้ตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ให้เป็นร้านค้าโลคอลเทรดเซ็นเตอร์นำร่องแห่งแรกของทางภาคใต้นายสถาพรร่วมนาพยารองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการเปิดร้านโลคอลเทรดเซ็นเตอร์เป็นกิจกรรมการพัฒนาแหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME สร้างเครือข่ายธุรกิจให้มีความเข้มแข็งลงลึกถึงระดับท้องถิ่นด้วยการวางรากฐานเพื่อขับเคลื่อนสมาคมการค้าไมโคร SME ไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงซึ่งการเปิดตัวร้านมาโยหมูทองท่าแคศูนย์รวมของฝากภาคใต้ครั้งนี้ถือเป็นร้านนำร่องแห่งแรกของทางภาคใต้ที่จะเป็นก้าวสำคัญของการผลักดันผู้ประกอบการชุมชนเติบโตได้ในท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับร้าน Local Trade Center ได้ผ่านขั้นตอนการพัฒนาอย่างเข้มข้นจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ร้านค้าให้ดึงดูดใจลูกค้าให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการร้านการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรองรับการขายแบบออฟไลน์ออนไลน์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและร่วมมือกับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงระบบธุรกิจในท้องถิ่นให้เข้มแข็งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: ข้าวมันหอยกระติบคว้าเมนูตัวแทน1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น The Lost Taste จังหวัดกระบี่ประจำปี2569
10: นางปียาแก้วบำรุงวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปี2569ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายยกระดับพัฒนาและเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารสำหรับจังหวัดกระบี่มี3เมนูตัวแทนจังหวัดกระบี่ในปี2569ซึ่งได้แก่ข้าวมันหอยกระติบหมู3รสสูตรโบราณและผัดไทยโบราณน้ำกะทิปรากฏว่าข้าวมันหอยกระติบคว้ารางวัล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นจังหวัดกระบี่ประจำปี2569ด้วยเสน่ห์ของหอยกระติบหรือหอยติบซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นที่อยู่คู่ชุมชนชาวประมงในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่นำมาทานกับข้าวมันที่หุงด้วยน้ำกะทิสดและน้ำพริกแกงใต้กลายเป็นเมนูที่เรียบง่ายแต่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมรุจิราบุรณทรัพย์สวทกระบี่รายงาน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: วิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
13: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
12: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
13: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
12: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
13: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายจอร์จกลาสเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นออกแถลงการณ์ในวันนี้ผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลสหรัฐในการสนับสนุนญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐและรับรองอธิปไตยของญี่ปุ่นในพื้นที่หมู่เกาะคูริวหรือดินแดนทางเหนือซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียหลังจากรัฐบาลญี่ปุ่นประท้วงกรณีที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูริวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อการกระทำใดๆก็ตามที่เป็นการบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นเผชิญกับความขัดแย้งทางการทูตที่ยังคงดำเนินมายาวนานหลายปีนับตั้งแต่ที่สหภาพโซเวียตยึดครองหมู่เกาะคูริวจากประเทศญี่ปุ่นในปีพุทธศักราช2488ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สื่อท้องถิ่นของโครเอเชียรายงานว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงลุกลามเข้าสู่พื้นที่ชุมชนของเมืองล็อกวาโรโกสนิซาบริเวณชายฝั่งทะเลแอดริติกทางตะวันตกของโครเอเชียส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย19รายและประชาชนอย่างน้อย 1,000 คนต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวในเมืองใกล้เคียงนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนและรถยนต์หลายคันถูกไฟไหม้เสียหายโดยทางการโครเอเชียระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า150นายเข้าควบคุมสถานการณ์ทั้งนี้โครเอเชียกำลังเผชิญคลื่นความร้อนอย่างต่อเนื่องโดยหลายพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลแอดริติกมีอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประกอบกับกระแสลมแรงทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์แสดงความเชื่อมั่นว่าฟิลิปปินส์และจีนยังสามารถขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้แม้ทั้งสองประเทศยังคงมีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ก็ตามพร้อมระบุว่าฟิลิปปินส์ไม่มีนโยบายตีตัวออกห่างจากจีนและยังคงร่วมมือกันในหลายด้านโดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานผ่านการสำรวจแหล่งก๊าซธรรมชาติร่วมกันบริเวณรีฟแบงค์ซึ่งเป็นแนวปะการังขนาดใหญ่ในทะเลจีนใต้และอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีมาร์กอสยืนยันว่าฟิลิปปินส์ไม่มีข้อตกลงพิเศษที่ต้องขออนุญาตจีนในการดำเนินภารกิจขนส่งเสบียงไปยังเรือรบในทะเลจีนใต้พร้อมย้ำว่าฟิลิปปินส์จะไม่ยอมสละสิทธิ์ของตนในพื้นที่ดังกล่าวต ่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2 TALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดียวโชติรินแก้วกาหัวชนะจินนิพาตราชูวนิชไป2เซตรวด6-3และ6-2ส่วนอีกคู่สอนวิสากุลพิสารรัตรองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วเอาชนะคาโรลิน่าคอสติอูโควาดาวรุ่งจากยูเครน2เซตรวด6-3และ6-4ส่งผลให้สอนวิสาได้เข้าไปพบกับโชติรินในรอบชิงชนะเลิศต่อไปประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุชแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะคุณานันท์พันธราธรด้วยสกอร์6-3แต่เนื่องจากคุณานันท์มีอาการเวียนศีรษะจนขอรีทายทำให้วีรวิทย์ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกเอาชนะไตรสีเซนของไทย2-1เซต3-6 7-5และ6-3สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานแถลงข่าวประกาศสนับสนุนนาบินอานานอดีตแชมป์โลกมวยไทยให้เข้ารับการคัดตัวแทนนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาที่เอ็มทาวเวอร์ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์โดยนายพิชัยชุนหวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่านาบินอานามีเวลา2ปีในการเตรียมความพร้อมซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามระบบโดยต้องลงแข่งขันเพื่อสะสมอันดับซึ่งสมาคมคาดว่าหากคว้าแชมป์รายการสำคัญได้1-2รายการก็มีโอกาสที่ดีในการจัดอันดับแรงกิ้งต่อไป
15: คนที่จะไปโอลิมปิกเนี่ยมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนสมมติว่าเขามีคัดควอลิฟายที่2ครั้งเขาจะจัดแข่ง2ครั้งที่ได้อันดับ1 2 3 4ได้ไปนะครับแล้วก็จัดระดับคอนติเนนทัลหรือทวีปเนี่ยทวีปละครั้งแล้วก็1 2 3แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่นะครับเขาให้ต่อยทุกที่แล้วจัดแรงกิ้งนะคนแรงกิ้งถึงกี่คนนั้นได้ไปเพราะนั้นจริงๆเราก็ต้องคุยในรายละเอียดว่านะครับถึงเวลาอาจจะต้องไปต่อยในรายการแรงกิ้งนะครับเมื่อเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ในรายการก็คือเป็นควอลิฟายด้วยนะครับก็จัดคะแนนจัดนี้ไป2ปีก็มีต่อยอยู่เรื่อยๆก็จัดแรงกิ้งให
14: ้ขณะที่นาบินอานานวัย22ปีระบุว่าพร้อมผ่านกระบวนการคัดเลือกของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องตามขั้นตอนโดยมีแผนการเตรียมตัว2ปีซึ่งจะฝึกซ้อมทั้งมวยไทยและมวยสากลควบคู่กันไปยืนยันต้องการทำเพื่อประเทศชาติและหวังว่าหากได้เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยก็จะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยให้ได้สมาคมกีฬาฟุตบอลจับมือโคคาโคล่าประเทศไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลโคคัพ U17 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18ถึง23สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
16: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับโคคาโคล่าประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวและจับฉลากการแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18ถึง23สิงหาคมนี้โดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมและทีมอันดับที่1ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปสำหรับผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันมีดังนี้กลุ่ม A โรงเรียนกันทรารมย์อัสสัมชัญยูไนเต็ดนครปฐมยูไนเต็ดกลุ่ม B เชียงใหม่ FC ชลบุรี FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ดกลุ่ม C ชัยนาทฮอนบิลโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษระยอง FC และกลุ่ม D โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์แม่โจ้ยูไนเต็ดและโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาโดยทุกนัดจะถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ FA Thailand และ YouTube FA Thailand นัดชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดผ่าน PPTV HD ช่อง36ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
14: ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่เมืองคูดูสประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคมนี้โดยวรันธรพงโคกศรีกองกลางฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 กล่าวว่ารายการนี้ถือเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนในทีมเพราะจะได้ประสบการณ์เพื่อไปต่อยอดสู่การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกโดยเกมกับอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายหวังเก็บชัยชนะให้ได้สำหรับการแข่งขันรายการสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 จะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียบีในนัดแรกที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซียวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาผานิตคาดนาครายงาน
17: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
17: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
18: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสม
13: ออุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
19: ลูกจ๋าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตลูกนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
20: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจันยาอ่าน

ดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยสาวลีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ไหลรินอย่างช้าๆลมฤดูร้อนพัดโชยในช่วงเทศกาลชิงเม้งของวันที่5เมษายนปี2561ลำคลองสายเล็กไหลผ่านที่ดินของตระกูลซึ่งมีกงสีเป็นบรรพบุรุษกงสีอพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่นั่งเรือสำเภามาในยุคตันซวงอูเขียนจดหมายจากเมืองไทยข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากดินแดนอันไกลโพ้นกงสีไม่ได้เข้ามาเป็นจับกังแต่ว่ามาแต่งงานกับคนไทยปลูกผักขายและหักร้างถังพงในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีซึ่งมีลำน้ำแม่กลองไหลผ่านถ้านับกงสีเป็นเจเนอเรชันที่1กงเฮงก็เป็นเจเนอเรชันที่2และเตี่ยของผมก็เป็นเจเนอเรชันที่3แน่นอนผมหรือว่าไอ้เคียงหรือว่าหนีชาติชายก็เป็นเจเนอเรชันที่4ผมเป็นลูกชายคนโตที่เชื้อสายจีนในไทยเจือจางไปมากแล้วแต่หน้าตาของผมกลับได้บรรพบุรุษมาอย่างเต็มที่ผมมีตาชั้นเดียวผิวขาวริมฝีปากบางแต่ว่าจมูกโด่งเล็กน้อยทำให้ใบหน้าของผมดูมีเสน่ห์ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นความเป็นจีนของผมก็มีอยู่หลายส่วนตั้งแต่รูปลักษณ์ชื่อเล่นประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่างที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ก็ไม่ได้เคร่งครัดมากมายเพราะเหมือนกับว่าเป็นจีนชั้นปลายแถวไปแล้ววัฒนธรรมที่ยังมีอยู่อย่างเช่นตรุษจีนศาสตร์จีนชิงเม้งนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรเหลือไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ขนมจ้างหรือว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์ตระกูลของผมมาจากเมืองจีนด้วยกันสองสายเริ่มตั้งแต่กงสีมากับกงหงซึ่งเป็นน้องชายต่างมีครอบครัวของตัวเองโดยมาตั้งรกรากอยู่ใกล้ๆกันดังนั้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันชิงเม้งตระกูลของพวกผมจึงมารวมกันอยู่ที่นี่ที่ซึ่งมีห่วงซุ้ยสีเขียวอ่อนมีป้ายอักษรเป็นภาษาจีนเขียนด้วยสีน้ำมันแดงและเขียวแบ่งเป็นสองแถวซ้ายขวาลูกหลานยุคหลังไม่มีใครอ่านและแปลออกแต่ก็เดาว่าน่าจะเป็นชื่อของบรรพบุรุษและวันที่มรณะเหมือนป้ายบนสุสานไทยพออายุ55ปีมาแทนเตี่ยที่วัยร่วงโรยเหมือนฤดูใบไม้ร่วงเตี่ยกวงอายุล่วงเข้า86ปีเดินเหินไม่ค่อยไหวเตี่ยชอบนั่งอยู่บนรถเข็นหน้าบ้านใบหน้าของเตี่ยกวงขาวซีดมีรอยกระสีน้ำตาลกระจายอยู่เต็มใบหน้าดวงตาของเตี่ยกวงบ่งบอกทุกระยะทางของชีวิตบนพื้นแผ่นดินไทยอันอุดมสมบูรณ์เฮ้ยเคียงเสียงเรียกดังมาจากด้านหลังพร้อมกับฝ่ามือหนานุ่มของไอ้เงียนแต่เบาๆที่บ่าผมผมหันกลับมาดวงตาแสดงความยินดีข้ารอเองอยู่สักพักแล้วผมว่าเงียนยิ้มตาหยีพร้อมกับหัวเราะเสียงดังลั่นมาวันนี้วันดีวันชิงเม้งลูกหลานมากันพร้อมหน้าผมกับเงียนคุยกันเสียงดังญาติพี่น้องลูกหลานเด็กๆต่างส่งเสียงทักทายแต่ละครอบครัวนำอาหารนานาชนิดมาวางเรียงรายเพื่อไหว้บรรพบุรุษผู้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากจีนแผ่นดินใหญ่จนกระทั่งมาตั้งหลักปักฐานอันมั่นคงในดินแดนที่เป็นด้ามขวานทองที่นี่

ช็คแบงค์ปีที่แล้วช่างเลวร้ายที่สุดในรอบ100ปีก็ว่าได้ผมกับเหงียนปักธูปต่อหน้าบรรพบุรุษผมหน้าบึ้งตึงขณะที่เหงียนกัดกรามกรอดทำกลางควันธูปสีเงินยวงและกลิ่นดอกอุตภิษที่ตลบอยู่ในใจบทสนทนาอันเป็นจุดเริ่มต้นของการแตกหักเมื่อเหงียนเริ่มประโยคแรกว่าข้าเข้าพรรคการเมืองแล้วฮ่าผมอุทานเสียงหลงไม่คิดว่าเหงียนจะลงเล่นการเมืองเองว่าดีมากก็แล้วแต่เองว่าแต่เองจะลงพรรคไหนล่ะพรรคไอ้เหงียนเอ่ยชื่อพรรคคู่ขัดแย้งแห่งชาติออกมาผมทำหน้าไม่ถูกจากนั้นหูสองข้างของผมก็ต้องอดทนฟังการสาธยายของมันอย่างอดทนจนผมคิดว่าอดีตของเด็กชายสองคนมันได้ถอยห่างไปไกลเหมือนคนละโลกหลังจากการสาธยายโดยไม่มองหน้าคนฟังจบลงเหงียนก็พูดขึ้นว่าข้าก่อเองเสียงหนึ่งเหงียนพูดผมนิ่งเสียงเด็กๆสี่ห้าคนวิ่งเล่นกันรอบหงซุยพวกผู้หญิงจับกลุ่มคุยกันเรื่องทำอาหารเรื่องลูกซึ่งเมื่อก่อนผมมองว่าเรื่องที่พวกหล่อนคุยกันนั้นช่างไร้สาระสิ้นดีแต่เวลานี้ผมกลับคิดตรงกันข้ามผมอยากจะคุยเรื่องอาหารหรือว่าเรื่องนรกสวรรค์อะไรก็ได้มากกว่าเรื่องการลงสมัครรับเลือกตั้งจากเหงียนภรรยาของผมแอบชำเลืองมองมาที่วงสนทนาของเราหล่อนมีท่าทีกระสับกระส่ายลูกสาวคนเดียวของเราไม่ได้มาร่วมเชียงเม้งหลายปีแล้วเธอกำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีสุดท้ายและเธอก็พูดเสมอว่าหนูจะไม่สานต่อประเพณีของป้ากับแม่นะทำไมอ่ะเสียงดุดันนั้นไม่ใช่เสียงของผมแต่กลับเป็นเสียงของเตี่ยกงยังมาเสียงดังกับหนูแบบนี้ลูกสาวผมไม่มีท่าทีว่ากลัวกงเธอมองหน้ากงนิ่งๆพูดเสียงเรียบว่าหนูแค่ไม่อยากฆ่าหมูฆ่าไก่ต้องมาทำขนมเทียนขนมเข่งทำกับข้าวทีละห้าหกหม้อกินไปอีกห้าหกอาทิตย์หนูเห็นแม่เหนื่อยมาตลอดชีวิตตั้งแต่หนูจำความได้เราไม่ได้ฆ่านี่นาผมพยายามสงบศึกสมัยนี้ซื้อไก่ซื้อหมูขนมเข่งขนมเทียนตามห้างรั่วตลาดกันทั้งนั้นนั่นล่ะค่ะหนูเสียเวลาอักตันยูเตี่ยกวงเสียงหนักเหมือนแบกเสาหินไว้บนลิ้นผมมองหน้าลูกสาวลินหยุดพูดได้แล้วจะไปไหนก็ไปลูกหลานอักตันอยู่เก๋าเจ้งและก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายผมก็พาลูกสาวออกไปจากที่ตรงนั้นได้ทันเวลาเหตุการณ์วันนั้นทำให้เตี่ยโกรธมากเตี่ยเริ่มเงียบลงดวงตาเคร่งขรึมผมคิดว่าเตี่ยคงเสียใจที่ผมไม่มีลูกชายไปสืบสกุลแถมหลานสาวยังมีเขาลางว่าจะอักตันอยู่อีกขณะกำลังนึกถึงลูกสาวเหงียนก็ถามขึ้นอีกว่าไงข้าขอเองเสียงหนึ่งข้ามาไหว้บรรพบุรุษข้าไม่อยากคุยเรื่องอื่นผมพูดแต่ว่าไปหน้าแสดงอารมณ์ไม่พอใจเองว่าเรื่องเลือกตั้งเป็นเรื่องอื่นได้ยังไงวะไอ้เคียงมันเป็นชีวิตของเรานะของพวกเราบ้านเมืองต้องมีประชาธิปไตยเหงียนไม่พูดเปล่าแต่กางไม้กางมือออกดูหน้าหมั่นไส้นักนี่เองหยุดพูดเถอะเหงียนเขาบอกตรงๆว่าเขาไม่อยากฟังผมเหลืออดเองก็เป็นพวกอีพวกหน้าโง่ไอ้เหงียนเริ่มโมโหเหมือนเมื่อตอนเด็กๆที่ผมทำอะไรขัดใจมันมักจะแสดงอำนาจแต่มันก็ใช้อำนาจนั่นแหละปกป้องผมจากพวกเด็กเกเรมาโดยตลอดข้าไม่ใช่พวกใครทั้งนั้นแต่ว่าข้าเบื่อการแบ่งพรรคแบ่งพวกผมพูดถ้าอย่างนั้นเองเรียนรัฐศาสตร์ไปทำไมอะเคียงเองไม่ได้ใช้ความรู้ที่เองเรียนมาเลยเองเป็นครูบาอาจารย์เองรู้ไหมว่าประชาธิปไตยคืออะไร

ผมหันมองภรรยาแล้วก็สั่งหล่อนว่าเตรียมเก็บของกลับบ้านได้แล้ววิภาทูบเพิ่งหมดไปครึ่งดอกรออีกหน่อยเธอภรรยาผมพูดเก็บของกลับเดี๋ยวนี้ผมสั่งเคียงเสียงนั้นเต็มไปด้วยความโกรธผมมองหน้ายกนิ้วชี้ตรงไปที่ใบหน้าอูบอุ่มของมันเราสองคนเกิดในยุคที่โลกยังเดินช้าๆคนยังใจเย็นกับวิถีชีวิตหุงข้าวด้วยฟืนหรือว่าเตาอั้งโล่รินน้ำข้าวไว้กินหนึ่งชามแล้วก็แบ่งให้สุนัขต่อมาเราเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นในยุคที่เรียกว่ายุคแสวงหาปัจจุบันเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งเหมือนกับเปลือกของโลกที่ไม่ได้เรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่เปลือกโลกเป็นเหมือนเปลือกไข่ที่แตกร้าวผมเคยอ่านมาแบบนั้นแต่ว่าในความแตกร้าวเปลือกโลกก็พยายามที่จะประสานตัวให้คงอยู่การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอดคิดไม่ได้ว่าโลกเราช่างเปราะบางเหมือนกับคำพูดของคนเราคำพูดเบาๆเพียง 2-3 คำก็ทำให้เราพรุสวาทต่อกันผมไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมจึงแสดงท่าทีแบบนั้นออกไปแทบจะทันทีเมื่อเกิดความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันทั้งที่ดูเหมือนว่ามันเล็กน้อยมากมันผิดที่ยุคสมัยหรือผิดที่คนกันแน่แต่มันก็ได้เกิดขึ้นแล้วผมมองหน้าเหงียนพูดเสียงดังว่าเอ็งอย่ายุ่งกับชีวิตข้านับแต่นี้ไปเอ็งกับข้าเดินกันอยู่คนละโลก

หลังเชงเม้งปีที่แล้วผมเตรียมปลูกบ้านหลังใหม่เนื้อที่ประมาณ3ไร่เศษแต่ว่าโชคร้ายพื้นดินที่ผมซื้ออยู่ในเขตของอบต.ทวัฒน์วันที่ไปยื่นแบบบ้านเพื่อทางอบต.เซ็นอนุมัตินั้นนายกทวัฒน์ไม่อยู่แต่ว่าลูกน้องคนสนิทเดินมาบอกผมว่าว่างๆไปหานายกทวัฒน์ที่บ้านด้วยนะไปหาทำไมอ่ะผมถามนายกอยากรู้จักลูกบ้านคนใหม่นะสิไปหาช่วงหลัง6โมงเย็นไปแล้วนะท่านจะว่างช่วงนั้นผมรู้สึกรำคาญใจแต่ก็คิดว่าอีก 2-3 วันจะไปถามถ่ายบ้านช่องแล้วในวันหนึ่งผมก็ขับรถไปตามแผนที่ที่ให้มาขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเมื่อมาถึงก็เห็นสภาพบ้านนี่เหมือนบ้านรีสอร์ทหรือว่าสวนอาหารกันแน่โดยสภาพที่เห็นก็คือสถานที่กว้างใหญ่น่าจะกินเนื้อที่เกือบ5ไร่ประตูอันลอยเปิดเผยเล็กน้อยมีชายร่างใหญ่แต่งตัวเหมือนบอดี้การ์ดคุมอยู่ตรงประตู2คนเมื่อมองไปรอบๆก็พบผู้คนกระจายอยู่เป็นจุดๆเหมือนเป็นคนงานมีโต๊ะหินอ่อนสีเขียวตั้งอยู่ห่างๆหลายสิบตัวมีสระน้ำรายรอบมีน้ำพุพุ่งขึ้นอาบรูปปั้นหินอ่อนซึ่งมองไม่ออกว่าเป็นรูปปั้นของใครหรือว่าศิลปินคนไหนต้นไม้ถูกบอนไซตัดแต่งเป็นพุ่มในรูปทรงต่างๆดูแปลกตาไม่เหมือนบ้านพักอาศัยของคนทั่วๆไปหันไปมองทางทิศใต้เห็นคฤหาสน์หลังใหญ่หลังคาสีน้ำตาลอมแดงตัวบ้านใหญ่โตผมคิดในใจนี่เองรวยขนาดนี้เชียวหรอแล้วเนี่ยเรียกข้ามาทำไมเชิญพบท่านนายกทางนี้ครับผมเดินตามลูกน้องของนายกไปสายตาก็กวาดรอบดูน่ากลัวตรงกำแพงสูงท่วมหัวนี่แหละเชิญนั่งนายกทวัฒน์ผายมือพยายามทำตัวให้มีสง่าผมนั่งลงอยากรู้จักลูกบ้านคนใหม่นายกทวัฒน์พูดครับผมชื่อเคียงชื่อจริงชาติชายครับนายกทวัฒน์พยักหน้าแล้วก็ถ

ามต่อว่าทำงานอะไรล่ะผมมองหน้านายกอบต.เขาเป็นชายร่างเล็กน่าจะสูงไม่เกิน165เซนติเมตรมีพุงหน้าตาเหมือนนักเลงกิ๊กก๊อกตาเล็กๆดูหลุกหลิกจมูกสั้นๆรูปหน้าแหลมเรียวสวมใส่สร้อยคอทองคำน่าจะหนัก5บาท3เส้นห้อยพระองค์โตผมนึกในใจว่าเองไม่หนักคอบ้างหรือยังไงไม่มีงานทำละนายกทวัตถามปรีตาเพราะว่าผมยังไม่ได้ตอบคำถามผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ไหนล่ะท่านนายกมีอะไรหรือเปล่าครับและนั่นดูเหมือนว่าจะทำให้เขาชะงักท่าทีเคืองลงเล็กน้อยอ้อเปล่านายกทวัตโบกมือรัวก็แค่อยากรู้ว่าลูกบ้านคนใหม่เป็นใครมาจากไหนก็เท่านั้นเผื่อจะได้ดูแลช่วยเหลือกันผมสอนที่มหาวิทยาลัยผมบอกผมคุยกับอาจารย์ที่มหาลัยบ่อยมากผมสนิทกับท่านอธิการแล้วก็อาจารย์ประกอบท่านเป็นรองอธิการนี่นะผมยิ้มมุมปากบทสนทนาต่อจากนั้นกล่อยมากจนกระทั่งนายกทวัตโบกมือเรียกลูกน้องให้เปิดประตูส่งผมกลับบ้านได้เหตุการณ์ต่อจากนั้นนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ปัดซบที่สุดเมื่อนายกทวัตส่งคนมาหาผมที่บ้านเพื่อที่จะบอกว่านายกทวัตขอที่ดินของผมฟรีๆกว้าง8เมตรความยาวก็จรดที่ของกำนันสุรพลรวมแล้วก็เกือบไร่ละมั้งนายกจะทำถนนให้อย่างดีเลยลูกน้องพูดผมให้ไม่ได้หรอกเพราะ8เมตรเนี่ยก็มาถึงสระน้ำของผมพอดีผมต้องถมสระก็คงไม่ได้ละครับก็ถมไปสินายกบอกอย่างนั้นรู้ว่าไม่อยากจะได้ทางเข้าบ้านเรื่องของเรื่องก็คือที่ดินผืนนี้เป็นเหมือนที่ตาบอดแต่ก็ไม่บอดซะทีเดียวเนื่องจากว่ามันติดลำรางสาธารณะซึ่งลำรางก็ตื้นเขินไปหมดแล้วไม่มีชาวบ้านมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใดผืนดินผืนนี้ก็รกร้างมานานกว่า30ปีกระทั่งผมมาซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านผมกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอนุมัติเพราะว่าลำรางสาธารณะตื้นเขินในปัจจุบันและก็กว้าง3เมตรพอดีสามารถที่รถวิ่งผ่านได้แต่ว่าตอนนี้นายกทวัตมาเสนอว่าจะทำถนนให้มาถึงบ้านแต่ขอที่ดิน8เมตรเพื่อสร้างถนนผ่านหน้าบ้านเข้าไปด้านในผมต่อรองเหลือ4เมตรผมให้ได้แล้วก็ให้ไปขออีก4เมตรในที่ดินฝั่งตรงข้ามที่ติดกันแต่นายกอ้างว่าที่ดินผืนนั้นเจ้าของอยู่ไกลแล้วก็ติดต่อไม่ได้เมื่อผมปฏิเสธนายกทวัตก็เริ่มแผนชั่วร้ายด้วยการไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็เรียกผู้จัดการมาคุยโวยวายว่าไม่ควรให้ผมกู้แล้วก็ออกคำสั่งกับผู้จัดการว่าห้ามให้ผมกู้เงินมาสร้างบ้านทั้งที่ธนาคารอนุมัติไปแล้วผมรู้เพราะว่าผู้จัดการธนาคารโทรมาคุยกับผมโกรธมากและผู้จัดการธนาคารก็โกรธมากเช่นกันนายกคนนี้พูดเหมือนคนไม่มีการศึกษาผมเห็นด้วยไร้เกียรติแล้วก็ไร้มารยาทสิ้นดีผมคุยกับผู้จัดการธนาคารอย่างดีเราสองคนรับรู้ถึงความเลวร้ายของบุคคลนี้และก็ไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างของเขาขั้นตอนต่อไปก็คือนายกทวัตส่งคนมาขู่ผมว่าจะปิดทางด้วยการขุดลำรางเดิมที่ตื้นเขินให้เป็นลำรางเหมือนเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วก็จะเดินหน้าไปกรมที่ดินเพื่อทำทุกอย่างในการบีบคั้นผมวันที่ผมไปติดต่อขอพิมพ์เขียวจากสำนักงานที่ดินเจ้าหน้าที่ที่นั่นพูดเหมือนคนไร้การศึกษาบอกผมว่าผมขอคัดพิมพ์เขียวลำรางสาธารณะพวกเขามองหน้ากันแล้วก็หนึ่งในนั้นเอ่ยชื่อนายกทวัตกว่าผมจะได้ก็ต้องใช้ความอดทนอย่างมากเขาซื้อเจ้าหน้าที่ที่นี่ได้ด้วยอำนาจเงินอันสกปรกของเขากับคนที่มีความรู้แค่ป.4ซื้อใบปริญญาซื้อตำแหน่งนายกอบต.ด้วยเงินสกปรกผมไม่ค้อมหัวให้หรอกสำหรับคนแบบนี้เขายังคุกคามผมด้วยการเรียกให้ไปพบแล้วก็ยังข่มขู่ต่างๆนานานาทีนั้นผมคิดถึงการต่อสู้ด้วยอาวุธปืนบางทีผมอาจจะต้องไปร้านปืนสมานชีพที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอแล้วก็ซื้อกระสุนดีๆสักกล่องพี่ชายผมมาจากจังหวัดขอนแก่นเขาเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างขณะกำลังทาสีเหล็กก่อนขึ้นโครงพี่ชายผมก็พูดขึ้นว่าคนเรามีเงินก็มีศักดิ์ศรีไม่จริงหรอกพี่สะใภ้ผมเถียง
ม่จริงได้ยังไงอ่ะก็ดูอย่างนายกทวัชสิใครๆก็ค้อมหัวให้คุณจะมีศักดิ์ศรีอยู่ที่ตัวเองไม่เกี่ยวกับเงินพี่สะใภ้ไม่ยอมแพ้มีเงินแล้วชั่วอย่างนายกทวัชก็ไม่มีศักดิ์ศรีผิดไปละพี่ชายสั่นหัวก็วางแปลงสีทาเหล็กลงเราจะก้มหัวให้เงินหรือยังไงตบัดผมยืนฟังคนสองคนเถียงกันมันโกงจนมีเงินไปแล้วร้อยล้านก็อีกแค่เป็นนายกอบต.เนี่ยนะยังจะไปยกย่องมันอีกผมเดินออกมาด้านนอกผืนดินผืนนี้อยู่กลางทุ่งหญ้าแต่เดิมคนที่นี่ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวนมเมื่อผมมาซื้อที่ดินผืนนี้ใหม่ๆที่ดินผืนที่ติดกับเราแล้วก็อีกหลายผืนที่ด้านในจนถึงหนองน้ำใหญ่เป็นที่ดินที่ไม่มีราคามากนักเพราะว่าไม่มีทางเข้าออกนายกทวัชเห็นผมมาปลูกบ้านก็เห็นช่องทางที่จะเอาที่ดินแถวนี้เป็นของตนเองแล้วค่อยทำให้มีความเจริญในเวลาต่อมาโดยใช้งบของหลวงสิ่งแรกที่นายกทวัชทำก็คือกว้านซื้อที่ดินด้านในทั้งหมดเอาไว้รวมแล้วเกือบ200ไร่จากนั้นก็วางแผนจะทำถนนตัดผ่านเข้าไปจึงมาขอทางผ่านของผมลึกก็มา8เมตรยาวอีกเกือบ20เมตรและขอชาวบ้านทุกคนที่มีที่ดินละแวกนั้นผมถามว่าทำไมไม่ซื้อเขาบอกว่าจะขอฟรีที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือนายกทวัชเป็นคนผลิตยาบ้าขายยาบ้าคฤหาสน์หลังนั้นมีห้องลับมีแหล่งผลิตอยู่ที่นั่นชั้นบนเป็นแหล่งคาสิโนที่มีลูกค้าเป็นถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับนักการเมืองที่มีชื่อเสียงผมเป็นคนพาท่านอธิการบดีมาที่นี่เมื่อหลายปีก่อนในแคล้วคนขับรถมหาวิทยาลัยเล่าเวลาเล่นเสียกันเป็นแสนเป็นล้านท่านนายกก็จะให้คนเอาเงินมาวางเป็นปึกๆแล้วก็ให้กู้ยืมกันเดี๋ยวนั้นอาจารย์เห็นไหมร้านอาหารด้านหน้าในมหาวิทยาลัยนั่นนะเป็นของนายกทวัชแต่ว่าเขาห้ามพูดเพราะกลัวว่าจะมีการตรวจสอบหัวกันมาตลอดแล้วครับอาจารย์ที่อธิการขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะเจ้านายคนเดียวกันนั่นแหละผมถูกอธิการบดีเรียกพบในวันต่อมาหลังจากท่านพูดอ้อมค้อมอยู่นานเรื่องนายกทวัชในที่สุดท่านก็ยื่นคำขาดกับผมว่าคุณเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ใช่ข้าราชการเพราะว่าคุณควรคิดใหม่นะว่าจะทำยังไงถึงจะอยู่รอดคุณกู้แบงก์ปลูกบ้านถ้าไม่มีงานไม่มีเงินคุณคิดตัวเองแล้วกันอาจารย์มหาวิทยาลัยนอกระบบนะประเมินปีต่อปีนะผมยกมือขึ้นข้างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ให้ท่านหยุดพูดก่อนจะเดินออกไปอย่างช้าๆ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยสาวรียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในสัปดาห์หน้าพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เติมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
6: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
5: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
6: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
5: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
7: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
8: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนายเกรียงกันตินันท์แกนนำพรรคเพื่อไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพแพทชันเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนายเกรียงกันตินันท์แกนนำคนสำคัญพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดอุบลราชธานี
8: หน้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยจังหวัดอุบลราชธานีถนนบุรพาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหลายกระทรวงร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนายเกรียงกันตินันท์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยหลายสมัยนอกจากนี้ยังมีอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรและนายสมชายวงศ์สวัสดิ์พร้อมอดีตรัฐมนตรีและนักการเมืองหลายท่านเข้าร่วมพิธีท่ามกลางความอาลัยสำหรับนายเกรียงกันตินันท์ถือว่าเป็นแกนนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยนายเกรียงได้ป่วยด้วยโรคประจำตัวถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่11สิงหาคม2569สิริอายุ73ปีโดยจะมีพิธีพระราชทานเครื่องศพในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ณวัดมงคลโกวิทารามตำบลปทุมอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีประกาศรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ประจำปี2569ผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า 1,600,000 ล้านบาท
9: นายณพินทร ศรีสรรพานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีประกาศรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ประจำปี2569ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือสสส.ที่ศูนย์การค้าสยามภารกรเพื่อเชิดชูบุคคลผู้ประกอบการชุมชนและองค์กรที่นำความคิดสร้างสรรค์มาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยปีนี้มีผลงานได้รับรางวัลรวม16ผลงานใน3สาขาโดยนายณพินทร์กล่าวว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกการแข่งขันไม่ได้วัดกันที่ต้นทุนต่ำเพียงอย่างเดียวแต่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้กลายเป็นกลไกสำคัญของประเทศซึ่งข้อมูลของสสส.ระบุว่า ระหว่างปี2564ถึง2567เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 1.6 ล้านบาทดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนิเวศด้านความคิดสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้คนไทยนำเทคโนโลยีและต้นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าบริการและนวัตกรรมที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสั่งตรวจสอบผู้จัดการธกส.ภายใน30วันกรณีสหภาพแรงงานยื่นข้อร้องเรียน8ข้อยืนยันกระบวนการโปร่งใส
10: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธกส.ยื่นข้อเรียกร้อง8เรื่องโดยมีผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานและกำหนดกรอบการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนและเกิดความเป็นธรรมทั้งนี้นายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธกส.ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใสและทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ที่ประชุมมอบหมายให้นายวิษณุโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกิจการสัมพันธ์ทำหน้าที่สื่อสารความคืบหน้าและประสานความเข้าใจระหว่างฝ่ายบริหารพนักงานและสหภาพแรงงานอย่างต่อเนื่องส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรย้ำว่าต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและกรอบวินัยการเงินการคลังตามมาตรา28อย่างเคร่งครัดปฏิพลสารพรหมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.com

ครั่นด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงแรกมินมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับมะเขือเทศหลายๆท่านนะคะก็คงชอบรับประทานมะเขือเทศใช่ไหมคะเพราะมะเขือเทศนั้นก็มีประโยชน์แล้วก็ช่วยรักษาผิวแล้วก็มีสรรพคุณต่างๆมากมายเลยค่ะวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะพาคุณผู้ฟังนั้นไปหยิบจับมะเขือเทศค่ะในตู้เย็นหรือเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะนำมารับประทานกันเพื่อที่จะใช้มะเขือเทศนี่แหละค่ะให้มีสารพัดประโยชน์เชื่อนะคะว่าหลายๆท่านคงคิดว่าพืชสีแดงอย่างมะเขือเทศเนี่ยเรารู้จักกันดีว่าประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยจะช่วยบำรุงผิวพรรณแต่ความจริงแล้วค่ะสรรพคุณของมะเขือเทศยังมีมากมายเลยค่ะทั้งบำรุงความสวยแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยค่ะวันนี้ค่ะมะเขือเทศอยากจะมาบอกคุณผู้ฟังว่าสรรพคุณของมะเขือเทศนั้นมีประโยชน์ครบครันเลยและบางครั้งนะคะคุณผู้ฟังอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวหนึ่งเลยนะคะมะเขือเทศนั้นช่วยเติมความอูมามิอูมามิหลายคนคิดว่าอ้าวเป็นการปรุงอาหารด้วยการเติมความอร่อยและรสอูมามิกลมกล่อมโดยการใช้สารสังเคราะห์ต่างๆจากธรรมชาติแต่จริงแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศนั้นมีรสอูมามิในตัวเองเลยค่ะเพราะเขามีกลูตาเมตอยู่ในนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าหลายๆครั้งถ้าเรานั้นปรุงอาหารโดยใช้มะเขือเทศเข้าไปรสชาติอาหารจะรู้สึกกลมกล่อมค่ะ2ค่ะมะเขือเทศนั้นช่วยบำรุงหัวใจหลายคนก็ไม่ค่อยทราบนะคะว่ามะเขือเทศนั้นสามารถช่วยบำรุงหัวใจได้เพราะมะเขือเทศอุดมไปด้วยสารไลโคปีนซึ่งไลโคปีนเนี่ยค่ะมันจะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะหัวใจวายช่วยลดความเสี่ยงเรื่องหลอดเลือดแข็งตัวลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ค่ะ3นะคะมะเขือเทศยังช่วยป้องกันโรคเบาหวานประโยชน์ของมะเขือเทศอีกข้อนึงที่เด่นๆก็ช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเพราะมะเขือเทศค่ะปรุงรสปรุงสุกสรรพคุณที่จะช่วยลดการเกิดออกซิเดชันและความเสียหายของเนื้อเยื่อต่างๆอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานนั่นเองค่ะอย่างที่4มะเขือเทศช่วยสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งประโยชน์ของมะเขือเทศนอกจากจะบำรุงความสวยแล้วนะคะยังช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้อย่างเยี่ยมยอดเพราะในมะเขือเทศนั้นมีวิตามินซีสูงมากซึ่งตัววิตามินซีนี่เองค่ะที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้แล้วก็มะเขือเทศยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งด้วยนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศหลายๆข้อก็อาจทำให้เราคิดเกินคาดไปได้ว่าสรรพคุณของมะเขือเทศจะมีได้ขนาดนี้ซึ่งต้องยกความดีความชอบนี้ให้กับสารสำคัญในมะเขือเทศอย่างไลโคปีนค่ะเพราะว่านอกจากจะช่วยบำรุงหัวใจแล้วยังมีคุณสมบัติช่วยป้องกันมะเร็งต่างๆได้อีกด้วยนอกจากนี้ค่ะมะเขือเทศยังช่วยเราลดน้ำหนักด้วยค่ะแค่ได้ฟังแค่นี้เราก็ลุกตาเป็นวาวแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยมีคุณสมบัติมากมายส่วนการที่จะให้มะเขือเทศเนี่ยลดน้ำหนักเพราะมะเขือเทศค่ะสรรพคุณของเขาจะช่วยลดน้ำหนักได้จริงเพราะมะเขือเทศจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการผลิตสารคาร์นิทีนซึ่งสารตัวนี้ค่ะจะเพิ่มความสามารถในการเผาผลาญไขมันในร่างกายมากขึ้นได้ถึง 30% เลยทีเดียวช่วงนี้ค่ะเลยจะพาคุณผู้ฟังนั้นมาคลิปcreate เมนูที่จะช่วยดึงประโยชน์ของมะเขือเทศแบบสุดปังเลยค่ะรับรองว่าเอาไปจัดแน่นจัดเต็มมากกว่าความสวยเลยนะคะเมนูแรกค่ะก็คือเมนูแซนด์วิชมะเขือเทศผัดไข่ก็น่ารับประทานนะคะทำไม่ยากเลยเมนูที่2ค่ะซุปมะเขือเทศอันนี้หลายคนอาจจะโปรดปรานเพราะซุปมะเขือเทศถ้าใส่ใบกระวานเพิ่มกลิ่นหอมและปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยตามชอบรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะสุดท้ายค่ะมะเขือเทศอบชีสมะเขือเทศอบชีสนั้นใส่กับหมูสับและมอสซาเรลล่าชีส
ก็ทำให้เราทำมะเขือเทศอบชีสได้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอบไฟกลางนะคะประมาณ15นาทีมะเขือเทศจะนุ่มและสามารถทานได้เลยค่ะ3เมนูที่นำมาเสนอคุณผู้ฟังในวันนี้ก็เปี่ยมไปด้วยประโยชน์ที่จัดเต็มทำง่ายทานอร่อยไม่มีเบื่อค่ะสามารถนำไปลองทำตามกันได้นะคะเมนูมะเขือเทศแล้วก็ประโยชน์เคล็ดลับแบบนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันในการสาระสารพันค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสารพันกันต่อค่ะ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
3: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยผมก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์ทีนี้นะครับคุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้เนี่ยผมก็อยากจะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องนึงนะครับผมไปเจอข่าวที่น่าสนใจอยู่ข่าวนึงนะครับข่าวนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นไวรัลลงกันทุกสำนักข่าวเลยนั่นก็คือข่าวที่พูดถึงเรื่องของการต่อต้าน AI ของคนรุ่นใหม่นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังไม่ผิดแล้วนะครับเอ๊ะทำไมคนรุ่นใหม่เนี่ยทำไมถึงต่อต้าน AI ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่น่าจะเป็นคนที่ใช้ AI กันมากที่สุดไม่ใช่เหรอครับสำนักข่าวหลายๆที่นะครับก็รายงานว่าในพิธีรับปริญญาหลายแห่งของอเมริกาเนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นโดยเวลาเขารับปริญญาเนี่ยเขาก็จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิศิษย์เก่าดีเด่นหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆมาเป็นผู้ทรงเกียรติให้โอวาทกับนักศึกษาที่กำลังจะจบใหม่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกๆมหาลัยเลยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีปรากฏการณ์หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังก็คือผู้ทรงเกียรติไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆเวลาเขามาให้โอวาทเนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยนะครับมาพูดถึงเรื่องของประเด็น AI ว่า AI มันกำลังจะเปลี่ยนโลก AI มันจะกำลังมาเปลี่ยนทุกสาขาอาชีพและคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องไปฝึกฝนไปใช้ AI ให้อย่างคล่องแคล่วโอ้เท่านั้นแหละนะครับยังพูดไม่ทันจบเลยเนี่ยนักศึกษาของแทบทุกมหาลัยเลยนะครับโหไล่กันทั้งฮอเลยเนี่ยนะครับซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆมหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับโอ้ผมอ่านข่าวนี้แล้วนะครับคุณฟังแต่ไม่ได้คิดถึงเรื่อง AI เลยนะครับแต่คิดถึงเรื่องของนักศึกษาหรือว่าคนรุ่นใหม่เหล่านั้นเนี่ยคนที่กำลังโหไล่คนที่มาพูดถึงเรื่องการใช้ AI เนี่ยนะครับเขาไม่ใช่คนที่ไม่รู้จัก AI เลยนะครับตรงกันข้ามเลยเนี่ยเด็กพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่น่าจะใช้ AI กันมากที่สุดในชีวิตประจำวันมากกว่าคนทุกเจนกันเลยด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นการใช้ ChatGPT ใช้ AI สร้างภาพใช้ AI ทำการบ้านทำรายงานหลายๆคนเนี่ยก็เรียกว่าใช้ทุกวันและก็น่าจะพูดได้เต็มปากนะครับว่าหลายๆคนเนี่ย ไอ้เล่มจบหรืองานวิจัยจบของแต่ละคนเนี่ยก็ใช้ AI ทำทั้งนั้นทำไมคนกลุ่มนี้เนี่ยถึงเริ่มที่จะไม่อยากฟังใครมาอวยหรือว่ามาพูดถึงความดีเรื่องของ AI นะครับผมว่าคำตอบเนี่ยมันอยู่ในประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีเรานะครับคุณผู้ฟังเวลาที่มีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมักมีปฏิกิริยาคล้ายๆกันเสมอไม่ว่าจะเป็นตอนเครื่องคิดเลขเข้ามาเขาก็บอกว่าหลายๆโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ยอมให้ใช้เพราะกลัวเด็กจะคิดเลขไม่เป็นสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีใครไม่ใช้เครื่องคิดเลขในการคิดเลขหลัก3หลักขึ้นไป4หลักขึ้นไปบ้างนะครับแต่เราก็ยังคงสอนวิชาเลขกันใช่มั้ยครับไม่มีใครบอกว่าเพราะมีเครื่องคิดเลขแล้วเด็กไม่ต้องเข้าใจการบวกลบคูณหารเครื่องมือเนี่ยมันเข้ามาแทนที่การคำนวณไม่ได้เข้ามาแทนที่เรื่องของความเข้าใจนะครับหรืออย่างเรื่องของอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกันคนจำนวนมากเนี่ยเขาก็พูดว่าห้องสมุดไม่มีความหมายอีกแล้วหนังสือกำลังจะหายไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ข้อมูลเนี่ยหายากขึ้นมันทำให้ข้อมูลเนี่ยมันมีมากจนโอเวอร์โหลดนะครับเมื่อข้อมูลมันโอเวอร์โหลดเนี่ยสิ่งที่มีค่ามันกลับไม่ใช่การค้นหาสิ่งนั้นนะครับหรือว่าการหาข้อมูลแต่มันเป็นการเลือกการหยิบใช้ข้อมูลต่างหากล่ะครับหรือว่าพอเข้ายุคของโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเราก็เชื่อกันไปอีกว่าโลกเนี่ยมันกำลังจะเชื่อมหากันทุกคนกำลังจะเข้าใจกำลังจะสื่อสารกันได้มากขึ้นแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับเราก็กลับพบว่าการสื่อสารที่มันมากขึ้นไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าใจมันมากขึ้นแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยิ่งใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยกลับยิ่งทำให้เขาเนี่ยอยู่ในโลกของตัวเองมากขึ้นลองสังเกตนะครับคุณผู้ฟังเทคโนโลยีแทบทุกอย่างเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่พอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยโหคนก็หลงรักมันเห็นคุณประโยชน์ของมันก่อนที่จะเห็นด้านที่จะต้องแลก AI ก็กำลังจะเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันกับวงจรชีวิตของเทคโนโลยีนั่นเองนะครับมันต่างกันตรงที่มันไม่ได้เข้ามาช่วยจดจำเหมือนอินเทอร์เน็ตไม่ได้เข้ามาช่วยคำนวณเหมือนเครื่องคิดเลขแต่มันเริ่มที่จะมาช่วยคิดและคำว่าช่วยคิดนี่เองนะครับก็ทำให้เรื่องนี้เนี่ยมีความแตกต่างออกไปจากเทคโนโลยีอื่นๆแน่นอนนะครับคุณฟางผมเคยถามนักศึกษาของผมนะครับว่าใช้ AI กันบ้างไหมโอ้โหมีใครไม่ใช้บ้างครับใช้ทุกวันนะครับใช้กันทุกเรื่องด้วยซ้ำไปแม้แต่เรื่องการทำงานเรื่องชีวิตประจำวันหรือแม้แต่การดูดวงเนี่ยโดยเฉพาะวิชาเรื่องการสร้างสื่อการสร้างภาพยนตร์เนี่ยนะครับผมเคยลองถามว่าไอเดียนี้เนี่ยมันเป็นของใครของคุณหรือว่าของ AI นะครับโอ้แน่นอนนะครับหลายๆครั้งนะเด็กก็เงียบไปเลยนะครับพอเริ่มสับสนกันไปแล้วว่าไองานชิ้นนี้เนี่ยเด็กคิดขึ้นมาเองหรือว่า AI คิดกันแน่มีผลสำรวจนะครับของบริษัท Gallup ที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยผลสำรวจเนี้ยก็พบว่าคนรุ่น Gen Z หรือว่ารุ่นใหม่เนี่ยก็ยังคงใช้ AI และก็ยังใช้กันเยอะมากแต่ความรู้สึกที่มีต่อ AI เนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนไปนะครับเด็กรุ่นใหม่ที่บอกว่าเขาเคยตื่นเต้นเขาเคยรู้สึกสนุกเคยรู้สึกสะดวกสบายในการใช้ AI ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลายๆคนนะครับจากการสอบถามเด็กเหล่านี้เนี่ยหลายๆคนเริ่มที่จะโกรธ AI กังวล AI และก็กลัว AI นั่นเองนะครับคนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเริ่มรู้สึกว่าความเสี่ยงของ AI เนี่ยมีมากกว่าประโยชน์ของมันซะอีกทั้งที่เขาก็ใช้งานอยู่ทุกวันหรือถ้าเราจะคิดดูดีๆนะครับที่เขาเริ่มเห็นโทษของมันเนี่ยก็เพราะว่าเขาใช้งานมันเยอะใช้งานมันทุกวันจนเริ่มที่จะเห็นอีกด้านหนึ่งของ AI ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่นักศึกษาเนี่ยโหไล่คนที่มาอวย AI ในวันรับปริญญาพวกเขานี่กำลังโหอะไรนะครับผมไม่คิดว่าเขาน่าจะโห AI หรือเขาก็ไม่น่าที่จะโหผู้ทรงเกียรตินะครับแต่ผมว่าเขาน่าจะโห่ด้วยความโกรธด้วยความกลัวว่า AI เนี่ยมันจะมาแย่งโอกาสในการทำงานของเขามาทำให้กระบวนการเป็นคนที่เก่งขึ้นของเขามันลดลงนะครับแน่นอนนะครับผมไม่ได้คิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยต่อต้าน AI แต่เขาเริ่มที่จะกังวลมากกว่าว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไง AI จะมาแย่งงานเขาไหมเขาจะหางานทำได้ไหมหรือแม้แต่ AI เนี่ยมันจะทำให้ความเป็นคนเก่งของเขาเนี่ยมันถูกลดคุณค่าลงหรือเปล่าเพราะว่าคนที่อาจจะสอบไม่ได้ลำดับที่ดีเท่าเขาแต่ก็อาจจะสามารถทำงานได้มีคุณภาพเหมือนกับเขาเพียงแค่ใช้ AI นั่นเองนะครับถ้าย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับทุกครั้งที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเนี่ย สุดท้ายเนี่ยมนุษย์ก็ไม่ได้ปฏิเสธมันนะครับแต่มนุษย์เนี่ยเขาจะค่อยๆเรียนรู้วิธีที่จะอยู่ร่วมกับมันเราไม่ได้เลิกใช้เครื่องคิดเลขใช่ไหมครับแต่เรารู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราควรที่จะคิดเลขเองและเราก็ไม่ได้เลิกใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมล่ะครับเพราะเรารู้ว่าข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างหรือว่ามีความจริงซะทั้งหมดนะครับมันต้องเป็นข้อมูลที่เรารู้จักที่จะเลือกใช้รวมไปถึงโซเชียลมีเดียด้วยนะครับเราก็ไม่ได้เลือกใช้โซเชียลมีเดียแต่ถ้าเราใช้โซเชียลมีเดียเป็นเนี่ยเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะเข้าเมื่อไหร่ที่เราควรจะเล่นคอนเทนต์โพสหรือว่าโพสแบบไหนที่ทำให้เรารู้สึกวิตกกังวลซึมเศร้าหรือว่ารู้สึกคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันน้อยลงไปเราก็ต้องมีความรู้เท่าทันนั่นเองนะครับผมคิดว่า AI เนี่ยก็น่าจะมาคล้ายๆกันแบบนี้แหละนะครับวันนึงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มาตั้งคำถามแล้วก็ได้ว่าเอ๊ะจะให้คนหรือว่าเด็กเนี่ยนะครับเขาใช้ AI หรือเปล่าแต่เราอาจจะต้องมานั่งคิดแล้วนะครับว่าเรื่องไหนเนี่ยที่ควรจะให้ AI ทำหรือว่าเรื่องไหนเนี่ยที่ควรจะให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยทำเองนะครับคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงบ้างครับทำไมเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาถึงต่อต้าน AI แล้วก็ไม่ชอบ AI หรือแม้กระทั่งว่าเรื่องไหนที่ควรที่จะออกกฎไปเลยไหมว่าเรื่องไหนเนี่ยให้ AI ทำเรื่องไหนเนี่ยไม่ควรให้ AI ทำไปกำกับดูแลเจ้าของ AI ต่างๆว่าคำถามไหนควรถามได้คำถามไหนถามไม่ได้มีคนไปกำกับดูแลมีระบบป้องกันคล้ายๆกับเว็บไซต์ที่ล็อกเว็บบางเว็บอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากคุณฟังในเบรกนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพ้อๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณฟังอยู่ครับ
2: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่3ของรายการสาระสารพันนะครับคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในเบรกนี้นะครับผมก็จะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของสุขภาพซึ่งสุขภาพในที่นี้นะครับไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของสมองด้วยนะครับผมไปเจอบทความหนึ่งนะครับจากกรุงเทพธุรกิจเขาก็พูดถึงเรื่องของงานวิจัยสมองนะครับจากนายแพทย์เดวิดโดดิกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องของการดูแลอายุให้ยืนยาวเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะเป็นเรื่องที่โอ้โหอยู่ในกระแสมากๆเลยซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกด้วยนะครับว่าลองชีวิตตี้หรือถ้าในวงการแพทย์เนี่ยเขาก็เรียกว่าศาสตร์เวชศาสตร์อายุยืนหรือว่าลองชีวิตตี้เมดิซีนนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็คิดว่าการดูแลสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะเริ่มเมื่อเราอายุมากแล้วใช่ไหมล่ะครับหรือหลังจากที่เริ่มที่จะมีอาการหลงลืมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับนักประสาทวิทยาเขาก็บอกว่าโรคทางสมองหลายชนิดเนี่ยโดยเฉพาะภาวะสมองเสื่อมและโรคหลอดเลือดสมองมักจะค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างเงียบๆหลายสิบปีเลยก่อนที่มันจะเริ่มแสดงอาการให้เห็นการที่เริ่มที่จะลืมอะไรเล็กๆน้อยๆเช่นเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรเมื่อวานทำอะไรมา

หรือว่าเราแปรงฟันหรืออย่างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งวงการเวชศาสตร์อายุยืนเนี่ยนะครับก็หันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันมากกว่าการรักษาโดยมีนายแพทย์เดวิดโดดิกนะครับท่านก็เป็นนักประสาทวิทยาที่มาหันมาศึกษาเรื่องของเวชศาสตร์การป้องกันหลังพบว่าผู้ป่วยจำนวนมากเนี่ยมาหาแพทย์เมื่อสายเกินไปซะแล้วนะครับโดยเขาก็ได้มีมอตโต้แนวคิดสำคัญไว้ด้วยนะครับว่าหากอยากปกป้องสมองคุณต้องปกป้องทางร่างกายเป็นยังไงนะครับมาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังโดยคุณหมอเดวิดเนี่ยก็บอกว่าสุขภาพสมองเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มต้นมาจาก5พฤติกรรมพื้นฐานมากๆเลยในชีวิตประจำวันของเรานะครับซึ่งแม้ว่าเทคโนโลยีลองชีวิตหรือการมีอายุยืนยาวเนี่ยจะก้าวหน้าแค่ไหนนะครับแต่สิ่งที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มาสนับสนุนมากที่สุดก็ยังคงเป็นพฤติกรรมพื้นฐานของเรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับการออกกำลังกายการรับประทานอาหารการฝึกสมองรวมไปถึงเรื่องของการจัดการความเครียดซึ่งก็นับว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยนะครับโดยในแพทย์เดวิดเนี่ยก็บอกว่าโหเราไม่จำเป็นจะต้องทำให้มันสมบูรณ์แบบในทุกๆวันหรอกนะครับแค่ทำได้วันละประมาณ 80% เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพของเราในระยะยาวแล้วนะครับโดยมาที่ฐานแรกกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังก็คือฐานของการออกกำลังกายในแพทย์เดวิดเนี่ยก็บอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือใบสั่งยาที่ดีที่สุดโอ้เห็นด้วยมากๆเลยนะครับกิจกรรมที่เขาแนะนำก็คือการออกกำลังกายโซน2นั่นเองคำว่าการออกกำลังกายโซน2เนี่ยก็หมายถึงการออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นแต่ยังคงสามารถพูดคุยเป็นประโยคได้เช่นอาจจะทำกิจกรรมเดินเร็วปั่นจักรยานหรือว่าว่ายน้ำช้าๆนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าการออกกำลังกายมันก็จะแยกเป็นโซน1โซน2โซน3อะไรพวกนี้นะครับซึ่งโซน2นะครับวิธีการที่จะดูง่ายๆเลยว่าเราเนี่ยกำลังออกกำลังกายอยู่ในโซน2หรือเปล่าโดยแต่ละโซนเนี่ยเขาวัดกันที่อัตราการเต้นของหัวใจซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีอัตราการเต้นหัวใจหรือว่าความแข็งแรงไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมครับเช่นบางคนอาจจะวิ่งในระดับ7บนลู่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงหายใจได้ดียังพูดได้สบายอยู่แต่อย่างผมเนี่ยนะครับวิ่งระดับ7เนี่ยเริ่มที่จะพูดไม่ได้แล้วนะครับเริ่มที่จะหอบแล้วนะครับซึ่งวิธีดูง่ายๆนะครับโซน2ก็คือเรายังสามารถพูดคุยเป็นประโยคได้และนอกจากการออกกำลังกายโซน2เนี่ยนะครับนายแพทย์เดวิดก็บอกว่ายังมีเรื่องของการฝึกยกน้ำหนักด้วยนะครับซึ่งเป็นกิจวัตรที่ขาดไม่ได้เพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะสูญเสียกล้ามเนื้อไปตามธรรมชาติซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลต่อความแข็งแรงในการยกของในการใช้ชีวิตเท่านั้นนะครับแต่กล้ามเนื้อของเราเนี่ยยังสัมพันธ์กับสุขภาพสมองด้วยแล้วก็ยังรวมไปถึงความไวต่ออินซูลินและระบบเผาผลาญอีกด้วยนะครับและไม่เพียงแต่เราจะออกกำลังกายทางด้านหัวใจและก็กล้ามเนื้อเท่านั้นสมองเองเนี่ยก็ยังต้องการการออกกำลังกายสมองด้วยนะครับคำว่าการออกกำลังกายสมองหมายถึงอะไรนะครับโดยในแพทย์เดวิดเนี่ยก็บอกว่าสมองเนี่ยตอบสนองต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดีไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาการเล่นดนตรีหรือทักษะใหม่เพราะมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างเครือข่ายของเซลล์ประสาทในสมองเรานั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมที่ใช้ทั้งร่างกายและก็สมองไปพร้อมๆกันเนี่ยเช่นการเต้นรำการชกมวยหรือศิลปะการเคลื่อนไหวต่างๆอาจจะให้ประโยชน์มากกว่าเพราะต้องอาศัยทั้งการประสานงานความจำสมาธิและก็การตัดสินใจไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในฐานของสุขภาพดีของเรานะครับก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนั่นเองและก็ยังมีเรื่องของการนอนหลับการรับประทานอาหารและศิลปะการจัดการความเครียดอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าโรคสมองเนี่ยเป็นเรื่องของพันธุกรรมหรือว่าอายุแต่แนวคิดของนายแพทย์เดวิดเนี่ยก็สะท้อนให้เราเห็นแล้วนะครับว่าสุขภาพสมองเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากพฤติกรรมเล็กๆในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็วการนอนหลับเพียงพอการกินอาหารที่ดีรวมไปถึงการได้ฝึกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยนะครับหากเราต้องการรักษาสมองให้แข็งแรงในวันที่เริ่มที่จะอายุมากขึ้นการดูแลกิจวัตรประจำวันของเราต่างๆเหล่านี้ให้ยังคงเส้นคงวาอาจจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพอย่างที่คุณหมอเขานิยามไว้นั่นเองนะครับว่าใบสั่งยาที่ดีที่สุดก็คือการออกกำลังกายนั่นเองครับ
และนี่นะครับคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันก็หมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: เฮ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทั้งมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬายืนยันว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได้
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้คุมเข้มการใช้อาวุธปืนแม้แต่นักกีฬาต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ตรวจสอบการใช้กระสุนในสนามยิงปืนว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนการนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันจะต้องได้รับอนุญาตและมีการลงทะเบียนอย่างชัดเจนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะหารือร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางและควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาให้มีความรัดกุมและขอยืนยันว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมและมาตรการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนปุริภาสอนการรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมการประชุมทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9เพื่อมุ่งเน้นการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างรอบด้านย้ำไทยวางจุดยืนที่ถูกต้องต่อยูเครน
9: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าได้ความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ว่าจะหารือความร่วมมืออย่างรอบด้านหลังเว้นการประชุมมานานถึง3ปีโดยประเด็นสำคัญคือการขับเคลื่อนความร่วมมือทางการเมืองเพื่อผลักดันประเด็นต่างๆไปสู่การดำเนินนโยบายของภาครัฐรวมถึงการขยายความร่วมมือในสาขาใหม่โดยเฉพาะการไซเบอร์และดิจิทัลซึ่งรัสเซียมีความเชี่ยวชาญส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการเยือนรัสเซียและมาตรการการคว่ำบาตรนายเสียศักดิ์ย้ำว่าไทยไม่เห็นด้วยกับการรุกรานแต่ต้องคำนึงถึงบริบททางภูมิรัฐศาสตร์และผลประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุนควบคู่กันโดยไทยจะวางจุดยืนที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ยูเครนพร้อมแยกแยะประเด็นดังกล่าวออกจากความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและความสัมพันธ์ไทยรัสเซียจะเดินหน้าต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นาโต้ยิงทำลายโดรนลุกล้ำน่านฟ้าลัตเวียท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงในยุโรปกระทรวงกลาโหมของลัตเวียเปิดเผยว่าเครื่องบินรบขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ยิงทำลายอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจากต่างประเทศหลังบินรุกล้ำน่านฟ้าของลัตเวียซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของรัสเซียเพื่อรบกวนระบบสื่อสารและสัญญาณทางทหารของฝ่ายตรงข้ามอย่างไรก็ตามกองทัพลัตเวียยืนยันว่าสามารถทำลายโดรนลำดังกล่าวได้สำเร็จและขณะนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยก่อนหน้านี้เครื่องบินรบของฝรั่งเศสซึ่งปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนน่านฟ้าของนาโต้ในภูมิภาคบอลติกเพิ่งยิงทำลายโดรนที่เข้าสู่น่านฟ้าลัตเวียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานับเป็นครั้งแรกที่กองกำลังตอบโต้เร็วของนาโต้ยิงทำลายโดรนที่เข้ามาในน่านฟ้าของลัตเวียท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับโดรนที่รุกล้ำเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศสมาชิกนาโต้เพิ่มขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับศุกร์ที่14สิงหาคม2569ก็จะครึ่งเดือนแล้วนะครับสำหรับเดือนสิงหาคมวันแม่เพิ่งจะผ่านไปเมื่อสักครู่นี้วันศุกร์เดินทางระมัดระวังกันด้วยนะครับผู้ฟังที่อาจจะกำลังขับรถอยู่นะมักจะเดินทางในช่วงวันศุกร์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์หยุดกันก็ระมัดระวังอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีนะครับแล้วก็ฝากไว้สมุนไพรไทยของเราดีๆนะครับเราสามารถที่จะนำมาใช้ดูแลสุขภาพบางตัวเนี่ยสามารถแทนยาฝรั่งหรือว่ายาแผนปัจจุบันได้เลยนะครับก็ศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรไว้ด้วยนะฮะของเราทุกตัวเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยคู่กันเลยนะฮะทุกตัวเลยมั่นใจใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับคืนวันศุกร์ก็จะเน้นที่แพทย์แผนไทยเหมือนเดิมนะครับสำหรับสุขภาพดีวิถีไทยของเราในค่ำคืนนี้นะหรือว่าวันนี้ใครมีปัญหาอยากจะปรึกษาแล้วก็จะมีทางเลือกเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยวันนี้เต็มที่เลยแล้วก็คืนนี้เนี่ยอาจารย์หมอน้องใหม่มาเลยนะฮะเพิ่งออกอากาศครั้งแรกของสุขภาพดีวิถีไทยในช่วงกลางคืนของเรานะฮะทางวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz แล้วก็ฟังออนไลน์ได้เดี๋ยวทั่วโลกเลยนะครับคืนนี้เป็นหมอ Enjoy นะครับคุณหมอแพทย์แผนไทยประยุกต์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีคุณหมอปิยนันท์มานะกรูดนะฮะเดี๋ยวเราไปทักทายคุณหมอเลยนะครับคุณหมอท่านมารอแล้วด้วยนะฮะคุณหมอ Enjoy ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณหมอได้ยินเสียง
4: ดีค
3: ่
4: ะ
3: ได้ยินเสียง
4: ได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินเสียงอาจารย์ชัดเจนได้ยินเสียงผมชัดไหม
4: ชัดเจนค
3: ่
4: ะ
3: ชัดเจนนะครับคุณหมอ Enjoy แพทย์แผนไทยประยุกต์ชื่อจริงชื่อปิยนันท์มานะกรูดมานะกรูดนี่คนแถวๆไหนเนี่ยคุณหมอ
4: กบินบุรีค่ะ
3: คนกบินบุรีอยู่กบินบุรีปราจีนบุรีนี่เอง
4: โดยแท้
3: โดยแท้โดยกำเนิดเลยโอ้ดีแล้วแนะนำตัวนิดนึงก่อนที่จะได้คุยในเรื่องของเนื้อหาสาระในค่ำคืนนี้กันครับอาจารย์เชิญครับ
4: ค่ะก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีคุณพี่บรรลงอีกสักรอบนึงนะคะ
3: ได้ครับ
4: ชื่อปิยนันท์มานะกรูดนะคะเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะชื่อเล่นชื่อจอยนะคะหรือว่าเอ็นจอยก็ได้นะคะได้ทั้งสองอย่างเลย
3: จะเรียกจอยก็ได้เอ็นจอยก็ได้
4: ใช่ค่ะ
3: ครับจบที่บุรพาป่ะ
4: อ๋ออันนี้จบที่มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อจบธัญบุรีธัญบุรีก็ปทุมธานีเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะปทุมธานีใกล้ๆกัน
3: อ๋อไม่ไกล
4: กับสถานี
3: อยู่ที่การบินอยู่ที่อภัยภูเบศรเนี่ยอยู่ในส่วนของงานไหนครับ
4: ในส่วนงานตอนนี้อยู่ในส่วนงานสื่อสารแล้วก็ในส่วนงานที่เวลาไปออกอีเวนต์นะคะหลายๆคนอาจจะเคยเจอกัน
3: เออเคยเจอกันไหมเนี่ยเราอะ
4: เคยเจอค่ะถ้าเกิดงานมหกรรมล่าสุดเลยก็คือ
3: ที่เมืองทอง
4: คนที่ผู้หญิงที่ถือไมค์อยู
3: ่
4: ที่ไม่ใช่พี่อาร์ที่ไม่ใช่พี่แอ๊กก็คือคนนั้น
3: เลยอ๋อคนนั้นเองโอเคโอเคโอเคโอเคครับอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วอาจารย
4: ์อันนี้เข้าปีประมาณปีที่4เต็มได้แล้วค่ะ
3: เข้ามาอยู่มา4ป
4: ีครบรอบปีที่4เดือนนี้เลยค
3: ่
4: ะ
3: ครบรอบ4ปีแล้วเริ่มวิชาเริ่มกล้าแกร่งแล้วกล้าแกร่ง
4: ใช่ค่ะ
3: ครับแล้วก็
4: ต้องได้วิชาจากคนไข้ด้วยนะคะมันแบบมาเจอมาค
3: ุ
4: ย
3: ใช่ๆต้องมีประสบการณ์ด้วยแล้วก็จากวิชาการที่เราเรียนมาด้วยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: เคยออกอากาศเป็นวิทยากรผ่านรายการทางวิทยุมาบ้างแล้วนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: วันนี้มาออกอากาศในช่วงของกลางคืนสุขภาพดีวิถีไทยครั้งแรกโอเคครับแนะนำตัวเรียบร้อยครับเดี๋ยวผู้ฟังอยากจะสัมภาษณ์อะไรก็หลังเบรกนะหลังเบรกค่อยถามได้นะครับเดี๋ยวเปิดสายเหมือนเดิมนะเปิดสายให้ผู้ฟังได้มีโอกาสสอบถามพูดคุยกับทางหมอเอ็นจอยของเรานะครับแล้วคืนนี้เตรียมสาระความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับครับ
4: เป็น5สมุนไพรค่ะช่วยในเรื่องของการนอนหลับค่ะ
3: wow.
4: เดี๋ยววันนี้ก็คือจะมีในเรื่องของแบบการนอนไม่หลับเนี่ยมันส่งผลเสียอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีสมุนไพรตัวไหนบ้างที่ช่วยได้ค่ะ
3: โอ้โหเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยแฟนคลับเราเป็นกันเยอะครับคุณหมอเพราะว่าแฟนคลับของเราส่วนหนึ่งก็จะมีอายุหน่อยพอคนมีอายุหน่อยนึงเนี่ยปัญหานอนหลับมันก็จะมาคู่กันเลยแล้วก็บอกโอ้ไม่รู้จะแก้ยังไงนะบางทีต้องอาศัยยากินยาเม็ดนึงยังไม่หลับต้องกิน2เม็ดโอ้โหอันนี้มันจะเกิดปัญหาตามมาเรื่องติดยาด้วยนะเดี๋ยวมีทางเลือกใช่มั้ยหมอจอย
4: ใช่ค่ะใช่ค
3: ่
4: ะ
3: แนะนำมีถึง5สมุนไพรเลย5ตัวด้วยกัน
4: ใช่ค่ะ
3: เป็นทางเลือกแต่ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าอีกเรื่องนึงเพราะ

0: ปัจจัยแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันความหนักของอาการนอนไม่หลับเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่โอเคครับโอเคครับอ่ะเชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
1: ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายๆคนก็คงเคยเจอแล้วนะคะก็คือเรื่องนอนไม่หลับนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการนอนหลับยากตื่นกลางดึกบ่อยหรือว่าตื่นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นนะคะเชื่อว่าท่านฟังหลายท่านเนี่ยก็จะต้องเคยนอนพลิกไปพลิกมาอยู่บนเตียงนะคะตอนนี้ก็อาจจะมีคนมีอาการนั้นอยู่บ้างนะคะ หรือแบบอาจจะนอนมองเพดานอยู่นะกว่าจะคลุมตาหลับได้นะคะ
0: แต่ขอฟังรายการให้จบก่อนบางคนบอกฟังรายการไม่จบนอนไม่หลับต้องฟังให้จบก่อนฟังให้จบแล้วนอนหลับได้แต่ฟังให้ถ้าตอนนี้ก็ฟังก่อนฟังก่อนนะเชิญครับอาจารย์ครับ
1: ได้ค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะทำความเข้าใจกันก่อนว่าภาวะนอนไม่หลับหรือที่เรียกกันว่าอินซอมเนียเนี่ยคืออะไรนะคะซึ่งภาวะนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงการนอนไม่หลับในคืนเดียวค่ะแต่หมายถึงการที่เราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการนอนอย่างต่อเนื่องซึ่งแบ่งออกได้หลายลักษณะค่ะบางคนเนี่ยจะมีปัญหาหลับยากคือใช้เวลานานมากกว่าจะหลับตาได
0: ้ครับ
1: บางคนหลับไม่ทนค่ะก็คือตื่นกลางดึกตื่นบ่อยนะคะหลับต่อยากหรือบางคนค่ะอันนี้น่าจะเป็นเยอะในช่วงอายุก็คือตื่นเช้าเกินไปคือตื่นก่อนเวลาที่ตั้งใจไว้มากนอนแล้วก็
0: ตีสี่ตื่นแล้วตีสามตื่นแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมบางคนมีนะตื่นตีสามตื่นตีสี่ตื่นแล้วนอนไม่หลับมีปัญหานี้ก็มีใช่ครับใช่ครับ
1: พอบางคนประสบปัญหานี้ก็คือตื่นมาแล้วอ่ะไม่เป็นไรใช้ชีวิตเลยกินกาแฟเลยเรียบร้อยเลยทีนี้นะคะร่างกายเรามันก็จะพักผ่อนได้ไม่เพียงพอนั่นเองค่ะทีนี้นะคะสาเหตุของการนอนไม่หลับเนี่ยมันก็จะมีได้หลายอย่างนะคะที่เราพบบ่อยที่สุดเลยก็คือความเครียดสะสมแล้วก็ความวิตกกังวลค่ะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเนาะเรื่องความสัมพันธ์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตเนาะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือนะคะอย่างเช่นการเล่นมือถือการดูหน้าจอก่อนนอนแสงสีฟ้าจากจอเนี่ยมันก็จะไปรบกวนการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินค่ะซึ่งฮอร์โมนตัวนี้นะคะมันจะทำให้เราง่วงนะคะแสงสีฟ้าเนี่ยมันจะไปบล็อกการทำงานของฮอร์โมนตัวนี้ไว
0: ้
1: การดื่มชาดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในช่วงบ่ายถึงเย็นนะคะรวมไปถึงการนอนไม่เป็นเวลาสลับกะทำงานหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมในห้องนอนนะคะที่อาจจะไม่เอื้อต่อการพักผ่อนเช่นแสงสว่างมากเกินไป มีเสียงรบกวนนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวการที่ทำให้เกิดการนอนหลับยากได้ทั้งสิ้นเลยค
0: ่ะใช่ใช่ใช่ครับ
1: ก็หลายๆท่านนะคะอาจจะสงสัยว่าทำไมเรื่องการนอนหลับถึงถูกพูดถึงมากในปัจจุบันนะคะคำตอบก็คือในขณะที่ร่างกายของเรานอนหลับนะคะแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้หยุดทำงานแต่กลับกันเลยค่ะท่านผู้ฟังก็คือร่างกายเราเนี่ยกำลังทำงานหนักในอีกรูปแบบนึงสมองนะคะจะใช้เวลานี้ในเรื่องของการจัดระเบียบความทรงจำซ่อมแซมเซลล์ประสาทนะคะกำจัดของเสียที่สะสมจากการทำงานในแต่ละวันส่วนร่างกายของเรานะคะก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโตซ่อมแซมกล้ามเนื้อเยื่อต่างๆรวมไปถึงการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นด้วยค่ะ
0: ครับ
1: และทีนี้นะคะถ้าเกิดเรานอนไม่พอบ่อยๆเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะในระยะสั้นนะคะอาจจะมีอาการอ่อนเพลียหงุดหงิดง่ายสมาธิและความจำแย่ลงการตัดสินใจช้าลงการทำงานหรือขับรถผิดพลาดได้ง่ายขึ้นหลายๆท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ตรงว่าสมมติว่าวันไหนเนี่ยเรานอนไม่พอเนาะก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีความหงุดหงิดทำอะไรก็ติดขัดถูขัดตาอาจจะพานไปแบบเฮ้ยคนข้างๆก็ทำอะไรดูไม่เข้าหูเข้าตาด้วยนะคะ
0: uh-huh.
1: เป็นไป
0: เ
1: นาะ
0: โดนไปด้วย
1: ถ้างั้นนะคะก็คือถ้าปล่อยให้เกิดการนอนไม่พอเรื้อรังนะคะผลเสียก็จะยิ่งสะสมนะคะแล้วก็กระทบกับสุขภาพในหลายๆระบบพร้อมกันยกตัวอย่างที่สำคัญเลยนะคะก็จะมีประมาณ4ประการด้วยกันนะคะประการแรกเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมไปถึงโรคความดันโลหิตสูงเพราะว่าการนอนไม่พอนะคะทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติหัวใจเราเนี่ยต้องทำงานหนักขึ้นในระยะยาวนั่นเองค่ะ
0: ครับ
1: ข้อที่2นะคะถ้าเกิดใครเนี่ยรักสวยรักงามเนี่ยต้องฟังเลยนะคะเพราะว่าส่งผลต่อระบบเผาผลาญและน้ำหนักตัวค่ะการที่เรานอนไม่พอนะคะ

0: ไปรบกวนฮอร์โมน2ตัวที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมความหิวและความอิ่ม คือฮอร์โมนเกลินและเลปตินค่ะ สองตัวนี้นะคะพอมันทำงานไม่ดีเนาะก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราหิวง่ายขึ้น อยากอาหารที่มีแป้งมีน้ำตาลสูงขึ้นนะคะ จึงไม่แปลกเลยที่คนนอนไม่พอเรื้อรังเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินแล้วก็โรคเบาหวานสูง
1: คนทั่วไปค่ะมาด้วย
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: ข้อที่3นะคะก็คือในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันค่ะจะอ่อนแอลงเนื่องจากร่างกายของเราเนี่ยผลิตแอนติบอดีแล้วก็เซลล์เม็ดเลือดขาวได้น้อยลงร่างกายจนเกิดการเจ็บป่วยหรือว่าติดเชื้อได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: ภูมิก็ตกด้วยครับผม
0: ถูกต้องค่ะและก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของสุขภาพจิตการนอนไม่พอนะคะมีความเชื่อมโยงกับการใกล้ชิดกับภาวะซึมเศร้าแล้วก็ความวิตกกังวลที่เรียกว่ารุนแรงมากขึ้นกลายเป็นวงจรที่ทำให้เกิดความเครียดนะพอเครียดเรื้อรังก็นอนไม่หลับแล้วก็นอนไม่หลับก็เครียดหนักกว่าเดิมอีกจะทำยังไงให้นอนไม่หลับนะคะวนไป
1: มันส่งผลกันและกันพอนอนไม่หลับก็เครียดเครียดแล้วก็นอนไม่หลับหลับไม่หลับก็เครียดเครียดนอนไม่หลับผูกพันมัดกันเป็นปมเลยทีนี้ครับ
0: ใช้ชีวิตไม่มีความสุขแล้วนะคะก็เห็นได้ว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพเนี่ยสำคัญกับร่างกายของเราไม่น้อยไปกว่าเรื่องอาหารการกินหรือการออกกำลังกายเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: นี่เองเลยก็เป็นเหตุผลที่อยากพาไปรู้จักกับสมุนไพรใกล้ตัวนะคะบางชนิดก็ต้องบอกว่าอยู่คู่กับบ้านเรามาอย่างยาวนานแล้วก็มีการศึกษาวิจัยในยุคปัจจุบันมารองรับสรรพคุณเหล่านี้แล้วนะคะพร้อมหรือยังที่จะไปดูกันนะคะ
1: ตามมา5ตัวมีอะไรบ้างเชิญครับ
0: กระตุ้นก่อนถามก่อนพร้อมยังเผื่อแบบเคลิ้มไปแล้วในช่วงแรก
1: เคลิ้มจะได้ตื่นกันมาฟังต่อ
0: นะคะ
1: ครับผม
0: ตัวแรกนะคะมาเลยขี้เหล็กค่ะ
1: โอ้
0: ขี้เหล็กนะคะเป็นสมุนไพรไทยตัวแรกที่เรียกได้ว่ารู้จักกันดีในฐานะแกงขี้เหล็กเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนนะคะ
1: ผมชอบอยู่อาจารย์
0: ใช่
1: แกงขี้เหล็กเนี่ยกินแล้ว
0: ต้องใส่อะไรเป็นพิเศษไหม
1: ก็จะใส่ปลาย่างก็ได้แล้วแต่แกงขี้เหล็ก
0: เนี่ย
1: ทำไว
0: ้
1: ใช่คนโบราณคือเราคนโบราณแล้วก็กินแล้วก็เป็นยาระบายไปในตัวด้วยทำให้หลับดีด้วยครับผมครับผม
0: ค่ะส่วนที่นำมาใช้ในแกงขี้เหล็กนะคะก็คือใบอ่อนแล้วก็ดอกตูมซึ่งมีรสขมตามภูมิปัญญาไทยนะคะเชื่อกันมานานว่าขี้เหล็กเนี่ยช่วยในเรื่องทำให้นอนหลับสบายขึ้น จนมีคำติดปากว่ากินแกงขี้เหล็กแล้วนอนหลับสบายนะคะ
1: คร
0: ับเรียกได้ว่าความเชื่อนี้ก็ไม่ได้มาอย่างลอยๆนะคะเพราะว่ามีหลักฐานการศึกษาวิจัย ที่น่าสนใจจากข้อมูลการวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งทดลองในการใช้สารสกัดจากใบขี้เหล็กในรูปแบบของยาเม็ดและยาน้ำให้แก่อาสาสมัครค่ะจากนั้นนะคะวัดคลื่นสมองที่เกี่ยวกับความง่วงรวมถึงทดสอบในกลุ่มที่มีปัญหานอนไม่หลับโดยเปรียบเทียบกับยาหลอกนะคะมีผลชี้ชัดนะคะว่าสารสกัดจากขี้เหล็กเนี่ยมีฤทธิ์ช่วยให้ง่วงแล้วก็มีผลต่อสรรพคุณการนอนหลับได้จริงค่ะนอกจากนี้นะคะขี้เหล็กยังมีฤทธิ์ช่วยระบายด้วยอย่างที่คุณบรรลงบอกเลยค่ะซึ่งอาจจะช่วยในเรื่องของการลดอาการท้องอืดที่มารบกวนการนอนหลับได้ด้วยแล้วก็ด้วยฤทธิ์ของการระบายนี้เองนะคะก็ต้องระวังเนาะในกรณีที่คนที่มีปัญหาในเรื่องของการท้องเสียง่ายนะคะควรระมัดระวังในการรับประทานเป็นพิเศษแล้วก็ไม่รับประทานติดต่อกันในปริมาณมากเป็นเวลานานค่ะ
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: ต้องผ่านความร้อนด้วยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่
1: ต้องผ่านความร้อนด้วยนะต้องสุกนะฮะขี้เหล็กไปกินดิบไม่ได้นะครับครับผม
0: กินเด็กไม่ได้กินดิบไม่ได้ขอแพ้กินดิบไม่ได้อันตรายนะ
1: ครับ
0: ต่อมานะคะก็คือบัวบกนะคะและหลายคนก็คุ้นเคยกันดี
1: นี่ก็ของโปรดผมเนี่ยอาจารย
0: ์อาหารรสจัดโอ้โหหลายเมนูแล้ววันนี
1: ้ครับบัวบก
0: ทานสดคู่กับอาหารรสจัดนะคะคั้นดื่มเป็นน้ำดื่มดับร้อนนะคะจุดเด่นเลยก็คือช่วยในเรื่องของการลดวิตกกังวลนะคะซึ่งมีความสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่คุยกันไปแล้วว่าความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลเนี่ยทำให้นอนไม่หลับเนาะ
1: ผูกพันมันพัดกันพันกันอยู่ครับผม
0: ซึ่งมีการศึกษานะคะการให้สารสกัดบัวบกนะคะ500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งหลังอาหารให้กับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรควิตกกังวลจำนวน33คนค่ะมีผลพบว่าเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่1เดือนและเห็นผลชัดเจนเมื่อครบ2เดือนโดยอาสาสมัครที่มีความวิตกกังวลเนี่ยมีความวิตกกังวลลดลงนะคะเมื่อความวิตกกังวลลดลงก็มักจะส่งผลดีต่อสุขภาพการนอนหลับตามไปด้วยเพราะสมองของเราเนี่ยก็ไม่ต้องคอยคุ้นคิดกังวลนะคะจนหลับยากอีกต่อไป แล้วก็ข้อควรระวังสำหรับบัวบกนะคะเนื่องจากเป็นยาเย็นจึงไม่ควรรับประทานในปริมาณมากแล้วก็ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาของระบบย่อยอาหารหรือว่าเป็นคนที่มีธาตุน้ำเป็นหลักนะคะก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ที่สำคัญใครที่จะแบบปั่นทานเองหรืออะไรเงี้ยควรตรวจสอบแบบถ้าเราตรวจสอบแหล่งที่ปลูกได้หรือเราปลูกเองได้ก็จะดีเพราะว่าบัวบกเนี่ยมันจะมีการที่เขาดูดซึมพวกสารต่างๆโลหะหนักในดินนะคะมาเก็บไว้ถ้าเกิดเขาอยู่ในที่ที่สภาพแวดล้อมไม่ดีค่ะ
1: ดูดขึ้นมาหมดเลย
0: ด
1: ัง
0: นั้นก็ใช่ใช่
1: ของไม่ดีก็ดูดขึ้นมาด้วยถ้ามันอยู่ในที่ที่ปลูกที่ไม่ดีมันก็ดูดขึ้นมามันก็อยู่ในใบบัวบกเรากินเข้าไปก็เอาเข้าสู่ร่างกายเรา
0: ใช่ก็ต้องระวังต้องระวัง
1: ครับ
0: ส่วนตัวที่3นะคะเป็นพรหมินะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันแล้วนะคะเป
1: ็
0: นพืชล้มลุกขนาดเล็กนะคะขึ้นอยู่ริมตลิ่งตามตำรับยาไทยนะคะพรหมมีรสเย็นหวานจัดเป็นยาเย็นนะคะมีฤทธิ์ทำให้สงบบำรุงประสาทเสริมสร้างการทำงานของสมองแล้วก็ช่วยในเรื่องของการนอนหลับนะคะสารสำคัญคือบาโคไซค่ะเป็นสารในกลุ่มของซาโปนินมีงานวิจัยหลายชิ้นนะคะชี้ว่าสารกลุ่มนี้ส่งผลดีต่อระบบประสาทส่วนกลางโดยตรงโดยสามารถปกป้องเซลล์สมองจากการจากอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยให้จิตใจของเราเนี่ยสงบขึ้นซึ่งเป็นกลไกที่เอื้อต่อการนอนหลับที่ดีขึ้นค่ะ
1: ครับ
0: ก็มีปริมาณนะคะที่กำหนดไว้นะคะในการใช้เพื่อให้ปลอดภัยเนาะถ้าเกิดเป็นผงเนี่ยไม่ควรเกิน800มิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้าเป็นสารสกัดนะคะไม่ควรเกิน300มิลลิกรัมต่อวันค่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยถ้าใครทานอยู่ส่วนตัวที่4นะคะอันนี้อาจจะคาดไม่ถึงเลยเป็นโหระพาค่ะ
1: หรอ
0: โหระพาค่ะที่เราคุ้นเคยกันในฐานะพวกแบบแกงเขียวหวานนะคะโหระพาเนี่ยมันมีน้ำมันหอมระเหยค่ะที่ให้กลิ่นหอมเฉพาะตัว
1: ใช่ใช่ใช่มันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวใช่
0: ใช่ใช่คือถ้าได้กลิ่นเนี่ยหิวเลยอ่
1: า
0: ไม่ใช่ได้กลิ่นแล้วก็รู้แล้วว่ามีเมนูอะไรเน
1: า
0: ะซึ่งข้อมูลตามสมุนไพรพื้นบ้านนะคะกลิ่นหอมนี้แหละช่วยในเรื่องของการคลายความเครียดบรรเทาการนอนไม่หลับและลดอาการนอนสะดุ้งผวาได้ค่ะวิธีการใช้ง่ายนะคะก็คือใช้ใบโหระพาสดค่ะต้มกับน้ำร้อนดื่มอุ่นๆก่อนนอนหรือบางบ้านก็มีการนำมาขยี้นะคะใส่ในถุงหอ
1: ม
0: หรือวางไว้ใกล้หมอนเพื่อให้กลิ่นหอมช่วยผ่อนคลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกง่ายๆที่สามารถหาได้ในครัวเลยก็คือคล้ายๆกับการที่เราใช้พวกกลิ่นลาเวนเดอร์อะไรอย่างนี้เลยแต่แบบเราเปลี่ยนเป็นกลิ่นโหระพาแทนได้อ
1: ันนี้กินได้ดมได้โหระพาเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับตัวสุดท้ายที
0: ่ตัวสุดท้ายนะคะเป็นตำรับของอภัยภูเบศนั่นเองนั่นก็คือตำรับกลีบบัวแดงค
1: ่
0: ะ
1: อ๋ออภัยบีอภัยบีกลีบบัวแดง
0: ใช่ถูกต้องค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นยาที่พัฒนาโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเรียกได้ว่านำภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะจากตาสวนศรีมาพิกนะคะมาต่อยอดด้วยกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเป็นกลีบบัวแดงนะคะผสมกับบัวบกแล้วก็พริกไทยอย่างละเท่าๆกัน1ต่อ1ต่อ1นะคะก็คือมีการเก็บข้อมูลเบื้องต้นในผู้ป่วยนะคะแล้วพบว่าผู้ป่วยที่ใช้แล้วเนี่ยนอนหลับดีขึ้นแล้วก็มีการร่วมมือกับโรงพยาบาลแล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมผลการศึกษาพบว่าตำรับนี้นะคะมีฤทธิ์หลายด้านทั้งการต้านอนุมูลอิสระการต้านการอักเสบปกป้องเซลล์สมองลดฮอร์โมนความเครียดในฮอร์โมนลดฮอร์โมนความเครียดนะคะในสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำซึ่งกลไกเหล่านี้เนี่ยเชื่อมโยงกับการที่ทำให้การนอนหลับของเรามีคุณภาพมากขึ้นทั้งสิ้นค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งจุดที่น่าสนใจนะคะก็คือเป็นการนำสมุนไพรหลากหลายชนิดนะคะมาผสมกันในสัดส่วนที่เหมาะสมช่วยเสริมฤทธิ์กันและกันเนาะเพราะว่าทั้งบัวบกแล้วก็กลีบบัวแดงนะคะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายได้ดีเนาะส่วนพริกไทยนะคะจะสามารถนำพาสารสำคัญเหล่านี้นะคะเข้าผ่านบัตเบมเลียร์หรือว่าส่วนสมองได้นั่นเองค่ะซึ่งก็จะได้ผลดีกว่าการใช้สมุนไพรเดียวๆนะคะชนิดเดียว ในการศึกษาเนี่ยใช้ในผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับประมาณ50คนนะคะให้รับประทานตำรับกีบัวแดงครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าและเย็นนาน4สัปดาห์พบว่าคุณภาพการนอนหลับนะคะดีขึ้นตั้งแต่สัปดาห์แรกนะคะและก็ค่าเฉลี่ยคุณภาพการนอนหลับลดลงนะคะอย่างมีนัยยะทางสำคัญทางสถิติในสัปดาห์แรกเลยนะคะมีความปลอดภัยดีนะคะไม่มีผลข้างเคียงใดๆแล้วก็ไม่ทำให้เกิดการติดยาด้วยค่ะ
1: เป็นทางเลือก
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งใช่
1: มีงานวิจัยร่วมกับทางร่วมกับทางมอขอนแก่นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เรียบร้อยเป็นสูตรไทยๆนี่แหละนะก็ใช้กลีบบัวหลวง
0: ใช่ค่ะ
1: บัวบกใช่ไหม
0: พริกไทย
1: แล้วก็พริกไทยอันนี้ของเราทำเป็นแคปซูลเรียบร้อยเลย
0: เป็นแคปซูลเรียบร้อยค่ะ
1: ง่ายง่ายเลยพกพากินสะดวก
0: สะดวกเลยค่ะ
1: อีกตัวหนึ่งที่ของเรามีผลิตภัณฑ์เอ๊ะยังมีบัวบกแคปซูลของเรายังมีอยู่ไหม
0: ยังมีอยู่ค่ะ
1: ยังมีอยู่ใครจะกินบัวบกแบบเพียวๆเปล่าๆชอบบัวบกจะกินบัวบกแคปซูลก็ได้หรือว่าจะกินเป็นสูตรอาภัยบีหรือว่ากลีบบัวแดงที่เป็นตำรับก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ชอบแล้วบางคนอาจจะแบบว่ากินแล้วแบบรู้สึกแสบคอเพราะว่าแพ้ไม่ค่อยชอบกับพริกไทยก็สามารถจะซิกแซกได้หลีกเลี่ยงได
0: ้ค่ะหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของพวกกรดไหลย้อนรุนแรงนะคะหรือคนที่มีปัญหาเรื่องของพวกกระเพาะอาหารเนาะก็อาจจะทานบัวบกอย่างเดียวก็ได้ค่ะหรืออะแดปก็คือ
1: ปรับ
0: เรากินข้าวเสร็จกินยาทันที
1: อ๋อใช่กินเยอ
0: ะ
1: กินพร้อมหรือว่ากินหลังอาหารทันทีเลยก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งเหมือนกัน
0: ช่วยได้ส่วนหนึ่ง
1: สนใจก็เลือกเอาแล้วกันเนาะจะเป็นเบาๆจะเป็นเบาๆแบบโหระพาพรหมมิบัวบกหรือว่าขี้เหล
0: ็ก
1: ขี้เหล็กนี่คงกินบ่อยไม่ได้แน่กินเดี๋ยวเบื่อ
0: เดี๋ยวระบาย
1: เดี๋ยวเบื่อ
0: เดี๋ยวเบื่ออาหารด้วยค
1: ่ะใช่โอเคก็เป็น5สมุนไพรที่มีส่วนเรื่องของการช่วยให้นอนหลับดีขึ้นถ
0: ้
1: าเป็นตำรับไทยก็กลีบบัวแดงหรือว่าอะไพบีนะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: โอเคครับเชิญมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับอาจารย
0: ์เพิ่มเติมนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราจะใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถเอามาทานเป็นชาได้นะคะอย่างที่คุณวรรณรงค์บอกก็คือบัวบกได้ใบโหระพาได้นะคะที่นำมาต้มกับน้ำสะอาด 5-10 นาทีกรองอุ่นๆแล้วค่ะแล้วก็ดื่มก่อนนอนหรือทานเป็นอาหารอย่างเช่นแกงขี้เหล็กยำบัวบกนะคะก็เป
1: ็
0: นว
1: ิ
0: ธีการปรับอาหารให้เป็นยาได้เหมือนกัน
1: ยำบัวบกนี่มีสูตรของไพรูเวต ด้วยนะถ
0: ้
1: าใครแบบไม่อยากกินอาหารที่มีรสจัดรสเค็มรสเปรี้ยวก็บัวบกสดๆก็เป็นผักเคียงได้เลย
0: ค่ะ
1: ผมเนี่ยกินผักเคียงเป็นกรรมเลยอาจารย์บัวบกเนี่ยผมชอบมาก
0: ทานเก่งมาก
1: ผมทานผักเก่งค่ะทานผักเก่งแต่ว่าพรหมมิไม่เคยกินนะอาจารย์หน้าตาเป็นไงอ่ะพรหมมินี่กินส่วนไหนกินใบมันเหรอ
0: บางคนทานก็ทานเป็นใบค่ะเขาเป็นพืชแบบต้นเล็ก
1: ๆ
0: อยู่ตามพวกริมตลิ่งอะไร
1: แล้วเขากินสดหรือว่าทำเป็นแคปซูลถึงจะเหมาะยังไง
0: ในปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นในรูปแบบของแคปซูล
1: ผมเห็นทางองค์การเภสัชกรรมเขาทำพรหมมิ
0: ใช่ค่ะมี
1: เขา
0: จะมีดอกสีขาวเล็กๆค
1: ่
0: ะบางที่เรียกผักหมี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะได
1: ้แต่สรรพคุณของพรหมมิกับบัวบกนี่ถือว่าใกล้กันไหม
0: คล้ายคล้ายกันค่ะ
1: คล้ายกันนะเรื่องดูแลสมองด้วยผ
0: ่
1: อนคลายด้วยหลับดีด้วย
0: ถ้านึกถึงพรหมมิถ้าใกล้เคียงให้นึกถึงต้นผักเบี้ยใหญ่อบวกน้ำเหมือนกันต้นใกล้ๆน้ำ
1: หน้าตาเป็นแบบนั้น
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋ออบๆนะเหมือนผักเบี้ยใหญ่เหรอ
0: คล้ายๆกัน
1: คล้ายๆกันนะ
0: แต
1: ่
0: ต้นเขาจะเล็กกว่าใบจะเล็กกว่าค่ะ
1: มันขึ้นเองไหมหรือว่าต้องปลูกมันมันขึ้นตามริมถนนเห็นทางเคยเจอไหม
0: ม
1: ัน
0: จะอยู่ใกล้ๆน้ำพวกริม
1: แล้วอ๋อมันชอบชื้นๆเหรอ
0: เป็นพ
1: ื
0: ชล
1: ้
0: มล
1: ุ
0: กใช่ค่ะ
1: ชอบชื้น
0: เป็นไม้อบน้ำชอบความชื้นค่ะ
1: โอเคโอเคโอเค
0: แต่นี้ก็มีคนเอามาปักชำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อบน้ำสไตล์กระสัง
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคโอเคครับเรียบร้อยครับก็เลือกใช้เอานะหรือหากว่าต้องการของเราก็สั่งซื้อกลีบบัวแดงหรือว่าไพบีบัวบกของเราได้นะครับ
0: ได้ค่ะ
1: โอเคพักเลยไหม
0: ได้ค่ะ
1: ได้เอาเดี๋ยวเปิดสายเลยนะ ให้ทางหมอเอ็นจอยนะครับหมอเอ็นจอยอาจารย์ปิยะนันมานะกรูดนะจากอภัยภูเบศรท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับวันนี้ท่านมาเป็นวันแรกด้วยโอ้ดีเลยนะฮะก็เรียกว่าคล่องแคล่วนะสร้างสมประสบการณ์หน้าเวทีมาเยอะแล้วก็เคยออกอากาศในรายการวิทยุมาแล้วส่วนหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ตชุดหนึ่งคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วนะผู้ฟังที่ต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องราวของอภัยภูเบศรเรื่องราวสมุนไพรต่างๆกับทางหมอเอ็นจอยนะวันนี้เบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะ022900473ผมย้ำเบอร์นะครับ022900473นะครับหลังเบรกครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้เลยนะฮะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศร
1: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรไว้ด้วยนะของเราอย่างที่บอกเสมอว่าเราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อให้คนไทยใช้ของดีของมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยนะครับเรามีเยอะแยะเลยนะแต่สปอร์ตอาจจะเปิดได้ไม่ครบนะครับบางตัวอาจจะต้องรอทางอย.ก่อนนะครับอภัยบีนะช่วยเรื่องการนอนหลับให้ดีขึ้นบำรุงสมองด้วยนะครับบัวบกแคปซูลขมิ้นชันแคปซูลนะฮะหลายๆตัวนะครับครีมดูแลผิวพรรณก็มีหลายตัวเหมือนกันนะล่าสุดเราทำตัวอภัยพรีเมียม UV ชิลนะครับครีมกันแดดที่มาตรฐานอีกตัวหนึ่งน่าใช้น่าใช้แล้วดีด้วยนะครับอ่ะผู้ฟังโทรมาแล้วครับผู้ฟังโทรมาที่022900473นะฮะสายนี้สวัสดีครับโทรจากไหนครับ
3: สวัสดีจ้าโทรมาจากเชียงใหม่จ้า
2: เชียงใหม่จ้าอ้าวเชียงใหม่โอเคครับคุยกับหมอเอ็นจอยได้เลยครับหมอเอ็นจอยฟังอยู่ครับเชิญครับ
3: สวัสดีจ้าคุณหมอ
4: สวัสดีค่ะ
3: เป็นผู้ที่ตามรับฟังรายการคุณหมอมาจากอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าย
4: ินดีมากมากค่ะ
3: จะเคยเอาหลานชายไปคลอดที่อภัยภูเบศรเมื่อปี2558เจ้า
4: ค่ะ
3: เป็นย่าอยู่แม่อายเจ้า
2: โอ้ครับ
3: เคยไปกราบท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรตอนนั้นเจ้าแล้วก็เลยเดินเลาะไปด้านหลังสวนที่เปิ้ลปลูกสมุนไพรอ่ะเจ้า
2: ด้านหลังใช่ครับ
3: เจ้าชอบที่มุมด้านหลังอ่ะเจ้ามีสมุนไพรเยอะแยะเลย
4: ค
3: ่ะแล้วก็อยากจะถามคุณหมอว่าต้นสมุนไพรที่ปลูกต่อในบ้านเราเนี่ยเป็นพระรายโจรต้นกระสังอะไรเนี่ยมันมีสรรพคุณทางยาอย่างไรเจ้า
4: ตอนนี้มีต้นอะไรบ้างนะคะ
2: ฟ้าทะลายโจรกับกระสังใช่ไหม
3: เจ้า
2: ที่อยากรู้สองตัวนี้ใช่ไหมครับ
3: เจ้า
2: โอเคประมาณอยากรู้แค่สองตัวนี้ก่อนฟ้าทะลายโจรกับผักกระสัง
4: ค่ะ
2: โอเคครับ
4: เอาฟ้าทะลายโจรก่อนเนาะถ้าฟ้าทะลายโจรนะคะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยลดอาการเจ็บคอค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแก้ไขนะคะบรรเทาหวัดหรือสามารถใช้ตัวใบของเขาอะค่ะแก้ในเรื่องของพวกโรคผิวหนังได้ค่ะเวลาคันแพ้อะไรเงี้ยค่ะสามารถใช้ได
2: ้อ๋อแทนเสลต์ทั้งพรได้เลยใช่ไหม
4: แทนได้ค่ะเป็นพืชตระกูลเดียวกันใช่แล้วก็ในเรื่องของการใช้อะค่ะสามารถทานตัวต้นสดได้เลยถ้ากินขม
2: กินไหว
4: เนาะเพราะว่าค่อนข้างจะขมติด
2: ขมจริง
4: ฟันเหลือเกิน
2: ขมทรมานเลยครับผมเคยกินใบยอดแค่ยอดอ่อนๆนี่แหละฮะโอ้โหอมเข้าไปเคี้ยวเข้าไปนี่โหโดนเลยแต่ถ้าคนบางคนเขาทนได้เนาะก็สามารถกินใบสดก็ได้หรือจะเอาใบสดมาต้มก็ได้เป็นแคปซูลก็จะสะดวกครับผมครับผมโอเค
3: ช่วงที่โควิดเจ้าช่วงที่โควิดบาร์ต้มกินน้ำบ่โบ้จะกินน้ำต้มกินน้ำมานะ
2: อ่ะ
3: ก็ได้จ้วงนะเจ
2: ้
3: า
2: ใช่ก็เป็นทางเลือก
3: พ่อบ้าน
4: ได้
3: พ่อบ้านเขาจะชอบเอาไว้เป็นเครื่องเคียงนะเจ้า
2: อ๋อเหร
3: อ
2: กินเป็นผัก
3: อะไรคะทานกับเป็นลาบป่าจ้ะลาบป่าลาบไก่จ้ะ
2: โอ้ยเอาแต่ว่าลาบระวังให้สุกหน่อยนะปลาให้มันสุกหน่อยเพราะว่า
5: สุกแล้ว
2: ถ้าไม่สุกเดี๋ยวพยาธิใบไม้ในตับมันจะวุ่นวายโอเคว่าบุ้ยฟ้าทลายโจรเขาบอกไม่ควรจะกินเกิน7วัน10วันใช่ไหม
3: ใช่ค่ะถ้าเกิดทานในรูปแบบของแคปซูลเนาะไม่ควรทานติดต่อกันถึง5ถึง7วันนะคะแล้วก็ในกรณีที่เราทานโดสสูงอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่กินครั้งละ4เม็ด4มื้ออย่างเงี้ยก็แต่ถ้าแนะนำคือไม่เกิน5วัน
2: นะค
3: ะถ้าไม่ดีขึ้นก็คือ
2: ต้องหาหมอ
3: ไปพบแพทย์ได้เลย
2: ใช่แต่กินผักเครื่องเคียงก็ไม่ค่อยมีปัญหาเนาะเพราะไม่ได้กินเยอะมาก
3: ใช่เป็นผักเครื่องเคียงก็บาลานซ์กับตัวอื่นๆไปได้ค่ะ
2: กินฟ้าทลายโจรผักเครื่องเคียงเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยแต่ว่าลิ้นคุณเนี่ย
3: จริงๆแล้วฟ้าทลายโจรก็มีอีกสรรพคุณหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการแก้ท้องเสียได้ด้วย
2: โอเคท้องเสียที่ไม่ได้ติดเชื้อใช่ไหม
3: ถูกต้องค่ะใช
2: ่โอเคครับอ่ะ
5: แต่ฟ้าทลายถือเลยค่ะเก่งมากที่กินเป็นผักเคียง
2: อ้าวผักกระสังอ่ะ
3: ค่ะผักกระสังก็เป็นผักพื้นบ้านเนาะก็นิยมรับประทานสดหรือว่าเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกนะคะตัวนี้เนี่ยตามตำรายาไทยนะคะใบแล้วก็ต้นเนี่ยใช้ในเรื่องของการบรรเทาอาการปวดคอได้แก้เจ็บคอได้นะคะโดยเอาตัวใบนะคะมาคั้นน้ำนะคะหรือเอามาต้มน้ำดื่มแก้เจ็บคอได้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของโรคผิวหนังเนาะเพราะว่าตัวผักกระสังมันก็จะมีความเย็นนะคะ
2: มันจะชุ่มชื้นน้ำ
3: ใช่ค่ะจะในเรื่องของพวกน้ำร้อนลวกหรือผื่นคันได้นะคะบางที่มีเอามาใช้รักษาสิวด้วยสิวอักเสบที่มันมีความเหือแดงนะคะตํานะคะแล้วก็เอามาพอกได้นะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับต้นกระสัง
2: หลักๆนี่คือสรรพคุณหลักๆของมันนะแต่นี่กินเป็นผัก
3: ดับร้อนแก้ไข้กินเป็นผัก
2: ผมเคยเอามากินเป็นผักอ่ะรสชาติมันแปลกๆไงก็ไม่รู้มันมีเผ็ดๆปลายๆอยู่มันปลาๆไงไม่รู้
3: มันมีความซ่าๆ
2: ใช่มันมีความซ่าๆโอเค
3: ใช่ค่ะ
2: แต่จะกินง่ายกว่าไอ้นั่นแหละพอทลายโจร
3: ใช
2: ่
3: ค่ะทานง่าย
2: โอเคเคลียร์ไหมพอเข้าใจเนาะคุณนะ
6: จ้าม
2: ีคำถามอื่นอีกไหมจ้า
6: ตั้งเหนือต้องไม่อายเพราะนี่มีพักสมุนไพรเยอะเจ้าแต่ค่ะสรรพคุณของมันเจ้าม
2: ี
6: ชะพลูมีดงเลย
2: ชะพลูก็

0: ตมื
1: ่อพูดฟังยังไงก็ไม่ฟังยังไงก็ฟังไม่ออก
0: ตำบลสันต้นมือ
1: สันต้นมือ
0: สันต้นมือ
1: สันต้นมือสันต้นมืออันนี้ภาษาเหนือเลยภาษาเหนือเลยโอเคอ่ะเดี๋ยววันหลังคุยกันใหม่
0: สะพ้ายอยู่มีลูกสะพ้ายอยู่บ้านสร้างจ้ะ
1: โอ้บ้านสร้างถึงว่าถึงว่าผูกพันกับภัยภูเบศเพราะลูกสะพ้ายอยู่บ้านสร้างโอเค
0: หลานคนที่สองก็ไปออกที
1: ่ข้อที่ภัยภูเบศด้วยโอเคครับโอเคโอเค
0: หลานคนสองได้แปดเดือนแล้วเจ้าติดตามอย
1: ู่
0: นะเจ
1: ้
0: า
1: โอเคครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณ
1: นะครับ
0: ขอบคุณเจ
1: ้
0: า
1: ขอบคุณขอบคุณครับก็ติดตามกันและกันเนาะดูแลกันและกันเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวภัยภูเบศนะครับอ่ะท่านต่อมาครับจากไหนครับ
2: จากอ่างทองครับ
1: อ่างทองเชิญครับหมอจอยฟองอยู่ครับ
2: ครับผมมีตำรับอำไพบีกีบูแดงอยู่นานมากนะมากินได้ไหมครับ
1: กี่ปี
3: นานมากแล้วกี่ปีแล้วคะ
2: ประมาณ 2-3 ปีฮะ
3: โ
1: อ้ 2-3 ปีมันเขียนว่า
3: ต้องตรวจสอบหมดอายุ
1: หมดอายุเมื่อไหร่
3: ไหมคะ
1: มีไหมเขียนว่า
3: ปกติแล้วยาแคปซูลมันจะมีอายุประมาณนี้แหละค่ะ 2-3
1: 2-3 ปีนี่แหละต้องเช็คดู
3: ใช่ค่ะ
1: ลองเช็คดูแต่ถ้าว่าเกิน
2: ผมมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเหมือนกันแต่เพิ่นซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้กินนะฮะ
1: ลองดูถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงสภาพมากก็ยังพอได้มั้งอาจารย
3: ์จริงๆถ้าเกิดหมดอายุแล้วก็ไม่อยากแนะนำให้ทานค
1: ่ะ
3: เริ่มใหม่เลยดีกว่า
1: เริ่มใหม่เลยถ้ามันหมดอายุนะ
3: ถ้าหมดอายุแต่ถ้าเปิดไปแล้วปิดสนิทแล้วก็ยังไม่หมดอายุในปีนี้ทานได
1: ้เก็บไว้ในที่ที่มันไม่มันเหมาะสม
3: ถ
1: ู
3: กต้อง
1: สามารถกินหลังอาหารครับ
3: รับประทานหลังอาหารได้เลยค่ะใช
1: ่แนะนำกินหลังอาหารเพราะมันจะมีพริกไทยอาจจะบางคนแบบกินแล้วแบบร้อนคอ
3: ใช่
1: ผมเคยแนะนำให้พ่อผมกินแล้วร้อนคอ
3: หรือว่าแสบร้อนกลางอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นบางคนอาจจะเจอได้ค
1: ่
3: ะ
1: แพ้พริกไทย
3: ทานหลังอาหารจะลดโอกาสการเกิดพวกนี้ได้ค่ะ
1: ครับ
2: รวมแล้วถ้าวันหมดอายุไปแล้วก็ไม่ควรนำมากินใช่ไหมครับ
1: ไม่
3: แนะนำดีกว่าค่ะใช่
1: ครับ
2: ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ
1: เคลียร์เน
3: า
1: ะ
3: ขอบพระคุณค่ะ
1: ครับผมโอเคครับโอเคครับก็เพื่อความมั่นใจก็หมดอายุแล้วก็อย่าเสี่ยงดีกว่านะครับแต่ถ้าหมดอายุแบบทึ่งหมดอายุไปไม่เท่าไหร่ก็ลองเปิดดูหรือลองแก่แคปซูลดูก็ได้นะมันก็อาจจะ
3: ถ้าเกิดมันไม่ได้กอดกันเป็นก้อนหรือว่าแคปซูลไม่ได้เปลี่ยนรูปเปลี่ยนสีอะไรก็อาจจะทานได้
1: พอไว้อยู
3: ่ถ้าแนะนำเลยก็คือหมดแล้วก็คือซื้อใหม่เลยค่ะ
1: ใหม่เลยยอมซื้อใหม่อ่ะเชิญครับจากจังหวัดไหนครับ
4: สวัสดีค่ะโทรจากนราธิวาส
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้มานราธิวาสเชิญ
3: สักคู่เหนือตอนนี้ใต้แล้ว
1: ใต้เลยเชิญครับถามได้เลยครับ
4: คือว่าป้านี่อายุ80แล้วค่ะ
1: โอ้
3: ค่ะ
4: มีโรคในร่างกายนี่มี10โรค
1: แค่10โรคเองอืม
4: ใช่ค่ะตั้งแต่หัวถึงเท้านี่10โรคเลยตั้งแต่โรคกระดูกบ้างโรคกระดูกคือ มะเร็งเนี่ยแต่ว่ารักษาตัวอยู
1: ่
4: ที่อำเภอหาดใหญ่นะคะที่โมหาดใหญ่ทีนี้อันดับแรกก็โรคนอนไม่หลับโอ้ติดตัวมาจนกระทั่งทำไม่ได้ยาจะนอนไม่หลับเลยตีสองตีสามยังไม่ได้หลับยังต้องใช้ยาตลอดค่ะแต่ว่าเป็นคนอารมณ์ดีจิตใจดีเป็นคนอารมณ์ดีมากความดันก็ปกติเวลาหมอก็ว่าทำไมนอนไม่หลับแต่ว่าทำไมความดันไม่เห็นสูง อาจจะเป็นเพราะกำลังใจหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าอยากทีนี้ที่โทรมาเนี่ยอยากจะถามอาจารย์ว่าอาจใบเตยถ้าเรามาต้มกินน้ำทุกวันนี้มันจะมีผลเสียไหมคะ
3: ตอนนี้ทานใบเตยอยู่ทุกวันเหรอคะ
4: อะไรนะคะ
3: ตอนนี้ทานน้ำใบเตยอยู่ทุกวันเหรอคะ
4: ก็ไม่เจอทุกวันค่ะ
1: จะอยากรู้ว่าถ้าทานทุกวันจะมีผลเสียไหมหรือทานอย่างไรดีให้เป็นประโยชน์และผลเสียน้อยที่สุดเน
3: า
1: ะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ครับ
3: ถ้าเรากินน้ำต้มใบเตยสดนะคะก็ทานได้ทุกวัน

0: ถ้าเราไม่ได้ทานในปริมาณมากอย่างเช่นวันละ1ถึง2แก้วหรืออะไรอย่างเงี้ยทานได้เพราะว่าใบเตยนะคะมันจะช่วยในเรื่องของพวกถ้าในทางแผนไทยเนาะก็คือบำรุงกำลังเพิ่มพวกแบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะให้ทำงานดีขึ้นแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการคุมน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะแล้วก็แก้ร้อนในเนาะคลายความเครียดด้วยนะคะเพราะว่ามีกลิ่นหอมระเหยที่ช่วยลดความเครียดทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นทีนี้วิธีการดื่มนะคะถ้าเกิดดื่มให้ได้ประโยชน์สูงสุดน้องแนะนำไม่เติมน้ำตาลนะคะหรืออาจจะใส่ย่าหวานแทนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเติมน้ำตาลไปเนี่ยข้อดีที่สุดของใบเตยจะลดลง
1: เลยไม่ควรเติมไม่ควรเติม
0: ใช่ค่ะแนะนำไม่ควรเติ
1: ม
0: ก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ใช้เตยสดมัดเนาะเป็นข้อต้มกับน้ำเปล่าดื่มเป็นชาอุ่นๆนะคะหรือช่วงนี้ร้อนก็จะไปแช่เย็นนะคะดื่มแทนน้ำหวานได้
1: ได้
0: ปริมาณที่เหมาะสมก็ประมาณ 1-2 แก้วอย่างที่แนะนำนะคะข้อควรระวังในการดื่มทุกวันก็คือระวังน้ำตาลแฝงถ้าไม่ได้ต้มเองนะแต่ว่าถ้าต้มเองก็ควบคุมได้เลยลดการใส่น้ำตาลได้แล้วก็ในเรื่องของฤทธิ์การขับปัสสาวะค่ะถ้ามันมีความเข้มข้นมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดการปัสสาวะบ่อยแล้วก็ระวังในคนที่มีภาวะไตขั้นรุนแรงเนาะเพราะว่ามันมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับปัสสาวะซึ่งอาจจะไปทำให้การทำงานของไตเนี่ยมันลดลงได้ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ควรดื่มต่างน้ำเลยใช่ไหมควรจะดื่มเป็นแก้ว
0: ใช่ค่ะค่ะแก้ววันละ 1-2
1: แก้ว
0: อย่างเงี้ย
1: วันละ2แก้ว3แก้วว
0: ันที่รู้สึกว่าร้อนกระหายน้ำอยากดับร้อนได้
1: ก็แช่เย็นก็ได้ทำมันเย็นก็ได้
0: ใช
1: ่แต่ว่าไม่ควรใส่น้ำตาลโอเคครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ประมาณนี้ครับเคลียร์ไหม
2: ครับขอบคุณอย่างสูงคร
1: ับ โอ้คนอารมณ์ดีคนอารมณ์ดีเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะทุกอย่างมันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น
2: อารมณ์ดีมากแล้วก็อยู่บ้านคนเดียวด้วยนะคะอยู่บ้านคนเดียว
1: ไม่เครียดไม่เครียดอารมณ์ดีอยู่กับตัวเองได้โอเคครับถูกต้องแล้วนี่คือถูกต้องเลย
2: แต่ว่าเดินในบ้านนี่ใช้วอเตอร์เด
1: ิน
2: นะคะ
1: ก็ดีครับแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะอย่าให้ล้มนะครับอย่าให้ล้มช้าๆครับโอเคครับโชคดีครับให้กำลังใจครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณ
0: นะคะ
1: คร
0: ับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะอาจารย
1: ์วิถีคนแก่เนาะก็ต้องอยู่กับตัวเองให้ได้นะจะรอให้ลูกให้หลานมาเอาจุกเอาใจบางทีมันก็ให้เขาไปทำมาหากินก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันเราก็ต้องอยู่ตัวเองให้ได้ดูแลตัวเองให้ดีที่สุด
0: ใช่ค่ะ
1: เชิญครับสายนี้จากไหนครับปิดวิทยุด้วยครับปิดวิทยุแล้วคุยทางโทรศัพท์ครับปิดวิทยุแล้วคุยทางโทรศัพท์ครับปิดยังครับปิดแล้ว
3: เชิญ
1: เลยครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: อยากจะถามว่า
1: ปิดคุณนะคุณนะปิดวิทยุไม่ต้องเปิด
3: มันปวดเท้าแล้วก็สองนิ้วชี้กับนิ้วโป้เนี่ยมันเบียดกันแล้วเวลาเดินแล้วมันปวด
1: เยอะคุณนะครับคุณนัทเดินมาห่างๆวิทยุหรือไม่ก็ปิดวิทยุก่อนได้ไหมครับมีคนฟังอยู่ด้วยไหม
3: ได้
1: ถ้าไม่มีคนฟังปิดไปเลยครับปิดไปเลยครับฟังคุยทางโทรศัพท
0: ์เสียงมันสะท้อน
1: เสียงมันสะท้อนใช่ฟังไม่รู้เรื่องเล่าใหม่เชิญครับ
3: ก็นี่ไอ้เวลาท่าเดินเนี่ยเท้าดิ้นทีกับนิ้วโป้เนี่ยมันเบียดกันแล้วก็มันเขาบอกว่ามันเป็นหนองช้ำจะทานยาอะไรฮะ
1: รองช้ำนี่เป็นที่ส้นใช่ไหมเป็นที่ส่วนไหนรองช้ำเป็นที่ส่วนไหน
3: มันเป็นที่นิ้วตีน
1: น่ะนิ้วไหนนิ้วไหน
0: นิ้วเท้าก
3: ับนิ้วเท้าอ่ะ
1: เป็นที่สองนิ้วเลยเหรอ
3: จ้า
1: เป็นที่สองนิ้วนิ้วโป้งกับนิ้วชี้แล้วเป็นกี่ข้างครับ
3: ข้างเดียว
1: เป็นข้างเดียวมันเบียดกันเวลายืนเดินมันเบียดกันใช่ไหมนิ้วเบียดกัน
3: เบียดกันเนี่ยนี่เบียดกันแต่เวลาเดินมันปวด
1: แล้วถ้าไม่เดินมันเบียดไหม
3: ไม่เดินไม่ปวด
1: มันเบียดไหมแล้วเบียดไหม
3: ฮะ
1: แล้วเบียดไหม
3: มันเบียดกันไง
1: ไม่ใช่ไม่ถึงว่าเวลาไม่เดินน่ะคุณน้านั่งเฉยเฉยเนี่ยนิ้วมันเบียดกันไหม
0: อยู่
1: เฉยๆอ่ะเบียดใช่
3: มันติดกัน
0: มันติดกัน
3: นี่มันติดกันน
0: ะอ๋ออาจจะมีแบบพวกภาวะหัวไม่เท้าเอียงอะค่ะได้มันเอียงเข้าหากันหรืออาจจะเป็นจากพฤติกรรมที่เราอาจจะมีการใส่รองเท้าหน้าแคบบ่อยๆก็เลยอาจทำให้มันรูปเท้ามันมีความเบียดกันทีนี้พอเราไปเดินเรามีการใส่รองเท้าเนาะมันอาจจะทำให้เกิดการเบียดแล้วมีการปวดมากขึ้นค่ะแนะนำข้อแรกเลยคือการปรับรองเท้าเปลี่ยนให้เป็นรองเท้าหน้ากว้างค่ะแล้วก็ลองเลือกรองเท้าที่มันมีพื้นซับแรงกระแทกได้ดีนะคะหรือพวกซับพอร์ตรองเท้าเพื่อช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักให้มันดีขึ้นแล้วก็สามารถบริหารกล้ามเนื้อแล้วก็ยืดเหยียดได้นะคะอย่างเช่นฝึกกางนิ้วเท้านะคะค่อยๆแบบว่าเอามือนะคะจับมือนิ้วมือของเรานะคะจับเรียงกันนะคะ1 2 3 4แล้วก็กางนะคะออกจากกันทิ้งไว้ประมาณ5วินะคะทําซ้ํา10ถึง15ครั้งนะแล้วก็วิธีอีกวิธีนึงคือการคีบผ้าเช็ดหน้านะคะวางผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กไว้ที่พื้นแล้วก็ใช้เท้าคีบขึ้นมาทําบ่อยๆนะคะเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อมันเล็กได้ค่ะถ้าเป็นเยอะบรรเทาเบื้องต้นเนาะแนะนำนะคะถ้าปวดบริเวณข้อต่อให้ประคบเย็นได้นะคะใช้ผ้าขนหนูห่อประคบแล้วก็หลังอาบน้ำนะคะเราอาบน้ำเช้าเย็นเนาะแช่น้ำอุ่นได้ค่ะแม่เอาถ้ารู้สึกปวดเมื่อยนะแช่น้ำอุ่นนะคะประมาณ15นาทีเพื่อผ่อนคลายค่ะทีนี้ถ้าเกิดใช้นะคะสมุนไพรก็สามารถกินสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของอาการลดอาการปวดได้อย่างเช่นเถาวัลย์เปรียงหรือตัวยาใช้ภายนอกของอะไพรฟูเบตอย่างเช่นตัวมัดคูสเปรย์ตัวนี้สามารถฉีดบริเวณที่มีอาการปวดได้ค่ะคุณแม่แล้วก็ถ้าเกิดมีไพรใช้ได้น้ำมันไพรหรือเอาไพรมาทำเป็นรูปประคบหรือเอามาฝานบางๆแช่กับน้ำอุ่นที่แนะนำให้แช่ได้ค่ะ
1: ตามทันไหมครับตามทันไหมครับ
3: ใช่
0: แล้วก็
3: มันเวลามันมันเดียดกันแล้วก็ตัวนี้ไอ้มันเป็นไอ้เนื้อมันเดียดกันนะมันเป็นด้านหนัง
1: มันด้าน
3: มันด้าน
1: มันเบียดกันมันด้านใช่มันด้าน
3: มันด้านตัวนี้มันก็เวลาเดินก็ปวดไม่น่าเป็นเอ๊ะเป็นไง
0: ค่อยปรับค่อยๆปรับที่บอกได้เริ่มจากการเปลี่ยนรองเท้าก่อนสำรวจรองเท้าก่อนได้ค่ะว่ารองเท้ามันหน้าแคบไหมมันบีบหน้าเท้าไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเป็นก็คือถ้าง่ายสุดก็คือแช่น้ำอุ่นเลยมันจะช่วยทั้งผ่อนคลายด้วยแล้วก็ช่วยคลายกล้ามเนื้อด้วยค่ะ
3: ขอบคุณมาก
1: ลองทำค่อยๆทำค่อยๆแก้ดูนะครับ
3: ถามคุณปรมนะ
1: ครับ
3: ไอ้เมื่อวานเนี่ยคืนวานเนี้ยไอ้คุณหมอเขาบอกว่าไอ้ทานผักหลายชนิดตอนนี้เขาบอกว่าให้ไปซื้อยาอะไรมาชงนะ
1: ยาชงเพื่ออะไรครับทานยาชงเพื่ออะไรครับ
3: แทนผักอ
1: ๋อมันแทนผักเนี่ยมันมีขายอยู่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีแค่ไหนมันเป็นใบผักชงก็มี
0: มันเป็นผงชง
1: เป็นผักชงใช่มีครับมีขายอยู่ครับแล้วถ้าเราจะกินผักไม่ได้หรือว่าเราต้องการเสริมก็ต้องดูผลิตภัณฑ์ที่มันน่าเชื่อถือได้หน่อยมันมีผักผงที่เป็นผงแล้วมาชงน้ำดื่มมีครับแต่ถ้ากินได้กินซื้อกินเองดีกว่านะครับ
0: หลักสี่ถูกกว่าด้วย
1: ครับ
0: ก็เลือกได้หลากหลายด้วยค่ะ
1: ฮะอีกตัวหนึ่งเป็นคอลลาเจนครับอีกตัวเป็นคอลลาเจน
3: โอ้เนี่ยคอลลาเจน
1: แต่ว่าคอลลาเจนไม่เกี่ยวกับผักมันก็มีอยู่ในผักด้วยแต่ว่าคอลลาเจนก็มีอยู่ในสัตว์ด้วยผักด้วย
0: มีสัตว์พวกปลาค่ะคุณแม่
1: ใช่ครับ
0: ปลาหรือว่าหมูพวกข้อหมูคากิเงี้ยมีคอลลาเจนนะ
1: ครับก็เลือกกินหรือว่าจะซื้ออาหารเสริมมีกำลังทรัพย์หน่อยก็เสริมได้ตามกำลังเรานะครับก็ปรึกษาหมอปรึกษาเภสัชกรนิดนึงนะ
3: ขอบคุณมาก
1: คร
3: ับ
1: ครับโอเคครับโชคดีครับโชคดีครับคงเป็นสายสุดท้ายพอดีเลยครับคุณหมอครับหมดเวลาพอดีขอบคุณคุณหมอจอยมากครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมการปกครองเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยปวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: คุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
10: อุ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: กรมการปกครองเปิดรับฟังความคิดเห็น13ประเด็นเพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนฉบับใหม
12: ่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยของสังคมกรมการปกครองจึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่ผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นกลางทางกฎหมายหรือ www.law.go.th เพื่อนำข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนไปประกอบการปรับปรุงร่างกฎหมายประกอบด้วย13ประเด็นสำคัญเช่นมาตรการการส่งมอบปืนผิดกฎหมายการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและการกำหนดให้อธิบดีกรมการปกครองมีอำนาจออกระเบียบและประกาศควบคุมอาวุธปืนนอกจากนี้แบบสอบถามยังเปิดโอกาสให้ผู้แสดงความคิดเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากประเด็นที่สอบถามเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวสนันชิดาสันทองรายงาน
5: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยขั้นตอนหลังศาลอาญายกฟ้องพิงกี้พร้อมมารดาและพี่ชายในคดี Forex TDขณะที่การขอรับเงินเยียวยาต้องรอคดีถึงที่สุดก่อนจึงยื่นคำร้องได้ตามหลักเกณฑ์กฎหมาย
13: พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงขั้นตอนภายหลังศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้องนางสาวสาวิกาชัยเดชหรือพิงกี้พร้อมมารดาและพี่ชายในคดีแชร์ Forex 3D ว่าขณะนี้พนักงานอัยการในฐานะโจทก์จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ทั้งนี้หากอัยการมีความเห็นไม่อุทธรณ์จะต้องสอบถามความเห็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษตามขั้นตอนกฎหมายหากมีความเห็นแย้งว่าควรอุทธรณ์เรื่องจะส่งให้อัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด ด้านนายธีรยุทธ์แก้วสิงห์รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพระบุว่าทั้ง3คนยังไม่สามารถยื่นขอรับเงินเยียวยาได้ทันทีต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อนหากไม่มีการอุทธรณ์และผ่านขั้นตอนตามกฎหมายแล้วจึงนำหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดและคำพิพากษามายื่นขอรับการเยียวยาได้สำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์มีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนการถูกคุมขังวันละ500บาทค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูร่างกายและจิตใจไม่เกิน 50,000 บาทรวมถึงค่าขาดประโยชน์ทำมาหากินได้ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กฎหมายกำหนดโดยต้องยื่นคำร้องภายใน1ปีนับแต่วันที่คดีมีคำพิพากษาถึงที่สุดดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: กกต.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านข่าวกรองเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง
14: นายสิทธิโชคอินทราวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแหล่งข่าวให้มีประสิทธิภาพภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งการสืบสวนการไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลว่าสำนักงานกกต.เห็นว่าการเลือกตั้งทุกระดับมีปัญหาเรื่องการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงรวมถึงมีกรรมวิธีทุจริตการเลือกตั้งอื่นๆแต่กกต.ไม่มีเครื่องมือทำงานในเชิงการข่าวจึงต้องขอความร่วมมือจากทุกสำนักข่าวและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านข่าวกรองซึ่งมีเครือข่ายอยู่ในทุกจังหวัดทำหน้าที่ประสานงานกับกกต.ในแต่ละจังหวัดเพื่อให้กกต.ได้รู้ข้อมูลล่วงหน้าและดำเนินการป้องกันได้ตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมมากที่สุดเนื่องจากปัจจุบันกกต.ยังไม่มีเครือข่ายของตนเองจึงต้องอาศัยหน่วยงานเหล่านี้ซึ่งกฎหมายก็ให้อำนาจไว้และหลังจากนี้กกต.จะจัดตั้งทีมงานด้านการข่าวในทุกจังหวัดรองรับการปฏิบัติการให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมทางนี้อาจนำร่องที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งจะมีการเลือกตั้งซ่อมในเร็วๆนี้ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจวันศุกร์นี้ครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับหลังข่าว23นาฬิกาหรือว่า5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนครับเอกพงศ์นพสกุลก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับแล้วก็เพลงเพราะๆมีมาฝากกันด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆวันนี้ตามสัญญาว่าเราจะฟังต่อจากเมื่อวานนี้นะครับที่คุยกับอาจารย์พูนพิษอมาตยกุลคุณเฟรนชิพคุยไว้ท่านคุยเรื่องของเพลงต่างๆว่าเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์เรามีวงดนตรีตั้งแต่อดีตนะครับวงโฆษณาการวงกรมประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยนะครับมาจนถึงตอนนี้ก็ยังมีนั่นแหละก็อะไรก็เปลี่ยนไปยุคสมัยเปลี่ยนไปนักร้องเปลี่ยนไปทันสมัยขึ้นนะครับแต่ว่าเพลงในเทศกาลต่างๆเนี่ยอย่างเมื่อวานท่านคุยเรื่องเพลงเด็กเพลงเต้นรำอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เพลงเทศกาลต่างๆเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทำเพลงไว้เยอะมากเดี๋ยววันนี้ไปฟังต่อเนื่องว่าอาจารย์กับคุณเฟรนชิพจะคุยกันอย่างไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าค่อยมาต่อตอนนี้ไปฟังเพลงกันก่อนครับ

0: ฟังเพลงเพราะๆผ่านไปแล้วก่อนไปฟังอาจารย์ภูนพิษคุยกับเฟรนด์ชิพเราไปฟังชื่นชมนิยมไทยก่อนครับเมื่อวานเราได้รู้ถึงเรื่องของธนบัตรใช่ไหมฮะธนบัตรเนี่ยมีจุดกำเนิดยังไงวันนี้ผมจะนำเสนอตอนอะไรไม่ใช่ผมนะคุณคณิษฐายิ้มดีคือผมจะหยิบตอนอะไรมาต้องไปติดตามแล้วคุณคณิษฐานำเสนอตอนอะไรไปติดตามในชื่นชมนิยมไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพในบรรดางานศิลปกรรมชั้นสูงของไทยงานลงรักปิดทองถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและแสดงออกถึงภูมิปัญญากับความรู้ด้านศิลปะอันโดดเด่นปราณีตมีเอกลักษณ์และเป็นภาพแทนอันวิจิตรงดงามเป็นอันดับต้นๆในหมู่ศิลปกรรมทั้งหลายเป็นงานศิลปะหัตถกรรมไทยแขนงหนึ่งที่จัดอยู่ในงานช่าง10หมู่ประเภทช่างรักค่ะรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้นะคะจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการลงรักปิดทองสุดยอดศิลปกรรมอันวิจิตรของไทยว่ามีวิธีการทำอย่างไรงานลงรักปิดทองนั้นนะคะมีวัสดุสำคัญนั่นก็คือยางรักที่ได้จากการเจาะต้นรักหรือต้นน้ำเกลี้ยงทาเคลือบเพื่อการตกแต่งสถาปัตยกรรมไทยทั้งช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นต้นค่ะยางรักมักถูกนำไปทาเคลือบผิวพระพุทธรูปในโบสถ์วิหารศาลาการเปรียญเพื่อให้มีผิวเรียบเป็นมันวาวแล้วปิดทับด้วยทองคำเปลวเพื่อให้เกิดความวิจิตรงดงามผลงานที่ถูกสร้างด้วยกระบวนการดังกล่าวเรียกว่างานลงรักปิดทองมีวิธีการและเทคนิคดังนี้ค่ะ 1. ลงรักปิดทองผิวเกลี้ยงหรือที่ช่างเรียกว่าปิดทองทึบเช่นการปิดทองคำเปลวพระพุทธรูปที่หล่อด้วยโลหะแกะสลักไม้ปั้นปูนสดหรือปูนซีเมนต์เพื่อให้ผิวพระพุทธรูปมีความสวยงามเปล่งปลั่งดุจสร้างด้วยทองคำแท้ทั้งองค์ช่างรักจะทาเคลือบพื้นผิวจนขึ้นเงาแล้วปิดทองคำเปลว 100% เรียกว่าทองคัดทำให้ไม่มีร่องรอยของคราบหรือสีที่แตกต่างบนเนื้อทองได้ผลงานที่เรียบสม่ำเสมอ 2. ลงรักปิดทองล่องชาตินั่นคือการลงรักปิดทองลงบนลวดลายที่เกิดจากการปั้นแกะสลักเพื่อให้เกิดเป็นลายนูนและพื้นหลังลึกช่างรักจะลงรักปิดทองเฉพาะส่วนที่นูนทาสีแดงลงพื้นหลังสมัยโบราณนิยมใช้ชาติเป็นที่มาของชื่อเทคนิคข้างต้นนั่นเองค่ะ 3. ลงรักปิดทองร่องกระจกคล้ายวิธีลงรักปิดทองล่องชาติแต่เพิ่มกระบวนการหลังเสร็จขั้นตอนลงรักปิดทองตัวลายที่แกะสลักหรือปั้นนูนแล้วจะมีการประดับกระจกสีต่างๆเป็นพื้นหลังหรือส่วนที่ว่างเว้นจากการลงรักปิดทองในขั้นต้นเพื่อเพิ่มความแวววาวและทำให้เกิดความระยิบระยับเมื่อกระทบแสงใช้กระจก2ชนิดคือกระจกเกลียบหรือกระจกจีนเป็นกระจกบางๆใช้กรรไกรตัดได้กับกระจกแก้วซึ่งหนากว่านั่นเองค่ะ 4. ลงรักปิดทองลายฉลุใช้วิธีการตอกลายเจาะกระดาษเป็นต้นแบบลวดลายแล้วนำแบบที่ตอกฉลุไปทาบนพื้นสีต่างๆที่มีความเหนียวพอเหมาะต่อการปิดทองคำเปลวแล้วปิดทองคำเปลวไปตามช่องว่างของลายวิธีนี้นิยมใช้ในพื้นที่สูงที่ทำงานประณีตได้ยากเช่นเพดานของอาคารวิหารโบสถ์สำหรับกรรมวิธีการลงรักปิดทองนั้นนะคะก็จะใช้ยางรักน้ำเกลี้ยงทาในส่วนที่ต้องปิดทองคำเปลวปล่อยให้ยางรักมีความเหนียวได้พอดีซึ่งต้องใช้ทักษะความชำนาญของช่างในการสังเกตความพอดีจึงจะสามารถปิดทองได้สวยถัดมาก็จะใช้ทองคำเปลวชนิดคัดพิเศษปิดในส่วนที่เป็นผิวเรียบถ้าปิดที่เป็นลายแกะสลักปิดทองล่องชาติปิดทองร่องกระจกจะใช้ทองคำชนิดไม่คัดก็ได้ค่ะจากนั้นใช้แปรงหรือผู้การกระทุ้งส่วนที่ต้องการจะปิดทองเพื่อให้ทองคำเข้าถึงส่วนต่างๆของชิ้นงานได้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะสำหรับความเป็นมาของเครื่องรักนั้นนะคะคนไทยรู้จักใช้ยางรักทาเคลือบสิ่งของภาชนะเครื่องใช้พระพุทธรูปและลวดลายต่างๆไม่น้อยกว่าสมัยสุโขทัยจากการพบหลักฐานการลงรักปิดทองพระพุทธรูปทั้งที่หล่อด้วยโลหะปั้นปูนสดหรือจักสานด้วยไม้ไผ่แล้วลงรักปิดทองคำเปลวสำหรับในอยุธยานั้นพบหลักฐานการใช้ยางรักสืบต่อกันมาทั้งลงรักปิดทองพระพุทธรูปลวดลายประดับตกแต่งรวมถึงหลักฐานงานเขียนน้ำยาหอระดาหรือลายรถน้ำเมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทร์ก็มีการสร้างศิลปกรรมและการตกแต่งเมืองหลวงให้มีความงดงามวิจิตรดังกรุงศรีอยุธยาก่อนจะมีความเจริญรุ่งเรืองในระดับยุคทองของงานศิลปกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในแผ่นดินรัชกาลที่3ก่อนศิลปกรรมแบบตะวันตกจะเข้ามาผสมผสานในสมัยรัชกาลที่4และสมัยรัชกาลที่5ค่ะงานลงรักปิดทองแม้จะเป็นงานที่สร้างขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับศาสนาและพระมหากษัตริย์แต่เพราะความเคร่งครัดระเบียบจึงทำให้เกิดงานสร้างสรรค์และถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ ก่อนจะผ่อนคลายความเคร่งครัดของการนำมาใช้ในภายหลังเกิดเป็นงานฝีมือของช่างพื้นบ้านที่สร้างงานลงรักปิดทองสำหรับการประดับตกแต่งตามอาคารบ้านเรือนทำให้รูปแบบศิลปกรรมไทยนี้ได้รับการสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการดำรงอยู่ของช่างหัตถศิลป์ประณีตศิลป์ชั้นสูงค่ะต้องขอบคุณข้อมูลนี้จากศิลปะวัฒนธรรมนะคะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้ดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: พร้อมที่จะฟังคุณเฟรนชิปคุยกับอาจารย์พูนพิษอมาตยกุลแล้วหรือยังครับส่วนผมพร้อมที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วนะครับเป็นการตัดตอนมาจากช่วงของรายการแว่วหวานตำนานเพลงที่เคยสัมภาษณ์กันเอาไว้ไปคุยกัน2เรื่อง3เรื่องเลยเรื่องเพลงเรื่องการทำดนตรีเรื่องร้องเพลงชัดถ้อยชัดคำในสมัยก่อนอะไรยังไงอาจารย์ก็คุยเอาไว้ไปฟังต่อจากเมื่อวานได้เลยครับ
2: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัญจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชุมปัญจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาริตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้ครูเอื้อแล้วแล้วคุณทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีขอมาเรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
3: ครับ
2: แล้วออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีเพราะมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันน่ะอยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอา
3: ขอไปช่วยทำงาน
2: ขอทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดนี่ก็ให้เพลงกูเอื้อ
3: ครับ
2: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสิริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งกองกิ้งกองกิ้งกองไปนะฮะเป็นงั้นเลยมันเลยมีความเหมาะสมความเป็นเด็กมากมายเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปคนทางไกลแหละไกลก่อนนั้นเมื่อเป็นยุคของเจ้าพันปอมด้วยสงคราม
3: ครับ
2: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กนะแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้บรรทนาร้องอะไรต่างๆนานาแล้วมันมีอยู่บทนึงวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรเงี้ยนะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามหรงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงามจะเฉิดฉันละออตางามมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอยู่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงคือยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เป็นสิริมาจากพี่ชอุ่มบรรจพันธ์มาจากกุ๊กแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
3: ครับ
2: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งกำลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม
3: ่ครับ
2: มารดาสะดุดีเป็นเพลงเล็กเป็นยันอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชวลีชงวิทย์ร้องนะ
3: ครับ
2: แล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะแยะเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมได้ฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ย ไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมเด็ก
1: ครับ
2: นะยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่อย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขอมกล่อมลูกอะไรเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจากสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
1: ครับ
2: ทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าอีกอย่างที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
1: ๆครับ
2: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของของโยฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกับดอกไม้เมื่อยามรุ่งสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองสองฟ้าอัมพายสดสวยดูโนนสิอะไรไหนอ๋อในหมู่มอนงามตา

0: ขึ้นต้นมันก็ร้องอยู่ที่วงกรมโฆษณาการนี่นะครับทุกโรงเรียนพอได้ไปก็เด็กก็ไปทำผีเสื้อกับดอกไม้เป็นหลังเป็นเพลงเด็กไปอีกเพลงหนึ่งที่เรานึกไม่ถึงเลยก็คือเพลงพระชิตทนที่4ของพระเจ้าหัวรัชกาลที่9พี่หัวนี่เสด็จกลับเข้ามาเมืองไทย2488
1: ครับ
0: ครูเอื้อเข้าไปถวายเพลงที่พระที่นั่งบรมพิมานเสด็จลงมาทรงแซกโซโฟนด้วยครูเอื้อเลยผมฟังเลยบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยนักดนตรีที่ผมว่าก็แอบสูบบุหรี่กันพี่หัวท่านบอกไม่ต้องแอบ
1: สูบเลย
0: นักดนตรีชอบสูบกันมากๆแล้วก็พระราชทานบุหรี่ฝรั่งเป็นกระป๋องกระป๋องเนี่ยให้พวกนักดนตรีสุนทรภพเนี่ยนะครับก็พระราชทานมาเพลงที่เด่นแสงเทียนคนไทยร้องไม่ไหวเพราะว่ามัน
1: ยาก
0: ร้องยาก
1: ครับ
0: เพลงที่สองยำเย็น
1: ครับ
0: ขึ้นเสียงเยอะเลย
1: ครับ
0: เพลงที่สามใกล้รุ่งเพลงนี้ค่อยร้องได
1: ้
0: ง่ายหน่อยแล้วก็ใช้คำพูดว่าเพลงของพี่ยี่หัวเนี่ยเสียงมันแหม่งแหม่งอ่ะจนท่านพี่ยี่หัวท่านก็ถามครูเอื้อว่าในเอื้อว่าเพลงฉันเสียงแหม่งแหม่งเลยนะหลวงครูเอื้อก็กลับคำสูตรว่าไม่ใช่อย่างนั้นหูคนไทยเนี่ยเขาไม่รู้จักเพลงขึ้นเสียงนี่ภาษาไทยเนี่ยแปลงเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นตัวมาม่าใช่ก็เลยจากแปลงก็กลายเป็นแหม่งแหม่งอะไรอย่างเงี้ยนะท่านก็ส่งมาสวนท่านเลยบอกงั้นเพลงที่สี่จะแต่งให้แม่แหม่งก็มาเป็นสายฝน
1: ครับ
0: เมื่อตอนที่พระราชทานมาเป็นสายฝนเนี่ยมันก็เป็นจังหวะวอลซ์ธรรมดามีทั้งบทร้องภาษาไทยภาษาอังกฤษพร้อมกันโดยท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่แต่งเนื้อภาษาอังกฤษให้มาจากจุฬาพวกจุฬานี่ก็ร้องสายฝนเป็นภาษาอังกฤษก่อนใครหมดเลยนะฮะแล้วก็ทางนี้ก็ร้องเมื่อลมฝนบนฟ้ามาเร็วนั่นแหละครับพอพี่หัวเสด็จกลับเพลงสายฝนกลายเป็นระบำสำหรับเด็ก
1: กลายเป็นเพลงของเด็กไปเลย
0: กลายเป็นของเด็กไปเลยทีแล้วก็ใช้มาตลอดนะฮะจนกระทั่งพบเป็นหมอแล้วก็ยังเห็นเด็กอนุบาลเนี่ยทำระบำสายฝนนะที่หลังสุนทรภพที่มาทำฝนจ้าฝนเทลงมาเนี่ยพี่เลิศร้องอะไรกันนะฮะมันก็ออกไปอีกแบบนึงก็เลยเอาหลายฝนน้ำมันมาต่อไปก็เลยทำเป็นระบำใหญ่สุนทรภพก็เคยทำเล่นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็มาจากเพลงเด็กนะฮะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เล่าให้ฟังก็จะเห็นว่าตั้งแต่สมัยคุณล้วนยังอยู่ก็ได้ผีเสื้อกับดอกไม้มาแล้วก็สมัยพระเจ้าหัวพระราชทานเพลงสายฝนมาก็ได้ระบำเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะได้ฟังเพลงเด็กกันนะฮะ
1: ได้เลย
0: ผมว่าผมน่าจะจบขนาดนี้แล้วเพราะขึ้นต้นให
1: ้
0: เพื่อจะได้รู้ว่าเป็นยังไงแต่ผมอยากจะบอกไว้สุดท้ายอย่างนึงมีเพลงพิเศษหนึ่งซึ่งปัจจุบันได้หาฟังไม่ได้เลยคือเพลงที่ใช้กล่อมพระบรรทมสมเด็จเจ้าฟ้าลูกหลวงที่พ่อเป็นกษัตริย์แม่เป็นสมเด็จพระนางเจ้าเพลงนี้ผมเข้าใจว่าบรรเลงครั้งสุดท้ายเมื่อเจ้าฟ้าเพชรรัตน์เกิดเมื่อปี2468แล้วไม่มีโอกาสได้บรรเลงอีกเลยเพราะว่าเจ้าฟ้าของเราทุกพระองค์นี้บังเกิดในสมัยประชาธิปไตยไม่มีเพลงชาติลูกหลวงในการที่จะกล่อมบรรทมเพราะฉะนั้นเพลงชาติลูกหลวงจะเป็นเพลงที่หายากเวลานี้มีสอนอยู่ที่มีดนกับที่ศิลปกรเท่านั้น
1: เรื่องราวของบทเพลงของเราโดยเฉพาะเพลงเด็กสามารถต่อยอดไปเป็นบทเพลงใดๆอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้ขอบคุณนายแพทย์ภูนพิษอมาตยภูมิอย่างสูงครับขอบคุณครับ

คุณผู้ฟังครับอากาศเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกนะฮะท่านผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าฝนนะครับฝนตกเยอะๆโดนฝนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแล้วคุณก็จะไม่สบายได้ง่ายทำงานไม่ได้เรียนไม่ได้ก็ระมัดระวังกันด้วยก็ฝากไว้กับรายการเพลงประทับใจนะครับผมลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพลงเท่านี้นะครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับจันทร์ถึงศุกร์ 5:00 น. ถึงเที่ยงคืนครับหลังข่าวต้นชั่วโมงจันทร์อังคารพุธพบกันที่ AM 819

เฮิร์ซส่วนพฤหัสบดีและศุกร์นั้นพบกันทั้ง AM 819 891และ FM 92.5 รวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณเราด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ